0: หรือว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเห็นชอบต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัดอีก2เดือนระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569โดยคงสัดส่วนร่วมจ่าย60-40และเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่22กันยายนนี้การต่ออายุโครงการจะใช้งบจากวงเงินกู้ 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งสำรองไว้สำหรับสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยไม่มีการโยกงบจากส่วนอื่นหรือส่วนเปลี่ยนผ่านพลังงานด้านนายลวลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการจะทำหน้าที่เป็นเบาะรองรับประชาชนในช่วงเปลี่ยนผ่านโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือ 100% ประกาศผลวันที่30กันยายนและเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์จะสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้และเมื่อคืนที่ผ่านมาปภ.ส่งข้อความผ่านเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกสะสมในพื้นที่3อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบด้วยอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอเสเรียงอำเภอศพเมยให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางทางนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัยปภ.1784ตลอด24ชั่วโมงและติดตามผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
1: ผลการแข่งฟุตบอลลาลีกาสเปนเกมกลางสัปดาห์เรอัลเบติสชนะเกตาเฟ่ที่เหลือ10คน1-0มาลาก้าแพ้บีอาร์เรอัล1-3ผลการแข่งฟุตบอลคาราบาวคัพประเทศอังกฤษรอบที่3คู่สุดท้ายแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าชนะนอริชซิตี้5-0ผลการแข่งฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบลีกจัดระดับนัดแรกคู่ที่น่าสนใจยูเวนตุสชนะเอ็นอีซีเนเมเกน5-0เรอัลซูซิดาดแพ้บอลมัด1-2เบียซิกตชนะโอลิมปิกมาร์เซย์4-1กาสโกเซลติกแพ้เฟรนวารอส1-3และคริสตัลพาเลซชนะเลสพอตนั่นที่เหลือ10คน4-0ขณะที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม4แมตช์ที่2ทีมนักตบลูกยางสาวไทยเอาชนะคีร์กีสถาน3-0เซต25-13 25-7และ25-7คะแนนเก็บ6แต้มเต็มพร้อมการันตีผ่านเข้ารอบไปทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: อย่าเสียเวลาเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นแต่ใช้เวลาทุกนาทีให้คุ้มค่าไปกับการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยตอนบนให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากกองทัพภาคที่2โดยกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3ต้อนรับการกลับภูมิลำเนาของพลทหารณรินทร์เงาไพรกำลังพลของหน่วยหลังรับการฟื้นฟูร่างกายจากการสูญเสียขาด้านขวาจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายืนยันยึดมั่นในการดูแลสิทธิกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดและต่อเนื่องผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4ย้ำแนวทางปฏิบัติในการฝึกให้เหมือนจริงเพื่อเตรียมความพร้อมร่างกายจิตใจความรู้และทักษะก่อนกำลังพลจะลงไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดยะลาในปีงบประมาณ2570กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่21บูรณาการตำรวจตระเวนชายแดนและสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่สกัดลักลอบการลำเลียงยาไอซ์ล็อตใหญ่ได้120กิโลกรัมริมฝั่งโขงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์จัดการแข่งขันบินโดรน FPV First Postal View เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกแข่งขันเดินทักษะประจำปีเพื่อพัฒนาความรู้ความชำนาญในการใช้อากาศยานไร้คนขับรองรับภารกิจในสนามรบยุคใหม่ราคาน้ำมันโลกลดลง 1% แต่ยังเกิน100ดอลลาร์ต่อบาเรลยังคงเป็นห่วงปัญหาอุปทานน้ำมันเนื่องจากสงครามยังคลุกรุ่นซาอุดิอาระเบียยังโจมตีทางอากาศในจังหวัดฮัตจาของเยเมนส่งผลให้ชาวเยเมนเสียชีวิตและบาดเจ็บบางส่วนล่องเรือหนีตายลงทะเลแดงพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก
1: ถึงสตะเมื่อวานการกำหนดน้อมประนตบำเพ็ญกุศลถวายถึงร้อยวันผ่านไปโศกไม่คลายไทยทั้งหลายน้อมบุญส่งพระองค์พาอรุณสวัสดิ์ครับ
2: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
2: ครับและผมณัฐาจันทรังสีพร้อมกับทีมงานนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนภักดรนัทคุณบุญทรงบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับอยู่พูดคุยทักทายและดำเนินรายการร่วมกับคุณฟังนะครับในช่วงเช้าของวันนี้ครับ
1: ครับวันนี้ก็เป็นวันครบ100วันสิ้นพระชนพระองค์พานะครับปวงชนชาวไทยก็ได้น้อมใจบำเพ็ญกุศลถวายนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ในส่วนของกองทัพบกก็มีพิธีบำเพ็ญกุศล
2: ใช่ครับ
1: นะครับวัดวาอารามต่างๆส่วนราชการต่างๆทั่วประเทศก็ยังน้อมรำลึกถึงพระองค์นะครับแม้ว่าร้อยวันจะผ่านไปแต่ว่าความโศกในหัวใจก็ยังคงอยู
2: ่ถูกต้องครับ
1: นะครับยังคงเฝ้านึกถึงพระกรณีกิจต่างๆที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาโดยตลอดนะครับเช้าวันนี้วันศุกร์นะครับทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio แล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศเช้าวันนี้ตื่นมาพร้อมกับมีอยู่ข่าวหนึ่งที่หลายคนก็ฮือฮาทีเดียว
2: น้องลิซ่าใช่ไหมครับ
1: น้องลิซ่าพาส้มตำไทย
2: ครับ
1: พาเบียร์ไทยขึ้นรายการ The Tonight Show นะครับ
2: ใช่ครับ
1: เรียกว่าส่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาโลกเลยนะฮะ
2: ก็พูดถูกพูดถึงเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็มีการแชร์เป็นการตัดคลิปบ้างเป็นคลิปเต็มของรายการบ้างเนี่ยนะครับ เรื่องของวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไทยเนี่ยเมื่ออยู่ในมือของน้องลิซ่าแล้วเนี่ยนะครับโอดังกระหึ่มอาจารย
1: ์นั่นสิน
2: ะไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะตั้งแต่ลูกชิ้นยืนกินนะทุ่งดอกบัวแดง
1: ใช่ครับ
2: นะครับมีในส่วนของร้านอาหารยาดมนี่นะ ก็เป็นกระแสนะครับล่าสุดก็มีในเรื่องของส้มตำแล้วก็เบียร์ไทยด้วยนะครับซึ่งก็ได้รับการชมเขาบอกว่าพันเขาบอกว่าช่องทางการมองเห็นผ่านสื่อแล้วก็ช่องทางดิจิทัลที่เขามีการไปรวบรวมเนี่ยเขาบอกว่าในขณะนี้มีคนดูเนี่ยนะครับ ก็ถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ที่ผ่านมาเพลงนะครับซิงเกิลของลิซ่าสวัสดีค่ะ
1: โอ้โห
2: แล้วก็เดี๋ยวเขาเตรียมที่จะออกเพลงใหม
1: ่
2: กับแฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงเนี่ยได้ติดตามกันคุณลิซ่าบอกว่าขึ้นต้นด้วยตัวทีแต่ยังไม่เฉลยว่าเป็นบทเพลงอะไรเดี๋ยวต้องรอติดตามกันเนี่ยนะครับแต่ที่อย่างไรก็ตามแต่เนี่ยคนเราทั่วโลกเนี่ยนะฮะได้เห็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
2: ส้มตำกับเบียร์ไทยเนี่ยนะฮะ
1: ครับไอ้คือตัวทีผมก็นึกถึงไทยแลนด์นี่แหละนะ
2: เดี๋ยวรอดู
1: เดี๋ยวรอลุ้นกันนะฮะนะครับบวกกับตอนนี้ลูกสาวแห่งชาติอีกคนนึงน้องเนเน
2: ่น้องเนเน
1: ่นะครับเข้าไปที่อเมริกาแล้วนะ
2: ก็ประมาณ23กันยายนนี้นะครับ
1: ครับ
2: ก็จะเป็นรอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต
1: ์ครับ
2: ครับผม
1: เรื่องราวดีๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็นำพาให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนนะฮะเยาวชนคนไทยหรือหญิงไทย
2: ครับ
1: ไม่แพ้ชาติใดในโลก
2: โอ้ใช่
1: ครับและยิ่งเป็นเยาวชนแบบนี้ด้วยเนี่ยนะครับอายุยังไม่มากเนี่ยแต่ว่าสร้างสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ได้ระดับโลกนี่ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจอย่างยอดเยี่ยมให้กับเด็กๆและเยาวชนในการฝึกหัดพัฒนาตัวเอง
2: ครับ
1: นะครับในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาศิลปะนะครับโดยเฉพาะนักกีฬาสาวไทยอย่างเช่นวอลเลย์บอลนะก็จะได้ไปโอลิมปิกแล้ว
2: โอลิมปิกแล้ว
1: ปีนี้
2: ใครจะคิดอาจารย์นะที่ต้องบอกว่าเป็นโอ้หนึ่งคือแรงฟิตซ้อมของนักกีฬาสตาฟโค้ชแล้วก็แรงเชียร์ของคนไทยทั้งประเทศนะครับที่ร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมนักตบลูกยางสาวไทยของเราด้วยครับ
1: ครับนี่คือเมืองไทยของเราที่มีเรื่องราวดีๆตั้งแต่สถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดมาครับเมื่อวานนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งก็จัดมาตั้งแต่ปี2519 50ปีมาแล้วนะครับ
2: ครับ
1: เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวปีนี้จัดขึ้นในโอกาสครบ111ปีการพระราชทานนามเมืองบางนรามาเป็นนราธิวาสโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อวันที่10มิถุนายน2458พร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดนราธิวาสและประสบนิกรชาวไทยครับ
2: ครับซึ่งกรมสมเด็จพระเทพนะครับพระองค์ได้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในพื้นที่นะครับรวมถึงผู้ชนะการประกวดกิจกรรมที่ร่วมแสดงผลงานในวันลองกองและการประกวดริ้วขบวนงานของดีเมืองนราผู้ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดซึ่งถือว่าเป็นของดีในพื้นที่นะครับและยังได้พระราชทานรางวัลแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันการประชันนกเขาชวาทั้ง4ประเภทเสียงมีการแข่งขันนกเขา
1: ใช่ครับ
2: แข่งกันขันเสียงเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
2: โอ้สุดยอดไปเลย
1: ทางใต้เนี่ยเขานิยมเลี้ยงนกเขาไงเพื่อไปแข่งขันกันนะครับเนี่ยงานของดีเมืองนราครั้งที่49นะครับก็จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนะครับประกอบด้วยงานวันลองกองการแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูดอย่างที่ว่าแล้วก็เนี่ยประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานด้วยนะ
2: ครับ
1: แล้วก็มีการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองแล้วก็เรือคชสีชิงถ้วยพระราชทานเช่นเดียวกันนะครับขบวนแห่ทางบกจาก13อำเภอที่นำเสนออัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและก็วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ครับ
2: ครับซึ่งรอบจากนี้ก็มีนิทรรศการวิชาการจาก26หน่วยงานรวมทั้งหมด5โซนนะครับภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนนะครับได้แก่โซนเกษตรสร้างสรรค์ความอุดมสมบูรณ์แห่งแผ่นดินเขาก็มีการนำเสนอนะครับตั้งแต่เรื่องของการพัฒนาภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเพื่อเป็นการยกระดับแล้วก็ในเรื่องของมูลค่าการผลิตสร้างอาชีพสร้างรายได้โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้เพื่อความมั่นคงทางการเงินและการอาหารนะครับให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงปัจจุบันนี้ได้มีการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับวิถีเกษตรด้วยครับ
1: ครับโซนสนองงานพระราชดำรินั้นนำเสนองานสนองพระราชดำริทั้งในด้านการพัฒนาที่ดินและทรัพยากรการเกษตรหม่อนไหมการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มกับกลุ่มอาชีพการใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน สืบสารพระราชปณิธานในการพัฒนาคนพัฒนาอาชีพและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ครับ
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้ครับมีโซนเส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษานะครับเขานำเสนอการพัฒนาเด็กแล้วก็เยาวชนตั้งแต่แรกเกิดเลยไปจนถึงในเรื่องของการพัฒนาสู่เส้นทางอาชีพการนำนวัตกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการวิจัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับในส่วนของผลิตภัณฑ์แล้วก็อาชีพของชุมชนครับ
1: โซนทรัพยากรและการอนุรักษ์นำเสนอการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะระบบนิเวศป่าพรุและทรัพยากรป่าไม้การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสมดุลเพื่อให้เกิดความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการดำรงชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนครับ
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีโซนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่น่าสนใจก็คือเขามีการนำเสนอการพัฒนาคนในมิติต่างๆคุณผู้ฟังครับอย่างเช่นเรื่องของการส่งเสริมด้านอาชีพส่งเสริมสุขภาพสมัยใหม่การสาธารณสุขของประชาชนนะครับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้กลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนครับ
1: ครับในโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดภายใต้ชื่ออย่างที่บอกนะครับศิลปาชีพนราก้าวไกลหลอมหนุนใจด้วยพระบารมีเช่นนิทรรศการราชพัสตราสู่สากลจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งเป็นรากวัฒนธรรมสู่ความสง่างามร่วมสมัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการศิลปาชีพและงานกระจูดการแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ8ประเภทนะฮะมีกระจูดใบลานปานหนังปักผ้าเซรามิกแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทอผ้ารวมไปถึงสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสู่รั้วโรงเรียนการประกวดและแข่งขันผลิตศิลปาชีพเพื่อถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้แล้วก็สืบสานให้คงอยู่สืบไปครับ
2: ครับก็หลังจากนั้นนะครับเวลาประมาณ 13:40 นนะครับพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านปานันที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสนะครับทรงเปิดอาคารโรงอาหารพระราชทานซึ่งสร้างขึ้นแทนอาคารหลังเดิมที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับแล้วก็มีในส่วนของครุภัณฑ์ที่โรงอาหารได้รับความเสียหายเนี่ยก็มีการจัดสร้างขึ้นแทนทั้งหมดนะครับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดสร้างแล้วเสร็จนะครับเมื่อวันที่26สิงหาคมในปี2567ครับ
1: ครับจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะครับในสังกัดคณะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนซึ่งเปิดสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2522ในชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน 1,697 คนนะครับโดยดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริมาตั้งแต่ปี 2,563 ด้านการศึกษานักเรียนที่สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่3ได้ศึกษาต่อในระดับสูงทุกคนครับส่วนผลการประเมินคะแนน NT และคะแนน O-NET มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศแก้ไขด้วยการสอนพิเศษเพิ่มเติมนะครับในรายวิชาที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ด้านจริยธรรมนั้นส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะรู้จักเคารพสิทธิและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
2: ครับแล้วก็ในโอกาสนี้นะครับพระองค์ทรงทอดพระเนตรการเรียนการสอนอย่างเช่นวิชาคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งก็เริ่มให้เด็กเนี่ยต้องเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาแล้วก็มีการเรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานนะครับไปจนถึงของการค้นคว้าข้อมูลแล้วก็ไปถึงการส่งต่อข้อมูลเพื่อช่วยในเรื่องของการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันนะครับนอกจากนี้มีในเรื่องของการเรียนแบบวิชาชีพด้วยนะครับการเย็บเสื้อผ้าการเดินจากต่างๆนะครับแล้วก็พระองค์ได้พระราชทานอุปกรณ์ตัดเย็บพระราชทานเพื่อใช้ในการฝึกสอนแล้วก็เน้นให้นักเรียนได้รับความรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงนะครับนำไปสู่ในเรื่องของการต่อยอดในการสร้างรายได้ต่อไปครับ
1: ครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ครบ100วันสิ้นพระชนม์อย่างที่เกริ่นกล่าวแต่ตอนแรกนะครับ
2: ครับ
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวันครบ100วันนะครับพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์จะครบบรรจบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญกุศลพระราชกุศล

0: ฎีกาฝั่งสนามหลวงนะครับในขณะที่วันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่19กันยายนเนี่ยนะครับหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินจะอยู่ในช่วงเวลา10นาฬิกาซึ่งในวันพรุ่งนี้จุดคัดกรองจะเปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปส่วนพื้นที่เฝ้ารับเสด็จจะอยู่ที่บริเวณเต็นท์ด้านหน้าศาลฎีกานั่นเองครับ
1: ครับเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวก่อนหน้านี้นะครับสำนักพระราชวังก็ได้แจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปแล้วนะครับโดยในวันนี้วันที่18กันยายนเนี่ยนะครับเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาครับสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา11นาฬิกาครับ
0: ครับก็ขอความร่วมมือถึงจุดคัดกรองก่อนนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับ19กันยายนจะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึงเวลา15นาฬิกา30นาทีนะครับสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึงเวลา2ทุ่มตรงนะครับหรือว่า20นาฬิกาจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดเวลา19นาฬิกาขอความร่วมมือนะครับถึงก่อนจุดคัดกรองจะปิดแล้วก็การแต่งกายด้วยชุดสุภาพนะครับกรณีการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพเนี่ยสวมชุดไว้ทุกนะครับคุณสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนแล้วก็คุณสุภาพสตรีขอให้สวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเท่านั้นครับ
1: ครับสรุปก็คือวันนี้ช่วงเช้าไปจนถึงเที่ยง
0: ครับ
1: นะครับช่วงบ่ายงด
0: ถูกต้องครับ
1: ส่วนพรุ่งนี้ได้ช่วงบ่าย
0: เป็นต้นไป
1: ช่วงเช้างดเพราะจะมีเสด็จพระราชดำเนินนะครับขณะเดียวกันการบำเพ็ญกุศลถวายในวาระครบ100วันหรือสัตมวานนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ภูมิภาคทั่วจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็ได้จัดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันรวมไปถึงกองบัญชาการกองทัพบกอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นนะครับ
0: ครับก็เช่นเดียวกับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับตั้งแต่เวลาช่วง6นาฬิกาที่ผ่านมาของอุดรธานีเนี่ยได้มีการประกอบพิธีบำเพ็ญอุทิศถวายนะครับเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในวาระครบ100วันหรือว่าสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนม์เนี่ยนะครับจังหวัดอุดรธานีอาจารย์สุรีคุณผู้ฟังครับได้มีการนิมนต์หลวงพ่อบุญศิลป์นะครับหลวงพ่อบุญศิลป์โชติปัญโยนะครับหรือว่าคนในพื้นที่เรียกว่าหลวงพ่อแม่ทับกุ้งเนี่ยนะครับ
1: อ๋อซึ่งท่านบวชเอาพรรษาเนี่ยนะ
0: ถูกต้องครับ แห่งวัดป่าศรีคุณารามนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีเช้านี้ช่วง6นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยพระบุญศิลป์เนี่ยนะครับท่านก็ร่วมพิธีตักบาตรก็รับบาตรจากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับที่บริเวณศาลากลางจังหวัดอุดรธานีนะครับในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลในวันสำคัญดังกล่าวตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาอุดรธานีเนี่ยมีการบอกว่าพี่น้องประชาชนแล้วก็ส่วนราชการเนี่ยเยอะเลยทีเดียวที่ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวครับ
1: ครับพระองค์พาทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยด้วยพระกรณียกิจมากมายจริงๆอย่างเช่นโครงการหรือมูลนิธิต่างๆที่พอยกตัวอย่างได
0: ้ครับก็อย่างเช่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายากยากสภากาชาดไทยเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นเครือข่ายที่สำคัญในการลงพื้นที่ช่วยเหลือทุกเหตุการณ์นะอาจารย
1: ์
0: นะครับไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติหรือว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนใดๆก็ตามแต่เรามักจะเห็นเนี่ยสีส้มเนี่ยเข้าไปในพื้นที่เลยก็คือเป็นสีของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายากยากสภากาชาดไทยตั้งเต็นท์แล้วนะครับประกอบอาหารบ้างแหละมีจุดนู่นนี่นั่นเพื่อช่วยเหลือในทุกมิติควบคู่เคียงข้างกับหน่วยงานภาครัฐที่เข้าลงพื้นที่เลยทีเดียวครับ
1: ครับแล้วก็อีกหลายกิจกรรมหลายโครงการนะครับโดยเฉพาะกำลังใจที่มอบให้แก่ผู้ต้องขังหญิงใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: เป็นโอกาสที่2นะครับในการที่จะได้มีอาชีพแล้วก็พัฒนาจิตใจให้กลับมาเป็นคนดีคนเก่งของสังคมต่อไปด้วยนะครับ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีโครงการพัชรสุธากาชานุรักษ์นะครับมุ่งแก้ไขปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกนะครับซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ณปัจจุบันนี้ยังคงดำเนินการกันอยู่ครับ
1: ครับพระปรีชาสามารถของพระองค์ด้านกฎหมาย

0: หลักสิทธิมนุษยชนนะครับองค์กรสหประชาชาติก็องค์การสหประชาชาติก็ได้ทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่พระองค์ท่านอีกด้วยเนี่ย
1: นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศของการจัดกิจกรรมแล้วก็หมายกำหนดการในวันนี้เนี่ยนะครับมีในส่วนของการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพเมื่อวานนี้นะครับก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่6ปี2569นะครับซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณนี้โดยมีทางด้านของพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านเป็นประธานในการประชุมนะครับพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยนะครับก็มีผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศแล้วก็มีในส่วนของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงจัดขึ้นที่กองบัญชาการกองทัพไทยครับ
0: ทุกเหล่าทัพก็มีความสำคัญไปรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติโดยเฉพาะในส่วนของกองทัพบกก็มุ่งพัฒนากองทัพให้ทันสมัยพร้อมรองรับภัยคุกคามในอนาคตทางด้านกำลังพลและยุทธโธปกรณ์ครับ
1: ครับก็ร่วมกันนะครับในการดำเนินการในหลากหลายมิตินะครับเรื่องของความมั่นคงเนี่ยจริงๆก็ต้องทำงานสอดประสานแล้วก็ร่วมมือกันนะอาจารย์มันหน่วยใดหน่วยหนึ่งอะทำงานหน่วยเดียวไม่ได้เนี่ยนะครับซึ่งการประชุมเมื่อวานนี้นะครับผลการประชุมแต่ละเหล่าทัพเนี่ยเขาก็มีการเสนอในเรื่องของความมั่นคงการพัฒนาทางด้านต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับต่อการทำงานร่วมกันในอนาคตต่อไปครับ
0: ครับนี่คือความสามัคคีพร้อมใจของทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับซึ่งก็หมั่นประชุมกันเนืองนิดเนี่ยฮะตามหลักพระพุทธศาสนาเรียกว่าหลักอปริหานิยธรรมไม่เสื่อมแน่นอนถ้าประชุมกันบ่อยๆเพื่อทบทวนเรื่องราวในการปฏิบัติร่วมกันครับ
1: คงต้องลำลาแล้วนะครับเวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยสำหรับเช้านี้ครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐาจันทรังสีและทีมงานต้องลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธ
3: ที่นี่สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร2
4: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพยาตะทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์ตารางพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถระเถระผู้มีพรรษาอายุกาลเหนือข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระสัทธรรมเพื่อบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุพมัจเจมะภิกษุทั้งสาวสดับตับปังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอาตมาแพทย์ด็อกเตอร์พระครูพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนำจะได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนผู้ฟังขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการเณนะพุทธังปูเชมิอิมินาสการเณนะอัมมังปูเชมิอิมินาสการเณนะอัมมังปูเชมิอิมินาสการเณนะสังฆังปูเชมิอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมอัมมังนมัสสามิกับธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญคุณโยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเชิญโยมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถกำลังกายเยนะวาจายะเจตสาวังวัจรังนามะปฏิมังอิทธิปายของวันทามิสัพพโสสัทธาโสติพระวันตเมเสติพุตตังกิจจังมะมะโคคนไหลมานะจาริติเสติตัมมังกิจจังมะมะข้าวของไหลมานะจาริติเสติสังกังกิจจังมะมะเงินทองไหลมาณจาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตเมพัมมาจมาเทวาสเปยักขาปรายันติอัมมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญญมมหาราโภพระวันตุเมนิเตมะอะโอนะโมพุทธายะวิรัตโยมวิรัคโคนายังวิรหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรัติโยมพุทธสัมมานีมานะพุทธสัสวาหมสัมปติฉามิท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านขอนาขับใจยอมที่ถวายกำลังใจให้อัตมาภาพในขณะที่มีข่าวพระสงฆ์กระพือหมกระหน่ำนะเดี๋ยวอัตมาจะพูดตอนท้ายยอมปีนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเดินทางมาถึง139ปี139ปีจากวัดมหาธาตุท่าประจันมาสู่ตำบลรามไซที่ยอมถ้ายอมไปกรุงเทพยอมจะเห็นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางทุ่งตอนที่ออกย้ายตอนที่
มาตั้งใหม่ๆอาตมาไปเรียนปริญญาโทต้องยื้อบินโตไปฉันนะไปฉันข้าวกันที่นั่นไม่มีร้านอาหารเลยนะเหมือนกับสยอมเหมือนกับพุทธมณฑลพุทธมณฑลเมื่อปี2535นี่ไปประชุมนิยมพอเย็นแล้วไม่มีอะไรฉันนะถ้าจะฉันต้องซื้อตุนแล้วแต่เดี๋ยวนี้พุทธมณฑลหนาแน่นไปด้วยตึกรามบ้านช่องมามากมายฉันใดก็ฉันนั้นแม้ที่มหาจุฬาลงกรณ์ก็เหมือนกันยอมนะซึ่งอาตมานี้รำลึกเสมอว่าได้ดีมีวันนี้เพราะมีบุรพาจารย์มีบุรพาจารย์ที่โดยเฉพาะสมเด็จพ่อรอแห่พระพิยมหาราชพระองค์ทรงตั้งสถาปนามหาวิทยาลัยสงฆ์สองแห่งก็คือมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยกับมหามงกุฎราชวิทยาลัยแล้วก็จุฬาลงกรณ์เป็นของคฤหัสถ์มหาวิทยาลัยมหาสองมหานี้เป็นของพระโยมนะถ้าจุฬาลงกรณ์เฉยๆนี่เป็นของโยมนะก็สัญลักษณ์ก็สีชมพูเหมือนกันนะสีชมพูนั้นอาตมาจึงภูมิใจในสถาบันมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์อาตมานี่ลูกหม้อของมหาจุฬาลงกรณ์ตั้งแต่เริ่มเลยนะตั้งแต่เรียนหลักสูตรปปส.แล้วก็เทียบไปม.6แล้วก็ไปเรียนปริญญาตรีที่คณะพุทธศาสตร์เรียนPhilosophy of Religion ก็คือศาสนาและปรัชญานั้นพอจบได้เกียรติยศอันดับ1ในคณะก็คือแล้วก็มาเรียนคณะครุศาสตร์นะที่เปลี่ยนย้ายมาแล้วก็จบปริญญาเอกคณะครุศาสตร์ปัจจุบันนี้ก็ยังทำหน้าที่เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์แต่ตอนนี้เบาๆระยมนะเบาๆสอนแล้วเพียงแต่คอยดูงานวิจัยนะเป็นประธานเล่มบ้างเป็นกรรมการเล่มบ้างในการทำวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทแล้วก็เป็นที่เป็นโปรเฟสเซอร์ให้นะใช่ก็คือปีนี้ครบ139ปีสาธุชนทั้งหลายต้องเมื่อวานเนี่ยตมาเพิ่มเป็นตัวแทนคณะสงฆ์ลูกเรียนไปประชุมประสานพลังเชื่อมปัญญาพัฒนาต่อยอดร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมทำร่วมรับผิดชอบแล้วก็ร่วมสร้างสรรค์กับพระสงฆ์ทั่วประเทศเมื่อวานนี้ที่พุทธมณฑลก็คือการประชุมวางแผนงานยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่จุดเราก็ตั้งจุดว่าในโครงการเผยแผ่เนี่ยเราทำอะไรทำทำไมทำอย่างไรทำแล้วได้อะไรนะแล้วก็สะท้อนผลที่ได้นะก็คือตั้งเป็นโจทย์ว่าเราจะทำยังไงแล้วงานนี้ก็มีการเสวนากันคุยกันถึงเรื่องของยุทธศาสตร์แผนก็คือภายใต้การขับเคลื่อน PDCA P ก็คือplanning ก็คือมีแผน D ก็ doing ดำเนินการ C ก็เช็คก็คือตรวจสอบความพร้อม A ก็ action ลงมือปฏิบัติแก้ไขปรับปรุงในการทำงานนั้นก็คือยุทธศาสตร์ยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อวานเนี่ยขอบใจลูกศิษย์ถามว่าหลวงพ่อวัดพัฒนาธรรมรามมีเจ้าภาพทอดกฐินยังนะโยมนะแล้วยิ่งมาเจอกระแสพระตรงนี้ด้วยโยมต้องตั้งสตินะโยมเวลานี้มีข่าวกระแสพระออกมาโยมต้องแยกแยะแล้วอาตมาพวกอาตมาเนี่ยตกเป็นจำเลยโดยไม่รู้ตัวโยมนั้นเดินไปไหนก็อ้าวพระอาจารย์โชดมายังไงทิศโชดมายังไงโยมก็ว่ากันไปก็เหมือนดูเหมือนอาตมาเป็นของเล่นไปกับโยมอย่างอาตมาก็อ่ะต้องเฉยๆกับโยมนะจะไปว่าก็ไม่ใช่นะจะไปทั้งหลายโยมต้องแยกแยะนะโยมจะร้อเล่นโยมก็ต้องดูกาลเทศะดูว่าท่านต้องให้เกียรติพระนะไม่ได้ถือนิยมแต่ว่าให้เกียรติพระ
บางทีตอนที่ข่าวยันตะดังอาตมาก็โดนกันเดือดร้อนไปอ้าวนึกว่าหลวงพี่ยันตะมานี่เป็นต้นโยมบางทีการจะพูดร้อนเรื่องนั้นมีข่าวพระเนี่ยเราเป็นในฐานะที่โยมเป็นชาวพุทธอาตมาชอบใจวลีคำพูดของเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตท่านพูดว่าเมื่อพระสงฆ์เพียงผ้ำพุทธศาสนิกชนต้องเป็นผืนต้องเป็นหลักโยมอาตมาบอกว่าเข้าตำนาโยมกรรมฐานขี้โกรธสันโดษขี้ขอโดยเฉพาะพระที่เป็นข่าวตัวมากก็จะเป็นพระพัดข่าวโยมวิปัสสนาพัดข่าวเนี่ยนะเขาเรียกว่าวิปัสสนาว่าไงนั้นมันเข้าตำนาโยมกรรมฐานขี้โกรธสันโดษขี้ขอนักปฏิบัติธรรมนี่อารมณ์มันจะแวบง่ายโยมอาตมาจะบอกโยมเวลาปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยโยมอย่ากลายเป็นกรรมฐานขี้โกรธสันโดษขี้ขอนะต้องมีสติเพราะเราจะต้องถูกสอบอารมณ์กันทุกวันเมื่อมีปัญหาชาวพุทธก็หนึ่งตั้งสติสองตรวจสอบข้อเท็จจริงสามไม่เหมารวมประสงค์ทั้งคณะสี่แยกแยะบุคคลออกจากพระธรรมในห้างดการซ้ำเติมและใช้วาจาสุภาพหกสนับสนุนพระดีปฏิบัติดีเจ็ดยึดพระธรรมวินัยเป็นที่พึ่งนี้ก็ฝากยอมแล้วเมื่อวานนี้ก็มีการถกแถลงกันวันนี้เป็นวันครบรอบ100วันสัตมวันการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระองค์องค์ภากรกันพระเจ้าพระกิตติยาภานำที่วัดพัฒนาธรรมรามโดยมีส่วนราชการท้องที่ท้องถิ่นมารวมกันที่วัดพัฒนาธรรมในเวลา 13:30 นเป็นต้นไปนั้นก็ขอญาติโยมโดยมีนายท่านอาจารย์กิตติ์นายพระนาธิคมท้องที่ท้องถิ่นปลัดนายกรรมนายกต่างมาร่วมกันสร้างพลังแห่งความสามัคคีอาตมาจะย้ำเสมอชาวพัฒนานิคมต้องยึดหลักพลังบวรบ้านวัดราชการอาตมาจึงว่าพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขนั่นก็เป็นพลังบวรร่วมกันแล้วก็โยมอย่าทิ้งสอสอสอสามสอก็คือหนึ่งเสียสละสองสามเมื่อคืนสามมีส่วนร่วมพรุ่งนี้ที่พุทธวันพระโยมโครงการธรรมสัญจรในครั้งนี้ไปที่นู่นโยมวัดโคกสำราญตำบลโคกสลงนะก็วันพุทธวันพระโยมก็ไปวัดกัน ไปเอาศีลเป็นสะพานเอาทานเป็นเสบียง เอาภาวนาเป็นตะเกียงส่องนำทางของเราโยมนำทะเลสวยเพราะมีคลื่นชีวิตมันจะราบด้วยมันก็ต้องเจอปัญหาเจออุปสรรคนะโยมชาวพุทธทั้งหลายช่วงนี้โยมต้องยึดคำว่าล้างจานด้วยสันไหลล้างใจด้วยธรรมะโยมนะล้างจานด้วยใจมันสะอาดต้องล้างด้วยสันไหลถ้าทำใจให้สะอาดต้องล้างด้วยธรรมะก็คือกำจัดความโลภความโกรธความหลงนะพวกนี้วันพระแล้วก็ที่วัดพัฒนาธรรมรามก็มีพลังจิตตานุภาพมาคุณสมาธิทุกวันเสาร์โยมนะตอนนี้ทุกวันเสาร์ก็มาเรียนอาตมาก็ไปแง้มๆไปดูบ้างนะไปเยี่ยมให้กำลังใจเอาเป็นยังไงนะในฐานะเจ้าของบ้านนะในฐานะเจ้าของบ้านนะก็ไปถามไถ่ว่าเป็นยังไงกันบ้างโยมนะสะดวกไหมแอบนะนี่เป็นต้นเพราะว่าเราเป็นกายาสาวยุทธหลังอาตมาอารัมภบทพระจันทคาถาไปครึ่งทางแล้วนะโยมก็บางคนบอกแหมหลวงพ่อบ่นแต่ช้าไม่ได้บ่นโยมนะแต่พูดความในใจนะอัดอั้นตันใจเมื่อกันยอมเรื่องเหล่านี้ทำยังไงจะยอมเนาะเมื่อวานเนี่ยตมาได้คุยถึงหมอชีวกโกมลพัฒน์หมอชีวกโกมลพัฒน์เป็นใครเมื่อคราวหนึ่งนายพาณิชย์จากเมืองราชคฤห์จำนวนหนึ่งเดินทางไปค้าขายที่เมืองไผ่สาลี
ได้ทราบข่าวเรื่องนี้จึงคิดกันว่าตำแหน่งนครโสเภณีเป็นอุบายดึงดูดเงินตาหรือว่าถ้าเป็นปัจจุบันนี้เขาเรียกเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไผ่สาลีต่างจากประเทศต่างจากต่างประเทศได้ดีอย่างหนึ่งสมควรที่จะกราบบังคมทูลในหลวงให้ทรงแต่งตั้งหญิงนครโสเภณีเหมือนอย่างเมืองไผ่สาลีบ้างกลับไปแล้วพวกเขาได้เข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารกราบทูลความดำริของตนให้พระองค์ทราบพระองค์ทรงเห็นชอบด้วยจึงรับสั่งให้คัดเลือกสตรีงามเพื่อดำรงตำแหน่งนี้แหละคุณโยมในที่สุดสตรีวัยรุ่นนางหนึ่งชื่อสารวดีโดยตั้งอัตราค่าตัวสำหรับผู้ร่วมอภิรมย์100กหาปณะนางสารวดีดำรงตำแหน่งนี้ไม่นานก็ตั้งครรภ์โดยบังเอิญละยมมาสำนึกได้ว่าอันธรรมดาหญิงโสเภณีเมื่อตั้งครรภ์ย่อมเป็นที่เบื่อหน่ายของชายรายได้ที่เคยได้ประจำก็ย่อมจะหมดจะทำแท้งหรือก็มีมโนทำพอที่จะไม่ทำบาปหยาบช้าถึงขั้นฆ่าลูกในใจจะทำอย่างไรดีล่ะในที่สุดคิดอุบายได้แซงทำเป็นป่วยบอกงดรับแขกชั่วคราวจนคลอดลูกออกมาเป็นชายตกดึกสงัดยามปลอดคนนางได้สั่งหญิงให้ว่าหญิงรับใช้คนสนิทให้เอาทารกผู้น่าสงสารใส่กระด้งไปทิ้งไว้ที่กองขยะนอกเมืองอากุศลกรรมใดที่บันดาลให้ทารกผู้น้อยผู้ไร้เดียงสาต้องถูกนำไปทิ้งอย่างแน่อนาถเช่นนี้ก็สุดที่จะทราบได้ยมแต่เดชบุญที่ทารกน้อยผู้นี้ได้ก่อสร้างบุญไว้ในอดีตชาติจึงมีมากมายมหาศาลจึงบันดาลให้เจ้าฟ้าอภัยราชรถของพระเจ้าพิมพิสารมีอันจะต้องเสด็จออกนอกเมืองแต่เช้ามุ่งพระพักมายังเมืองมายังกองขยะที่ทารกน้อยนอนอยู่สงแรงกาที่ลุมกัดอยู่ก็ที่กองขยะกองนั้นเห็นคนเดินมาแต่ไกลมากระไกลมากหน้าร้ายตาพากันแตกคือบินหนีไปเจ้าฟ้าอภัยทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงรับสั่งถามมาเล็กที่ตามไปบ้างนั่นแหลงกามารุมกินอะไรที่กองขยะนั่นไปดูสิพวกมหาเล็กวิ่งไปดูเห็นทารกน้อยนอนแบเบาะอยู่ที่กระด้งบนกองขยะจึงรีบทูลว่าแหลงกามมาลุมกินลุมกันเพื่อจะจิกกินทารกคนหนึ่งไม่ทราบว่าใครเอามาทิ้งไว้พยาคังผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายพยาคังยังมีชีวิตอยู่หรือตายแล้วยังมีชีวิตอยู่พยาคังได้ฟังคำกราบทูลของมหาเล็กทรงเกิดความสงสารขึ้นจับพระทัยใครเนาะช่างใจร้ายเอาลูกนายไส้มาทิ้งได้ทรงลำพึงนายพระทัยพางรีบสาวพระบาทไปยังกองขยะทอดพระเนตรเห็นทารกน้อยดิ้นกระเดวกระเดวยื่นมือไขว่คว้ามายังพระองค์จึงทรงรับสั่งให้นำเด็กน้อยเข้าวังสั่งให้พี่เลี้ยงนางนมเลี้ยงดูอย่างทนุถนอมทรงรับไว้เป็นโอรสบุญธรรมต่อมาและคำกราบทูลของมหาเล็กว่ายังอยู่ชีวโก
ชีวโกเจ้าชายจึงขนานนามทารกน้อยว่าชีวโกมารพัฒน์หรือเรียกตามภาษาไทยว่าบุญยังหมายความว่าผู้ยังมีชีวิตรอดมาได้เพราะบุญที่เจ้าฟ้าอภัยทรงนำมาเลี้ยงดูเจ้าบุญยังมีแววเป็นเด็กฉลาดมาแต่น้อยนายมหน่วยก้านจะได้ดีต่อไปภายหน้าไม่ว่าจะเล่นอะไรกับลูกหลวงอื่นๆเจ้าบุญยังสามารถเอาชนะเขาได้หมดจนพวกเขาขัดใจที่เอาชนะเจ้าบุญยังไม่ได้ด่าเอาเจ็บๆว่าเจ้าลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่นี่เก่งจริงเว้ยเจ็บใจนะเล่นสู้เจ้าเด็กข้างถนนไม่ได้ทำเอาเจ้าหนูน้อยบุญยังสงสัยเป็นกำลังจึงไปทูลถามเจ้าฟ้าอภัยว่าใครเป็นพ่อแม่ของตนเจ้าฟ้าอภัยทรงอึดอัดที่ถูกถามอย่างจังแค่นั้นก็ทรงชี้ไปที่พี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายว่าพวกนู้นนะแม่เจ้าขันเด็กน้อยย้อนถามอีกว่าคนอื่นเขามีแม่คนเดียวทำไมหนูมีแม่หลายคนนักเจ้าชายตอบให้เธอหายสงสัยไม่ได้ก็ได้แค่บ่ายเบี่ยงไปต่างๆนานานายมขันถูกลมลุกถามหนักเข้าจึงตัดบทว่าก็ข้าเลี้ยงเองมาตั้งแต่เด็กๆข้านี่แหละเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เจ้าพวกเพื่อนๆ เขาว่าหนูเป็นเด็กข้างถนนเป็นความจริงเพียงไรหนูน้อยบุญยังซักถามต่ออีกยมเฮ้ยอย่าไปเอาใจใส่กับคำพูดเหลวไหลอย่างนั้นเจ้าชายดุยิ่งถามก็ยิ่งงงเสด็จพ่อไม่เคยให้ความกระจ่างอะไรเลยชักจะแน่ใจแล้วว่าตนเองไม่มีพ่อมีแม่จริงๆหาไม่เสด็จพ่อคงไม่บ่ายเบี่ยงเช่นนั้นและพวกเพื่อนๆลูกหลวงอื่นๆคงไม่ด่าว่าเป็นเอกข้างถนนดอกเจ้าหนูน้อยนั้นนั่งคิดอยู่นายมเจ้าเด็กข้างถนนมันช่างเสียพรับขั้วหัวใจทุกครั้งที่นึกถึงคำดูถูกเหยียดหยามเช่นนี้น้ำตาเจ้ากรรมมันจะไหลซึมออกมาให้ได้ฉับพลันแรงแห่งมานะก็ฉายวับขึ้นมาในใจสักวันหนึ่งเถอะไอ้ลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่คนนี้จะหาวิชาความรู้ใส่ตัวเอาชนะลูกผู้ดีเหล่านี้ให้ได้ศาสตร์ในสมัยนั้นสำนักตักกศิลาเป็นที่เรื่องลือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแหล่งผลิตสรรพวิชาทั่วโลกเจ้าบุญยังหรือชีวกมารพัฒน์คอยสืบเสาะหาทางไปศึกษาวิชาที่เมืองนี้อยู่เสมอวันหนึ่งพบปะพวกพาณิชย์มาจากเมืองตักกศิลาจึงพยายามตีสนิทขออาศัยเดินทางไปกับพวกเขาด้วยโดยไม่ได้ทูลลาแม้กระทั่งเสด็จพ่อโดยเกรงว่าถ้าทรงทราบความประสงค์ของเขาคงจักไม่ทรงอนุญาตให้เขาไปเป็นแน่เมื่อไปถึงเมืองตักกศิลาเขาได้เข้าไปหาอาจารย์ทิสาปาโมกมอบถวายตัวเป็นศิษย์ขอเรียนวิชาแพทยศาสตร์การศึกษาเล่าเรียนในสมัยนั้นมีอยู่สองประเภทคือประเภทหนึ่งถ้าเป็นคนยากจนไม่มีเงินเสียค่าเราเรียนต้องอยู่รับใช้อาจารย์ช่วยทำกิจสารพัดตั้งแต่ตักน้ำผ่าเปิ้ลหุงข้าวบีบนวดอีกประเภทหนึ่งถ้ามีเงินเสียค่าเราเรียนถึงแม้จะอยู่ในสำนักก็ไม่ต้องทำงานให้อาจารย์นอกจากเรียนหนังสืออย่างเดียวชีวกมารพัฒน์ไม่มีเงินให้อาจารย์จึงมอบตนเป็นศิษย์ประเภทแรกช่วยทำงานทำการรับใช้อาจารย์สารพัดอย่างอาศัยว่าเป็นเด็กที่อ่อนน้อมถ่อมตนมีความเคารพเชื่อฟัง
โอวาทของอาจารย์เป็นอย่างดีและมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนไม่เกียจคร้านจึงเป็นที่โปรดปรานของอาจารย์วิชาความรู้เท่าไหร่อาจารย์ก็ถ่ายทอดให้จนหมดไม่ปิดทางพังเลยพวกชีวกเรียนวิชาแพทย์อยู่กับอาจารย์7ปีมีความรอบรู้ในวิชาสาขานี้เต็มตามที่อาจารย์ถ่ายทอดให้แต่ไม่มีทีท่าว่าจะเรียนจบสักทีชักคิดถึงบ้างคิดถึงเสด็จพ่อเต็มทีวันหนึ่งจึงเข้าไปหาอาจารย์เรียนถามท่านว่าอาจารย์ครับเมื่อไรผมจะเรียนจบสักทีทำไมหรืออาจารย์ถามผมคิดถึงบ้านเต็มทีแล้วครับตั้งแต่ผมตั้งใจเรียนตามที่อาจารย์เมตตาสั่งสอนเป็นเวลา7ปีแล้วผมอยากทราบว่าเท่านี้ผมจะทำมาหากินได้หรือยังพอนะพอหรอกชีวกแต่วิชาแพทย์เป็นวิชาที่กว้างขวางเรียนรู้ไม่จบอาจารย์ตั้งใจจะให้เธอเรียนอีก2ปีแล้วจึงจะให้กลับแต่ถ้าอยากกลับบ้านจริงๆก็ตามใจอาจารย์มองหน้าศิษย์รักด้วยปานีแล้วเอ่ยต่อไปว่าก่อนอื่นอาจารย์ขอสอบความรู้เธอก่อนถ้าเธอสอบผ่านจึงจะยัดให้กลับเธอจงไปสำรวจดูต้นไม้ต้นหญ้าทุกชนิดทั่วทั้ง4ทิศภายในรัศมี400เส้นให้ดูว่าหญ้าชนิดไหนใบไม้เปลือกไม้ชนิดไหนใช้เป็นยาอะไรได้บ้างอย่างไหนใช้ทำยาไม่ได้เลยชีวกเดินออกจากมหาวิทยาลัยตักกศิลาขึ้นเขาเข้าป่าไปสำรวจสมุนไพรทั่วทั้ง4ทิศประมาณ7วันจึงกลับมาอาจารย์เมื่อถูกถามเขาได้สาธยายต้นไม้ใบหญ้าต่างๆที่ไปสำรวจว่าชนิดนั้นนั้นใช้ผสมทำยาแก้โรคตอนนั้นตามตำราที่ได้เล่าเรียนมาสุดท้ายเขาบอกแก่อาจารย์ว่าต้นไม้ใบหญ้าและสมุนไพรใดๆในชมพูทวีปนี้ที่ใช้ทำยาไม่ได้ไม่มีทุกอย่างเป็นยาทั้งหมดอาจารย์เอื้อมมือมารูปศีรษะเขาด้วยเมตตาประณีพร้อมกับเอ่ยขึ้นว่าเป็นอันว่าเธอเรียนจบหลักสูตรวิชาแพทย์แล้วกลับบ้านได้แล้วอาจารย์ได้มอบเงินจำนวนเล็กน้อยพร้อมทั้งกล่าวอวยพรแก่ศิษย์รักด้วยอะไรเขากราบลาอาจารย์และเพื่อนๆ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอะ
8: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: วันนี้ภาคส่วนต่างๆจัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระขออภัยค่ะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากองทัพเรือแถลงข่าวพร้อมตอบข้อซักถามในโครงการจัดหาเรือฟริเกตและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: วันนี้ภาคส่วนต่างๆทั่วประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานหรือ100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขณะที่เวลา 8:30 นาทีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลก่อนที่เวลา 10:00 นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าที่ทำเนียบรัฐบาลเช่นเดียวกันและช่วงบ่ายผู้เกษียณอายุราชการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีจับตากองทัพเรือเตรียมแถลงผลการพิจารณาโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเวลา 11:00 นที่หอประชุมกองทัพเรือโดยผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมคณะกรรมการจะร่วมชี้แจงรายละเอียดในทุกมิติพร้อมตอบทุกข้อซักถามส่วนสภาพอากาศในช่วงนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่องล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศวันนี้ฝนถล่ม71จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยและจะมีฝนตกหนักยาวไปถึงวันที่20กันยายนนี้รถสวัสดิ์คงประภาสแล้วกันครับ
3: ตลาดน้อยกรุงเทพติดอันดับ14ย่านที่เท่ที่สุดในโลกประจำปี2026จากการสำรวจของ Time Out Global สำหรับตลาดน้อยเริ่มจากเป็นย่านเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่คุ้นเคยกันในภาพของร้านอะไหล่และอู่เครื่องยนต์วันนี้ตลาดน้อย

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474

0: จบลงไปครับเสียงต้นฉบับน้องเพลงขวัญพันธุรัตน์จากค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ด AI Cover ครับเสียงกระเสาเวลาแห่งรักเวลาแห่งรักของรายการเราก็มาพบกันแล้วครับถ้าอยากจะฟังเพลงเหล่านี้เข้าไปอยู่ในชู YouTube ช่องพันธุรัตน์เรคคอร์ดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับศิลปินสาวน้อยประจำทีมงานของเราเพลงขวัญพันธุรัตน์ครับและเราก็มาพบกับเรื่องราวของข่าวครับข่าวค้นคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดที่ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านมีทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันจะปลูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมคนที่มีไขมันมีความดันมีเบาหวานตัวนี้จะเข้าไปช่วยลดไขมันลดความดันลดเบาหวานจะช่วยบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมลดปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายหลับสบายหลับลึกไม่ต้องมาลุกมาเข้าห้องน้ำวันละ3รอบ4รอบเมื่อคุณรับประทานมันหลับดีจริงๆครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจโทรมา0817577474เรามีในส่วนที่2เข้ามาเสริมอันนั้น9ชนิดอันนี้3ชนิดครับน้ำมันมะระมะระขี้นกและก็ผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ครับตัวนี้ก็60เม็ดเช่นเดียวกันสำหรับ1กระปุก1ขวดซื้อ2แถม1ครับซื้อ2แถม1 9ชนิดสกัดเย็นนั้นซื้อ2แต่ไม่แถมแต่ราคาเท่ากันครับอันนี้3ทั้งน้ำตาลในเลือดน้ำตาลในเบาหวานลดความดันโลหิตครับแล้วก็ปัสสาวะบ่อยๆขจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อแก้ปวดแก้เมื่อยตามร่างกายชามือชาเท้าก็เช่นเดียวกันครับน้ำมันมะระขี้นกและน้ำมันงาดำซื้อ2แถม1ครับ60เม็ดเท่ากันน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ก็เช่นเดียวกันครับอันดับที่3ครับก็ดูแลสุขภาพร่างกายครับให้มีพละกำลังบำรุงผิวพรรณครับกินมะพร้าวมากๆเขาบอกผิวขาวผิวดีแล้วก็ล้างสารพิษที่สะสมในร่างกายออกแล้วก็บำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อครับช่วยให้นอนหลับดีขึ้นก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% 60แคปซูลเช่นเดียวกัน1ขวดครับซื้อ2แถม1เท่ากันกับน้ำมันมะระแล้วน้ำมันงาดำครับทั้ง3ชนิดเนี่ยนะครับคุณจะเลือกเอาชนิดไหนจะซื้อ2แถม1หรือไม่ต้องเอาแถมก็คือน้ำมัน9ชนิดสกัดเย็นนั้นไม่แถมแต่2ขวดก็ราคาเท่ากับทางด้าน3ขวดเหมือนกันครับสนใจโทรเลย0817577474 0817577474ครับไปเรื่องราวของข่าวประเด็นข่าวแรกเช้านี้ครับในชั่วโมงแรกของเราหลังครบจงชาติฟังก็จะถึง10โมงเช้าครับไปที่เรื่องของผมหยิบมติชนขึ้นมาครับวัชระร้องผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ปปช.ฟันอาญากับกกต.152กรัมยกพวงครับแฉเข้าข่ายจงใจช่วยเหลือเครือข่ายหัวสว.ไม่ให้ได้รับโทษที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับนายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าตนก็ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ใช้อำนาจตามกฎหมายส่งเรื่องให้นักกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เอ้าทำไมไม่ส่งปปช.โดยตรงดำเนินคดีอาญากับคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.และพวกในข้อหาปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ช่วยเหลือบุคคลไม่ให้รับโทษตามมาตรา200และหลังพบพฤติการเลือกปฏิบัติยื่นคำร้องศาลฎีกาฟ้องคดีทุจริตหัวเลือกตั้งสว.เพียงแค่77รายแต่กลับตีตกละเว้นไม่ดำเนินกับผู้ถูกกล่าวหาอีก152รายทั้งที่คณะกรรมการสืบสวนไต่สวนชุดที่26ของกกต.ได้รวบรวมพยานหลักฐานชี้มูลความผิดชัดเจนครบทั้ง229คน คณะกรรมการสืบสวนไต่สวนกลางคณะที่26ของกกต.ได้รวบรวมพยานหลักฐานการทุจริตเลือกสว.ไว้ในสำนวนอย่างรัดกุมประกอบด้วยผังเครือข่ายเชื่อมโยงผู้สมัคร138รายกับหัวคะแนนพรรคการเมือง91รายโพยสั่งการลงคะแนนเส้นทางการเงินภาพวงจรปิดคลิปวิดีโอโดยมีความเห็นเสนอให้กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งสิ้น229รายอาทิเช่นพยานหลักฐานชิ้นสำคัญที่ระบุถึงนางรัตนาบ่อถ้ำผู้เชี่ยวชาญประจำตัวส.ส.ชรัตรัชกิจประการบัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยมีการใช้โทรศัพท์ประสานงานไปยังสว.จำนวน19คนรวม62ครั้งซึ่งถือเป็นหลักฐานอันเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดมาตรา62แห่งพ.ร.ป.ว่าโดยการได้มาซึ่งสว.ต่อมากต.กลับดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพียง77รายและเว้นไม่ยื่นคำร้องเอาผิดผู้ถูกกล่าวหาอีก152รายโดยไม่มีพยานหลักฐานใหม่และเหตุผลทางกฎหมายรองรับในการแยกผู้ถูกกล่าวหาออกเป็น2กลุ่มนายวชระกล่าวว่าอย่างนั้นการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายจงใจช่วยเหลือบุคคลบางรายมีให้ต้องได้รับโทษถือเป็นการกระทำผิดพลาดผิดหลายกรรมต่างวรรครวม152กรรมขณะที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งคณะที่36นายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการกกต.ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการกกต.ซึ่งทำเอกสารความเห็นเมื่อ15กันยายนปี2568เสนอให้กกต.ยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหา21คนซึ่งทั้งหมดเป็นกลุ่มการเมืองกรรมการบริหารพรรคของพรรคภูมิใจไทยโดยขอให้ดำเนินคดีอาญาในส่วนอีก229กรรมตนจึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินใช้อำนาจเรียกกกต.ส่งเอกสารหลักฐานสำนวนการสอบสวนของคณะ26คณะที่36เอกสารความเห็นของรองเลขาธิการกกต.รวมถึงมติและเหตุผลที่มายื่นคำร้องศาลฎีกาภายใน15วันพร้อมเร่งส่งเรื่องปปช.ไต่สวนดำเนินคดีอาญากับกกต.ยกพวกและพรรคพวกโดนหมดเลยด่วนที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าอันเป็นการปฏิเสธความยุติธรรมครับไปยื่นที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับนายวชระเพชรทองครับซึ่งเสียงข้างน้อยก็ค่อนข้างเข้มแข็งนะครับเสียงข้างน้อยก็บอกว่าหลักฐานมันครบชุดทุกอย่างเลยหลักฐานแม้กระทั่งฝ่ายการเมืองเนี่ยโทรนัดแนะอะไรหลายๆอย่างมีหลักฐานครบถ้วนทั้งคลิปเสียงทั้งเวลาทั้งอะไรแต่กกต.บอกว่าหลักฐานอ่อนไม่รับพิจารณาตีตกลงไปเอ๊ะเขาก็ยังสงสัยทำไมไม่ส่งให้ศาลฎีกาเป็นผู้ตีความทำไมไปตีความเองก่อนส่งศาลฎีกาครับเอาก็ว่ากันไปในการเมืองเขาว่ากันไปอย่างนั้นนะครับคงจะต้องติดตามกันต่อไปครับสุดท้ายใครจะติดคุกบ้างใครไม่ติดคุกบ้างคงก็ต้องว่าไปตามตัวบทกฎหมายกันนะครับไปทางด้านอื่นอีกนะครับประเด็นข่าวเกี่ยวกับทางด้านของทางด้านหน้าหนังสือพิมพ์มติชนในขณะเดียวกันครับทางด้านของนายธนารัตน์กลัววัฒนพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าฤดูการซักถามกกต.รอบนี้ผมยังไม่เห็นเรื่องนี้ครับใครมีโอกาสฝากถามกกต.หน่อยนะครับในชาวนะไตรมาสอดีตเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญถูกลงโทษทางวินัยให้ปลดออกจากราชการภายหลังปปช.ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

เป็นคณะที่มีบทบาทสำคัญในการพิจารณาคดีเลือกหัวสวต่อมาก็มีมติ5-2เห็นควรยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหา229คนจนเป็นประเด็นในทุกวันนี้ถามแล้วให้ประชาชนงงไหมว่าคนถูกให้ออกจากราชการแต่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36ซึ่งจริงๆแล้วเขาก็มีชุด26กันไปเรียบร้อยแล้วผมอยากฝากใครก็ได้ให้ไปถามก.ต.หน่อยครับว่าก่อนการแต่งตั้งก.ต.ทราบหรือไม่ว่านายชวนะคนนี้เคยถูกลงโทษทางวินัยให้ปลดออกจากราชการไปแล้วถ้าทราบก.ต.ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวยังมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ในคณะอนุกรรมการวินิจฉัยโดยเฉพาะตำแหน่งประธานใครเป็นผู้เสนอชื่อใครเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติใครเป็นผู้รับรองก่อนเสนอให้ก.ต.มีคำสั่งแต่งตั้งประเด็นสำคัญต่อให้ไม่รู้แต่ตอนนี้รู้แล้วก.ต.จะตรวจสอบกระบวนการแต่งตั้งย้อนหลังไหมครับเหตุใดบุคคลที่มีคำสั่งลงโทษทางวินัยถึงปลดออกจากราชการเนี่ยจึงมีคำพิพากษาศาลปกครองเป็นข้อยุติแล้วว่าโดนปลดออกราชการนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้วถึงได้รับการแต่งตั้งจากก.ต.ให้เป็นประธานคณะที่มีหน้าที่การกรองและวินิจฉัยคดีการเมืองระดับประเทศได้กระทั่งที่ถูกปลดออกจากราชการแล้วแล้วถ้ากระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่มาทำหน้าที่ชี้ขาดยังมีคำถามขนาดนี้ประชาชนจะเชื่อมั่นในการชี้ขาดได้ยังไงล่ะครับก.ต.นั่นมีหนังสือลงหลาเลยศาลปกครองกลางในชวนะไตรมาสระหว่างประธานศาลรัฐธรรมนูญที่1คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นผู้ถูกฟ้องดำเนินคดีครับอ้าวใครจะตอบได้ครับเกณฑ์นี้ใครจะตอบได้กกต.ตอบได้ตอบให้สังคมหายสงสัยว่าใช้เกณฑ์อะไรที่ตั้งคนถูกปลดออกจากราชการไปนั่งเป็นประธานวินิจฉัยความผิดของหัวสวในชุดที่36ว่างั้นอ้าวเป็นข่าวจากมติชนนะครับแล้วก็ยังมีประเด็นข่าวนายกลั่นคนเชื่อก็มีหลังมติกกต.ไม่ส่งฟ้องคนในภูมิใจไทยคดีหัวสว.เมื่อวานนี้ที่กระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบคำถามกรณีมติคณะกรรมการการเลือกตั้งก.ต.ส่งฟ้องศาลฎีกาคดีหัวสว.แต่ยังมีคนบางส่วนไม่เชื่อว่าไม่มีคนในพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพียงสั้นๆว่าคนเชื่อก็มีเมื่อถามถึงกรณีที่ก.ต.เสียงข้างน้อยออกมาแถลงถึงเหตุผลในการเห็นด้วยการส่งฟ้องคนในพรรคภูมิใจไทยในอนุทินไม่ตอบคำถามดังกล่าวโดยตอบเพียงว่ามีประชุมต่อก่อนจะเดินออกจากวงสัมภาษณ์ครับเพราะเสียงข้างน้อย5-2เขาบอกว่ามีประเด็นเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองคือพรรคภูมิใจไทยโดยตรงมีหลักฐานแน่นหนาทำไมไม่เอามาพิจารณาเขาถึงได้ตกไปเสียงเป็นเสียงข้างน้อย5-2คือ7คน5นั้นไม่ขอรับพิจารณาแต่2คนบอกว่าหลักฐานมันแน่นหนาทำไมไม่รับพิจารณาอ้าวระหว่างข้างมากกับข้างน้อยข้างน้อยก็บอกหลักฐานถึงพรรคภูมิใจไทยมันแน่นหนากว่าทำไมไม่เอาไปพิจารณาอ้าวว่าก็ไปตามข่าวนะครับผู้ฟังไปอีกประเด็นข่าวครับจากทางหน้าหนังสือพิมพ์เป็นเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวเอกนิติเตรียมชงครม. 22 กันยายนนี้ต่ออายุไทยช่วยไทยพลัดไปอีก2เดือนอ๋อจะ3เดือนก็เป็น3เดือนมันสิ้นปีพอดีครับแฉพฤติกรรมนายกอบต.หนองหมีครับที่ถูกจับก็คงต้องออกจากราชการรีดเงินมีขู่จะไม่ต่อสัญญายุบตำแหน่งยังอ้างขาดงบประมาณว่างั้นสาเหตุที่ปปช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้ตอนบ่าย 3:00 นพร้อมทั้งบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนายสุกิจเหลืองสกุลไทยและก็ผู้บังคับการของตำรวจปปป.กองการปราบปรามก็ชื่อในประพฤติมีชอบและปปช.ของจังหวัดศรีสะเกษร่วมแถลงข่าวจับกลุ่มนายยศพลศรีใสนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีตามที่เราเสนอข่าวไปแล้วเนี่ยกรณีนายกอบต.หนองหมีอำเภอศรีราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการต่อสัญญาพนักงานจ้างครับลีดถือเตารีดป
ปปช.ได้รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการเรียกรับเงินจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดอปท.หนองหมีเพื่อแลกกับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานจึงส่งลงพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐาน

0: ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานายยศพลได้เรียกประชุมพนักงานจ้างในสังกัดเพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับการต่อสัญญาจ้างโดยพนักงานจ้างจำนวน28รายที่กำลังจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่30กันยายนนี้ก็มีการเรียกเก็บเงินจากผู้ประสงค์จะต่อถ้าพวกคุณจะต่อกันต้องจ่ายรายละ 30,000 รวมเป็นเงินกว่า 840,000 บาทกล้าเนาะกล้าที่จะพูดนะและยังพบข้อมูลว่ามีการกดดันเรียกรัฐพนักงานจ้างนำเงินมาจ่ายในระยะเวลาที่กำหนดโดยพร้อมแจ้งว่าหากไม่มาจ่ายอาจไม่รับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างนะอาจมีการสรรหาบุคคลอื่นเข้ามาปฏิบัติงานหน้าที่แทนรวมทั้งอาจยุบเลิกภารกิจในบางตำแหน่งทำให้พนักงานจ้างบางรายเกิดความกังวลและยินยอมจ่ายเงินเพื่อหวังให้ได้รับการต่อสัญญาสำนักงานปปช.ได้บูรณาการร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นผู้มีชอบปปป.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตในภาครัฐครับการจับกุมนายกอบต.ครั้งนี้ก็ทำตามหมายจับตรวจค้นห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีโดยพบเงินสดของกลางจำนวนหนึ่งเลยตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานครับขอหมายศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค3มาเลยครับพนักงานใช้อำนาจโดยตำแหน่งโดยไม่ชอบข่มขู่ข่มขืนใจจูงใจให้บุคคลใดมอบหามาให้ซึ่งทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองผิดมาตรา149เรียบร้อยครับก็จับได้ที่อบต.เลยครับตำแหน่งว่างครับต้องมีการเลือกตั้งนายกอบต.กันใหม่หนองหมีอบต.หนองหมีอำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษครับเรียกค่าใช้จ่ายลูกน้องซะได้ทั้งหมด8เท่าไหร่8,840,000 บาทคนละ 30,000 เออทำไมไปรีดหน้าทาเลนต์เขาอย่างนั้นล่ะอ้าวว่ากันไปครับไปอีกข่าวหนึ่งครับประเด็นข่าวหยิบไทยรัฐขึ้นมาอีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของประเด็นข่าวจากทางด้านของไทยรัฐแล้วก็ไปที่เรื่องของไทยรัฐก็มีไปที่เรื่องบุกทลาย2โกดังย่านบางพลีสมุทรปราการยึดเครื่องสำอางปลอมแบรนด์ดัง 5.2 หมื่น 50,000 กว่าชิ้นครับมูลค่า6ล้านยี่ห้อจีนนึงอะไรของปลอมเนี่ยที่โกดังย่านบางพลีครับยึดของกลางเครื่องสำอางปลอมแบรนด์ดัง 50,000 กว่าชิ้น 5.2 หมื่นชิ้นมูลค่า6ล้านบาทขายออนไลน์ราคาถูกชี้อาจปนเปื้อนสารอันตรายส่งผลเสียต่อผู้ใช้ระวังนะครับคนซื้อของออนไลน์ที่เป็นพวกเครื่องสำอางขายถูกๆปลอมทั้งนั้นอย่าไปเชื่อเลยแพลตฟอร์มทั้งหลายไม่ซื้อดีที่สุดทางด้านตำรวจปคบครับโดยพลตำรวจตรีคงกฤษเลิศสิทธิกุลได้นำหมายสารแขวงสมุทรปราการเข้าค้นโกดัง2แห่งในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการหลังสืบทราบว่าเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอมแบรนด์ไทยและต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในราคาถูกผิดปกติโดยเครื่องสำอางส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้กับใบหน้าและร่างกายหากผู้บริโภคซื้อไปอาจไม่ได้ผลตามที่ต้องการรวมถึงอาจก่อให้เกิดการแพ้หรืออันตรายต่อร่างกายได้จุดแรกคือเจ้าหน้าที่พบนายธนัชชัยวัย27เป็นผู้นำตรวจค้นตรวจพบผลิตภัณฑ์เครื่องสว่างจำนวน92รายการรวมกว่า 11,511 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ2ล้านบาทจุดที่2พบนางสาวจารุวรรณวัย34ปีเจ้าหน้าที่ตรวจยึดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจำนวน25รายการรวมกว่า 49,84 ชิ้นเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ4ล้านบาทรวมผลการตรวจค้นทั้ง2จุดเจ้าหน้าที่ตรวจยึดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอมได้ทั้งสิ้น117รายการจำนวน 52,495 ชิ้น 52,495 ชิ้นหรือ 52,000 นึงละมูลค่ากว่า6ล้านบาทส่วนของกลางที่ตรวจยึดพบทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบบแบรนด์ไทยที่ได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนจากการสอบสวนเจ้าหน้าที่พบว่าโกดังทั้ง2แห่งมีแผนปฏิบัติการลักษณะเดียวกันโดยนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาก่อนนำมาจัดเก็บไว้ในโกดังและก็มีการย้ายสถานที่จัดเก็บ รวมทั้งเปลี่ยนชื่อสถานที่สำหรับจัดส่งสินค้าอยู่เป็นระยะเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และอำนวยความสะดวกต่อการกระจายสินค้าขบวนการดังกล่าวจะเป็นการโฆษณาขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์โดยมีผู้รับคำสั่งซื้ออยู่ต่างประเทศก่อนส่งรายการซื้อให้ผู้ดูแลโกดังในประเทศไทยทำหน้าที่แพ็คสินค้าและจัดส่งให้ลูกค้าตามคำสั่งซื้อเบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามประบอบเครื่องสำอางฐานค้าซึ่งอังขายเครื่องสำอางปลอมต้องระวางโทษไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโอ้โทษน้อยจังเลยสัก 300,000 แล้วปรับสัก3ล้านกวนตรวจค้นโกดังครั้งนี้เป็นการตัดวงจรกระจายสินค้าที่ไม่มีคุณภาพก่อนจะถึงมือผู้บริโภคและเป็นการปกป้องสุขภาพของประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานสินค้าปลอมมาบริโภคโดยเฉพาะเครื่องสำอางซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับร่างกายใบหน้าเป็นประจำอาจจะเป็นการสูญเสียใบหน้าไปเลยก็ได้ใช้ของปลอมฝากเตือนประชาชนระมัดระวังการเลือกสินค้าที่มีราคาถูกผิดปกติโดยเฉพาะสินค้าที่วางจำหน่ายผ่านช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ควรเลือกซื้อจากร้านค้าอย่างเป็นทางการหรือตัวแทนจำหน่ายที่รับการยืนยันรวมทั้งตรวจสอบบรรจุภัณฑ์เลขจดแจ้งให้ถี่ถ้วนหากพบสินค้าที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาดมากผิดปกติควรตั้งข้อสงสัยว่าอาจเป็นสินค้าปลอมจึงอาจปนเปื้อนสารอันตรายและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้ได้ครับอย่าเห็นแก่ของถูกเนาะบอกกันซะอย่างนั้นเลยอันตรายไม่สิ้นสุดครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวกันนะครับจากทางด้านของวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะตรงรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวโทรหาเราสิครับเช้านี้เราจะได้รีบนำเมนูอาหารมาให้ดูถึงบ้านโทรเลย0819465036 0819465036วิชัยโต๊ะจีนครับพร้อมทั้งทางด้านของภูผาวิทย์โปรดูแลสุขภาพร่างกายสำหรับคนที่ผอมแห้งแรงน้อยแล้วก็นอนป่วยติดเตียงเนี่ยนะครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงกำลัง
5: ผมร
4: ู้
5: สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
6: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิพอเลยครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575 75
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
8: มีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
0: ครับใครอยากจะได้ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยสมุนไพรในรูปแบบของน้ำมันสกัดเย็น 100% 9ชนิดครับน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดครับท่านที่ลุกขึ้นฉี่บ่อยๆ3รอบ4รอบยามค่ำคืนท่านรับประทานตัวนี้แล้วท่านจะหลับสบายไม่ต้องมาห่วงเรื่องของเข้าห้องน้ำเลยท่านที่มีไขมันมีความดันเบาหวานมันก็จะลดไปต้องกินต่อเนื่องนะครับอย่างที่ผมบอกไม่ใช่ว่าขวดเดียวรู้เรื่องไม่ใช่ผมบอกแล้วสมุนไพรไทยไม่มีคำว่าขวดเดียวรู้เรื่องต้องกินต่อเนื่องไม่ใช่ยาไม่ใช่เป็นอาหารเสริมทั้งนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นมันได้ดูแลปรับสภาพแล้วฟื้นฟูต้องใช้เวลาบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองกำจัดสารพิษในร่างกายแล้วมันหลับสบายหลับลึกด้วยผมเองเลยกินเลยเดี๋ยวนี้ตื่นสายไปหน่อยครับอ้าวจะออกอากาศแล้วตีห้าอะไรเงี้ยครับมันก็เลยต้องตื่นเช้าครับเพราะคนมันตื่นเช้าอยู่แล้วอ้าวเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายสั่งซื้อมานะครับแล้วก็ยังมีตัวช่วยอันนี้3ชนิดน้ำมันมะพร้าวชนิดเดียวก็60แคปซูลเช่นกันน้ำมันมะระกินกกับผสมงาดำนี่ก็ซื้อ2แถม1ครับก็ลักษณะการดูแลเหมือนกันเรื่องของปัสสาวะบ่อยเรื่องของสารพิษในร่างกายกระดูกข้อต่อแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายชามือชาเท้าลดไขมันในเลือดน้ำตาลในเบาหวานลดความดันโลหิตสูงความดันไขสูงนี่กินเลยน้ำมันมะระและน้ำมันงาดำครับเป็นสารโปรตีนของไทยๆเราเนี่ยนะครับที่เกิดจากการมาผสมสกัดเย็นนี่ก็เพื่อต้องการให้สารเคมีมันไม่ติดอยู่นะครับสารเคมีมันไม่ติดอยู่แล้วท่านรับประทานไปก็ไม่มีสารเคมีติดอยู่ในร่างกายมันก็ถูกระบายออกมาหมดนะครับน้ำมันมะพร้าวก็เช่นเดียวกันครับซื้อ2แถม1น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% แต่ถ้าซื้อแบบรวมเลย9ชนิดก็ไม่แถมซื้อ2ขวดก็คือ2ขวดขวดเดียวก็ได้แต่กินแล้วจบไม่ต่อเนื่องก็ไม่มีผลนะครับบางคนบอกขวดเดียวจะหายไหมเป็นมากี่ปีเป็นมากี่เดือนล่ะมาเป็นสัก2ปีได้แล้วนั่นแหละ2ปีถ้าเดือนละขวด2ขวดก็ไม่คงจะคุ้มแล้วนะถึงบอกอย่าลังแกตัวเองเลยครับเครื่องจักรยังมีวันพักผ่อนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องท่านลังแกตัวเองไม่ได้เคยเปลี่ยนถ่ายไม่เคยดูแลกันเลยครับผมถึงบอกว่าผลิตภัณฑ์เอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับ ยังดูแลคุณผู้ฟังครับโดยเฉพาะคุณป้าสนมบอกเบอร์โทรศัพท์ไปป้าสนมหมอบอกไตมันหายไปแล้วอ่ะใจหายบอกไม่อยากคุยกับหมอเลยแล้วไม่อยากไปโรงพยาบาลเลยก็เลยเอาผลิตภัณฑ์เอนไซม์บายอเนกตราไบโอไปรับประทานครับทีแรกก็ใครก็แนะนำให้กินก็ไม่เชื่อลองกินดูเพราะญาติเขาบอกว่าจะต้องทำบุญ100 วันถ้ามั้งเนี่ยพอกินก็ไปชุดใหญ่ไฟกระพริบครับตามด้วยชุดเล็กป้าสนมกันทัดบอกโอ้โหกินเข้าไปแล้วสุดยอดอยู่หันคาชัยนาทเนี่ยสั่งไปแล้ว0949126855มันมายังไงอ่ะไตมันมายังไงทีแรกหมอบอกไม่มีแล้วใจหายนึกว่าคงจะต้องทำบุญ100 วันแล้วว่ากันลูกๆหลานๆพี่ป้าน้าอาเอาเอนไซม์ของเราเข้าไปกินชุดใหญ่ไฟกระพริบ6 ขวด4 แถม 2แล้วก็ชุดเล็กไปชุดหนึ่งไปหาหมออีกทีอ้าวมันปกติแล้วนี่ครับโทรไปคุยกับป้าสนมสันทัดได้อยู่ภัยนกยูงนะหันคาชัยนาท0949126855ผมไม่อยากจะพูดเองให้คุณป้าเขาเล่าให้ฟังแล้วกัน0949126855ป้าบอกโอ้ยด็อกเตอร์รับสายเมื่อไหร่ผมแถมฟรีไปให้กินด้วยนะครับแล้วก็ทางเรื่องของสายตาเนี่ยสายตานี่ต้องแม่ชีครับแม่ชีนี่บอกโอ้โหของอาจารย์สุดยอดว่างั้นขอบพระคุณครับแม่ชีวัดมเหยงครับท่านเป็นลูกค้าผมประจำแล้วท่านก็อยากจะเปลี่ยนเป็นเอนไซม์ท่านก็เปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนเป็นAD ลูทีน่าก็เปลี่ยนซื้อชุดเล็กก็ซื้อไปชุดของเอนไซม์ก็ไปก็ซื้อไปก็ผมก็บอกเอนไซม์กับ AD ลูทีน่ามันแทบจะเป็นตระกูลเดียวกันแล้วเพราะทางด้านของ AD ลูทีน่าสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดบูเบอรี่สารสกัดไปกล้วยก็เอาส่วนหนึ่งของทางด้านสมุนไพรของเอนไซม์เข้ามาผสมด้วยมันก็เลยกลายเป็นแทบจะเนื้อเดียวกันแล้วครับแต่มันก็ใครจะกินเฉพาะ AND ลูทีน่าที่มีเฉพาะของสารเกี่ยวกับบำรุงสายตาก็ได้ครับก็ต้องขอบคุณแม่ชีหลีนะครับที่วัดมเหยงที่กินครับ0804243418เมื่อก่อนไม่เห็นลุ่งเลยครับบำรุงสายตา0804243418แม่ชีจะทำสวดมนต์ไม่ได้ทั้งมั้งเนี่ยบอกอย่างเงี้ยพวกกระโทตลอดเลย0804243418ลองถามแม่ชีได้กินเข้าไปกี่ขวดดวงตาถึงได้แจ่มใส0804243418บอกตรงๆเลยผมถ้าผมบอกมาหลายๆคนเนี่ยโอ้ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเขาว่างั้นไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวกริ้งอาจารย์อย่าบอกเลยผมก็หยุดไปพักหนึ่งไม่งั้นผมก็จะเล่าให้ฟังอยู่ตลอดเวลาครับเอาละครับจะซื้อเอนไซม์บายอเนกตราไบโอก็ได้จะซื้อ AND ลูทีน่าบำรุงสายตาก็ได้ชุดเล็ก3ขวดชุดใหญ่7ขวดครับส่วนใหญ่จะซื้อ7ขวดกันแล้วก็กาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกนะครับแล้วก็กาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับซื้อ5แถม2ซื้อ5แถม2นะครับแล้วก็ยังมีสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับแล้วก็สบู่สระผมบรรเทาอาการผมร่วงบรรเทาเรื่องของรังแคแล้วก็ดูแลเรื่องของเชื้อราบนหนังศีรษะครับทั้งหมดสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับเราไปเรื่องราวของประเด็นข่าวกันต่อนะครับเรื่องราวของข่าวก็ไปที่ความน่ารักของน้องเนเน่ครับคนสหรัฐอเมริกาเข้ามาพูดมาคุยกันด้วยบอกมีเพื่อนเยอะแยะมากมาย ในขณะเดียวกันลุงแอดก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจเพราะโลกโซเชียลก็บอกโนแคร์ไม่สนใครจะกระแสโหนกระแสเนเน่ย้ำขอส่งใจไปเชียร์ลุยก็ทะเลนกันแล้วกันลุงเอาใจหลานครับแล้วก็หลานก็ชอบร้องเพลงของลุงแอดลุงแอดก็แต่งเพลงให้ครับก็เป็นอะไรที่ตำนานเพลงล็อกที่จะเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยครับปรากฏการครั้งสำคัญของการดนตรีล็อกไทยเมื่อสาวศิลปินล็อกระดับประเทศร่วมพลังระเบิดคอนเสิร์ตใหญ่ส่งความรักให้แหลมมอริสันวัย82ด้านแอร์คาราบาวก็ช่วยทุนกับแหลมมอริสัน3ล้านบาทครับและในขณะเดียวกันก็มอบเงินหนุนมอบเงินหนุนและส่งกำลังใจแต่งเพลงทำเอ็มวีพิเศษให้กับสาวน้อยมหัศจรรย์เนเน่รอยัลมือกีตาร์อัจฉริยะสู้ศึกอเมริกันก็อตทาเลนต์2026ไม่หวั่นกระแสแซะโหนเด็กว่ากันเกาะกระแสเด็กไงวะครับพี่แอดบอกไม่สนใจครับยังไงก็แล้วแต่วัยเราขนาดนี้เราก็ช่วยลูกหลานว่ากันครับก็เป็นศิลปินระดับตำนานก็ยังร้องเพลงที่ไหนก็ยังมีคนไปให้กำลังใจครับแล้วก็ที่สำคัญพูดถึงเรื่องบัตรทองสุดยอดของบัตรทองเป็นครั้งแรกในวัย72เล่านาทีหักดิบกัญชาจนนอนไม่หลับจึงต้องใช้บัตรทองว่างั้นโอ้โหยามีคุณภาพว่างั้นใช้บัตรทองเนี่ยไม่ใช่บัตร30บาทบัตรทองแล้วใช้ยาอะไรที่ไม่มีคุณภาพแอดคาราบาวเลยบอกเรื่องไปใช้สิทธิ์บัตรทองพอดีวันนั้นเนี่ยผมป่วยก็เนื่องจากผมนอนไม่หลับติดต่อกัน3วัน3คืนผมเลิกหยดน้ำมันกัญชาคือพยายามหักดิบพอหักดิบปั๊บมันนอนไม่หลับ3วันไอ้ผมเนี่ยก็เป็นคนสันดานอย่างเนี้ยบุหรี่ก็โยนทิ้งหักดิบเหล้าก็โยนทิ้งหักดิบแล้วไอ้น้ำมันกัญชามันก็หักดิบพอหักดิบตอนนี้หมอเขาก็เตือนบอกว่าไม่ได้ไม่ได้มันต้องค่อยลดแต่ผมนิสัยประเภทชอบหักดิบครับเพราะผมบอกว่าไม่ได้มันต้องค่อยๆลดหมอบอกต้องค่อยๆลดผมบอกโอ้ถ้าคืนนี้ผมไม่หลับผมจะเอาเสียงที่ไหนมาร้องเพราะผมต้องทำงานไม่มีวันหยุดเลยก็เดินออกจากโรงแรมไม่ไกลจากที่พักนะครับที่เชียงรายใกล้ๆโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ก็เข้าไปแบบคนธรรมดานี่แหละก็บอกผมอยากจะมารักษาหน่อยตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่าผมเป็นใครผมบอกว่าเกิน16นาฬิกาแล้วนะต้องคิดเพิ่มนะเป็น300ผมบอกได้ครับเพราะผมรักษาโรงพยาบาลที่กรุงเทพนั้นแม่งเข้าเป็นหมื่นเลยว่านี่แค่300สบายๆว่าครับพอรู้ว่าผมเป็นใครตอนนี้มันสะดวกเลยครับจนเรียบร้อยคุณหมอก็จัดยาให้หอไปเริ่มเลยตอนไปจ่ายเงิน300ผมก็ทำไมมันแค่นี้ล่ะเขาก็บอกเป็นบัตรทองไงผมไม่รู้ว่าบัตรทองมันคืออะไรด้วยซ้ำกลับออกมาผมถึงมาศึกษาบัตรทองโอ้โครงการนี้อยากให้มีอยู่ต่อไปสุดยอดของบัตรทองหมอต้องกินด้วยต้องใช้เหมือนกันรัฐบาลคนอุดหนุนหมอด้วยตอนนี้ผม72เพิ่งได้ใช้บัตรทองเป็นครั้งแรกเมื่อก่อนลงไปวันที่กรุงเทพอย่างเดียวแพงโคตรเลยแม่งโคตรชิบหายแพงจังวังยาแก้ไอก็เป็นแบบน้ำด้วยยานี่เยอะแยะไปหมดเลยโหดีมากครับแล้วคุณหมอก็เก่งด้วยคุณหมอที่นี่ซักผมละเอียดเลยเคยเป็นอะไรมาก่อนหรือเปล่าผมก็เล่าละเอียดเลยครับแล้วคนเชียงรายโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เขาไม่รู้จักแอดคาราบาวไงทีแรกไม่รู้ครับเขาก็ตอนหลังมาเล่าฟังถึงรู้เอาก็เลยเชิดเขาบอกว่าพอใจกับทางด้านของบัตรทองที่มีโอกาสได้ใช้มันเกินอะไรศิลปินทางชาติมีโอกาสใช้บัตรทองเหรอก็เขาถือว่าเป็นไปใช้บริการครั้งแรกแล้วมั้งพอเห็นโอ้โหบัตรทองแบบยาที่จัดให้มันถุงเบื้อมเลยเหมือนกันแต่ที่ไปถ้าอยู่กรุงเทพนะมันแพงโคตรๆเลยเหมือนกันที่โรงพยาบาลกรุงเทพผมไม่ใช้บัตรทองไม่ได้แล้วมั้งแอดคาราบาวว่างั้นครับอ้าวเป็นเรื่องของคนดังอะนะครับหักดิบกัญชาก็เลยต้องป่วยเข้าโรงพยาบาลครับไปอีกสักข่าวหนึ่งนะครับคุณฟังครับตำรวจห้วยขวางครับลงพื้นที่สิครับตำรวจห้วยขวางไปลงพื้นที่ที่ไหนไปที่ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตของจีนร่วมกับกรมธุรกิจการค้าเจ้าหน้าที่อย.สคบ.ร่วมกันประชุมกำหนดเป้าหมายร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายในพื้นที่เขตห้วยขวางก่อนจะร่วมกันเข้าไปตรวจสอบที่ร้านผลปรากฏว่าไปตรวจสอบที่ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตจีนตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ7ที่ร้านพบพนักงานหญิงไทย2คนอ้างว่าเพิ่งจะมาทำงานเพียงแค่1เดือนเท่านั้นอ้างว่าบอกว่าเห็นประกาศรับสมัครใน Facebook พอมาสมัครเจอชายชาวจีนเป็นคนสัมภาษณ์งาน ดยรับค่าจ้างรายเดือนเป็นเงินสดเดือนละ 22,000 และจะส่งยอดรายขายรายวันให้เจ้าของผ่านทาง WeChat อ๋อพนักงานคนหญิงคนนี้เป็นคนไทยวัย50มีบัตรประชาชนคนไทยแต่ที่ผิดสังเกตคือพูดภาษาไทยไม่ชัดซึ่งเจ้าตัวอ้างกับตำรวจว่าพ่อแม่เป็นคนจีนแต่เจ้าตัวเองเกิดในไทยที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ที่บัตรประชาชนย้ายมาอยู่แขวงเพิ่มสินเขตห้วยเขตสายไหมเป็นเวลากว่า10ปีแล้วซึ่งเจ้าตัวให้การวกวนไปมาบอกไม่เคยเจอกับนายจ้างที่เป็นหญิงไทยที่ชื่อจุฑามาศเคยมีแชทสนทนาการพูดคุยแต่ลบทิ้งไปแล้วบ้างก็บอกว่านายจ้างเป็นชายชาวจีนตนเองเคยเจอเพียง1ครั้งคือวันที่มาจ่ายเงินเดือนจะรับเป็นเงินสดแต่พอตำรวจถามคำถามว่าเจ้าตัวตอบว่าไม่เคยเจอนายจ้างอ้าวแล้วยังไงและรับเงินสดกับนายจ้างรับค่าจ้างเป็นเงินโอนเข้าบัญชีจึงทำให้ตำรวจต้องเชิญตัวไปสอบปากคำที่สน.ห้วยขวางรวมทั้งจะตรวจสอบบัตรประชาชนและการได้สัญชาติไทยมาได้ยังไงไม่ใช่คนไทยแน่นอนเป็นคนไทยต้องพูดไทยชัดร้านนี้เจ้าหน้าที่อย.ดำเนินการเก็บตัวอย่างสินค้าหลายประเภทไปตรวจสอบหาสารปนเปื้อนและมีสินค้าหลายตัวที่ไม่มีฉลากอย.ไม่มีฉลากภาษาไทยกำกับเก็บสิครับตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าร้านนี้ไม่มีการแจ้งกิจการไปแล้วเป็นเวลากว่า1ปีแต่กลับเปิดร้านขายของปกติที่ร้านมีการติดป้ายไว้หลังเคาน์เตอร์เก็บเงินว่าได้ชำระค่าโฆษณาให้กับนิสสันฉบับหนึ่งเพื่อเป็นการโฆษณาเดือนละ 2,000 บาทซึ่งจากการตรวจสอบเว็บไซต์ของนิสสันดังกล่าวพบว่าเป็นเว็บไซต์การพนันออนไลน์ครับเนาะโฆษณาการพนันออนไลน์ในร้านด้วยเหรอซุปเปอร์มาร์เก็ตจีนครับอยู่ใกล้กับซอยประชาธิปไตย 22พบหญิงไทยแสดงตัวเป็นเจ้าของและมีลูกจ้างอีกร้านนึงนะครับของซุปเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันตรวจสอบพบมีมารยาททำงานแบบผิดกฎหมายเจ้าของยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ได้สั่งของมาจากประเทศจีนและยินดีรับผิดตามกฎหมายอ้างว่าเพียงแค่ต้องการทำธุรกิจส่วนตัวเท่านั้นเพราะเห็นคนจีนมาตั้งซูเปอร์มาร์เก็ตย่านห้วยขวางกันหลายร้านตนเองในฐานะคนไทยก็เลยอยากทำบ้างร้านที่3เป็นร้านเสริมสวยใกล้ซอยประชาราษฎร์หญิงไทยอ้างตัวเป็นพนักงานจะเปิดเป็นจุดทำเล็บทำผมชั้นที่2เป็นสถานที่เก็บน้ำยาย้อมผมน้ำยาทำเล็บชั้นที่3มีเตียง3เตียงพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์บำรุงผิวหน้าไม่มีฉลากภาษาไทยพนักงานอ้างว่าตนเองทำงานที่ร้านเพียงแค่2ปีจะให้บริการลูกค้าเพียงแค่ทำเล็บทำผมนวดหน้าเท่านั้นไม่มีการฉีดสารความงามใดๆเข้าร่างกายตำรวจก็ต้องเรียกไปจัดระเบียบใหม่ครับไปตรวจสอบและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผลปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ดูลักษณะบัตรประชาชนอีกแหละพูดไม่เหมือนภาษาไทยพูดเหมือนไม่ใช่เป็นคนไทยก็เลยต้องตรวจสอบอีกเนี่ยบัตรประชาชนคนไทยมาได้ยังไงกับหน่วยราชการของไทยนะครับกรมการปกครองออกจบไหมครับโอ้โหสรุปแล้วไปตรวจเขตห้วยขวางหลายล้านเจอบัตรประชาชนปลอมออกกันเองเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พูดไทยยังไม่ชัดเลย
9: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
10: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
11: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไ
12: หนวิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่อง พียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
13: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
14: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
15: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
16: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
2: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
17: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
5: ผมร
17: ู
5: ้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
6: ้ซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
16: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุกค่ะกรรมธิการปปช.เผยคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพ้นตำแหน่งแล้วเกือบ 4,000 รายและเจ้าหน้าที่เร่งค้นชายตกท่อระบายน้ำใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เร่งรีบตอนนี
9: ้เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
9: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
8: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย D-Clash Max Speed D-Clash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
4: กรรมธิการปปช.เผยคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพ้นตำแหน่งแล้วเกือบ 4,000 รายเจาะฟันล็อตแรกตุลาคมนี้ลุยอายัดทรัพย์กว่า320ล้านบาทคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นายอาจพลสังไตรภพประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ข้อมูลกับที่ประชุมกรรมการจากประเด็นที่มีการพบความผิดปกติในการประมวลผลและแก้ไขคะแนนสอบท้องถิ่นปีพุทธศักราช 2568 5,925 รายและตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องเกือบ 15,000 รายด้วยผลการดำเนินการมีผู้ได้รับการบรรจุจากกรณีการแก้ไขคะแนน3,869 รายพ้นจากตำแหน่งแล้วทั้งหมดและจากนี้จะเรียกบรรจุทดแทนตามหลักเกณฑ์ส่วนคดีอาญาและคดีแพ่งยังดำเนินต่อไปไม่ได้ยุติเพราะพ้นจากตำแหน่งขณะที่ทางปปช.คาดว่าจะเริ่มแจ้งข้อกล่าวหาชุดแรกปลายเดือนตุลาคมนี้ในส่วนของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะทยอยดำเนินการกับกลุ่มอื่นๆต่อไปส่วนผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.รายงานการยึดและอายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวรวม108รายการมูลค่าประมาณ320,800,000 บาทของบุคคลประมาณ20รายยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ศูนย์วิทยุพระราม199รายงานว่าเมื่อเวลา 7:35 นรับแจ้งเหตุช่วยเหลือประชาชนตกท่อระบายน้ำสถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณวิถีถนนสุขุมวิทเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงถึงที่เกิดเหตุเบื้องต้นทราบว่าผู้ประสบเหตุเป็นเพศชายตกลงไปในท่อระบายน้ำที่มีความลึกประมาณ 2-3 เมตรเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการค้นหาและช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
6: เริ่มกันที่เรื่องสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU เปิดรับแคนาดาเข้าเป็นสมาชิกสมทบชาติแรกของ EU โดยนายกรัฐมนตรีแคนาดาได้ตอบรับข้อเสนอดังกล่าวแล้วพร้อมระบุว่าความร่วมมือนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อสร้างขั้วอำนาจทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่แต่เป็นการสร้างระบบพหุภาคีระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ของประเทศที่มีอุดมการณ์ตรงกันต่อกัน
7: 169

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตา
5: ทุกคน
0: จะมีปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: มาแบบจังหวะสนุกสนุกจบลงไปครับกองยาวพันธุรัตพันธุรัตกองยาวเอาไว้รับหน้ากฐินกันเนาะสวัสดีครับผู้ฟังครับชั่วโมงที่2ต่อเนื่องกันเมื่อสักครู่เราอยู่กัน2ชั่วโมงทุกวันครับคลื่นเสียงจากค่ายจักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรีและคลื่นจอทล1197จังหวัดฐานบกลพบุรีครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับเอาที่เช่นวิชัยตัวจีนเนื้อแหวงตัวมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตัวจีนไปบริการความอร่อยให้กับแขกเรือของท่านก็โทรหาเราสิครับเราจะได้รีบนำเมนูอาหารไปให้ดูถึงหัวไม่ได้บ้านในราคาเริ่มต้นตัวละ100-1,200ไม่แพงอย่างที่คุณคิดแล้วมีเมนูอาหารให้เลือกอีกร่วม100ชนิดครับร่วม100ชนิดโทรเลยครับ0819465036วิชัยตัวจีนครับขอบคุณกับทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% วันนี้เรามีน้ำมันรวม9ชนิดมาอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันคนหนึ่งบรรจุ60แคปซูลท่านรับประทานแล้วเหมือนครอบจักรวาลเลยดูแลได้ทุกสัดส่วนของร่างกายเหมือนกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่รับประทานแล้วมันตอบโจทย์โรคหลายๆได้ทุกโรคครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ก็เช่นเดียวกันครับมีทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันและอีกหลายๆน้ำมันรวมแล้วหมด9ชนิดที่มันจะช่วยดูแลสุขภาพของท่านไม่ว่าท่านจะมีไขมันมีความดันมีเบาหวานกินเข้าไปมันก็ไปลดความดันเบาหวานไขมันของท่านมันช่วยบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับครับลดอาการชามือชาเท้าบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวมันช่วยลดอาการปวดบำรุงผิวพรรณบำรุงเส้นผมบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกระจัดสารพิษในร่างกายรับประทานแล้วหลับสบายสบายหลับลึกหลับดีไม่ต้องห่วงลุกเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบในคืนเดียวกันนี่คือน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจสั่งซื้อมาเบอร์เดียวกับน้ำมันมะระคีนกแล้วก็รวมกับน้ำมันงาดำอันนี้อีกชนิดหนึ่งนะครับ60เม็ดเหมือนกันครับแต่อันนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1แต่ในเรื่องการดูแลร่างกายก็คือลดน้ำตาลในเลือดให้กับผู้ที่เป็นเบาหวานลดความดันโลหิตสูงลดไขมันในเลือดลดเรื่องของมือชาเท้าชาช่วยเรื่องนี้นะครับแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายพวกกระดูกข้อต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยช่วยบำรุงกระดูกสารพัดที่เป็นโรคหลายๆอยู่ในร่างกายรวมทั้งเรื่องปัสสาวะบ่อยๆน้ำมันมะระคีนกผสมน้ำมันงาดำ60แคปซูลซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับอันนี้ประการที่ชุดที่2ชุดที่3ก็ซื้อ2ขวดแถม1ขวดเช่นเดียวกัน60แคปซูลเช่นเดียวกันครับนั่นคือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ครับซื้อ2แถม1น้ำมันมะพร้าวนี่ระดับแรกเลยบำรุงผิวพรรณแน่นอนครับแล้วก็รักษาทางด้านดูแลในเรื่องของไขมันความดันเบาหวานครับแล้วก็หลับดีขึ้นครับหลับดีขึ้นหลับสนิทครับแล้วก็ดูแลไขข้อกระดูกช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลดอาการมือชาเท้าชาล้างพิษสะสมบำรุงผิวพรรณบำรุงกำลังครับบอกได้เลยว่าถ้าสกัดเย็น 100% เนี่ยไม่มีสารเคมีตกค้างครับไม่มีพิษไม่มีภัยรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่0817577474 0817577474ครับฟังแล้วเราก็มาเรื่องราวของข่าวครับจากด้านหนังสือพิมพ์เข้ารายการข่าวครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับมาประเด็นข่าวแรกครับเรื่องราวของข่าวจากทางหน้าหนังสือพิมพ์นะครับไปที่มาเริ่มต้นด้วยเรื่องของท่านอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมท่านบอกว่าคำวินิจฉัยสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง คดีของอัยการไม่ใช่เป็นการวินิจฉัยจำเลยมีความผิดหรือเป็นผู้บริสุทธิ์ดังเช่นกระบวนการพิจารณาแต่เป็นเพียงวินิจใช้มูลความผิดตามที่ถูกกล่าวหาซึ่งในเรื่องของคดีหัวสวท่านบอกพยานกลับคำไม่ใช่รับไม่รับฟังไม่ได้พยานกลับคำไม่ใช่รับไม่รับฟังไม่ได้เพราะต้องมีเรื่องหนึ่งเรื่องเท็จเพราะฉะนั้นผู้พิพากษาต้องมีปัญญาแยกให้ว่าเรื่องจริงคือเรื่องใดโดยฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นด้วยไม่ใช่อ้างว่าพยานกลับคำให้การไม่น่าเชื่อถือจึงรับฟังไม่ได้ซึ่งเป็นแนวคิดสมัยจุลสิทธิ์ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าไร้ปัญญาในการค้นหาความจริงของกกต.แล้วจะทำหน้าที่เพื่อความยุติธรรมได้อย่างไรสงสารประเทศไทยความถูกต้องยุติธรรมอยู่ที่ไหนต้องไปอ่านพระบรมราโชวาทร.9บ้างนะทำงานมา30กว่าปีก็ไม่พัฒนาพวกกบในกะลาม้าลำปางท่านอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมบอกว่าทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วเว้ยโกงทั้งแผ่นดินบ้านเมืองจะอยู่กันอย่างไรนี่ขนาดท่านปรเมศวร์นะครับปรมาจารย์เกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมเลยนะเนี่ยท่านปรเมศวร์อินทรชุมนุมครับทนไม่ไหวแล้วเว้ยโกงทั้งแผ่นดินเนี่ยบ้านเมืองจะอยู่กันอย่างไรโอ้โหท่านกกต.สะดุ้งเลยนะครับกกต.พอพยานกลับคำบอกไม่น่าเชื่อถือจึงรับฟังไม่ได้เพราะฉะนั้นทางด้านของ DSI ดำเนินคดีอาญาทั้งอ้างยี่ฟอกเงินคดีหัวสวชี้พิรุธกกต.ไม่ส่งเอกสารข้อมูลมาให้ไม่รับหลักฐานวงจรปิดด้วยพิรุธเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนปกป้องคนบางกลุ่มเท่านั้นไอ้คนที่ไม่ปกป้องคือ77ก็ถูกฟ้องแล้วครับเป็นเรื่องของทางหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ครับทั้งท่านปรเมศวร์อินทรชุมนุมทั้งทางด้านของ DSI กกต.มีมติไต่สวนคดีทุจริตเลือกสว.ปี67หรือคดีหัวสว.67วินิจฉัยส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของเลือกตั้งหนึ่งแค่เพียง77รายและงานข่าวคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าการนัดหมายประชุมครั้งที่1ของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษคดีดังกล่าวมีทั้งเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI และพนักงานราชการสำนักงานการสอบสวนหลังจากกกต.มีมติส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจำนวน77รายกรณีทุจริตเลือกสว.คาดว่าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะประชุมครั้งแรกภายในกันยายนนี้ส่วนประเด็นคณะพนักงานสอบสวน DSI จำเป็นต้องรอสำนวนคำวินิจฉัยกกต.จะจัดทำอย่างละเอียดภายใน60วันหรือไม่นั้นการดำเนินคดีอาญาโดยเฉพาะคดีอ้างยี่ฟอกเงินไม่มีเหตุจำเป็นต้องรอสำนวนคำวินิจฉัยของกกต.เพราะคดีอาญาของ DSI และกกต.แยกออกจากกันแล้วอีกทั้งในจำนวนผู้ถูกร้องทั้ง77คนรายตามมติกกต.ไม่ใช่เหตุผูกมัดให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษต้องดำเนินคดีอาญาอ้างยี่ฟอกเงินสว.ทั้ง77รายเพราะคณะพนักงานสอบสวนต้องดูพฤติการพยานหลักฐานและเส้นทางการเงินเป็นหลักว่าใครบ้างที่มีพฤติการอ้างยี่ใครบ้างมีพฤติกรรมมีพฤติการฟอกเงินครับซึ่งขณะนี้กกต.ส่วนน้อยที่แพ้5-2หนึ่งในสองนั้นพูดเลยนะครับว่าเส้นทางการเงินและหลักฐานคลิปเสียงอะไรทุกอย่างมีพร้อมหมดแต่ถูกตีตกเพราะเขาเสียงข้างน้อยนั่นเลยครับเพราะตีตกเพราะอะไรเพราะมันเกี่ยวเยื่อง

สอบสวนเพิ่มเติมดีเอสไอและอัยการสำนักงานการสอบสวนในฐานะคณะพนักงานสอบสวนสั่งฟ้องผู้ต้องหาอีก8รายครับสั่งฟ้องผู้ต้องหาอีก8รายครับมีนางสาวนิสิตาหมั่นชัยนางนายสุบินศักดานายวรพจน์ตั้งพันเพียรนางสาวอัชราพันหอมรสนายวงศกรชนกิจนางสาวมาเรียเผ่าประธานนางปกามาศไทยนุกูลนายเลิศศักดิ์ปนกลิ่นแต่เมื่อเทียบดูรายชื่อกตส่งฟ้องใน77รายนั้นตรงกับชื่อของ DSI ที่สั่งฟ้องคดีอ้างยี่ฟอกเงินเพียง6รายมี2รายไม่ถูกกตมีมติส่งฟ้องศาลฎีกาคือนางปกามาศไทยนุกูลและนายเลิศศักดิ์ปนกลิ่นฉะนั้นคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอ้างยี่ฟอกเงินสว.ต้องพิจารณาในส่วนผู้ที่ต้องหา2รายอีกครั้งว่าจะดำเนินคดีด้วยหรือไม่เพราะมีมติการสั่งฟ้องครั้งแรกดำเนินคดีต่อผู้ต้องหา2รายไปแล้วแต่หากจะยึดเอาเพียง77รายตามมติของกตก็เป็นปัญหาว่าแล้วสั่งฟ้องครั้งแรกจะทำอย่างไรต้องรับฟังความเห็นของพนักงานอัยการร่วมสอบด้วยสำหรับการทำสำนวนสอบสวนในครั้งนี้คดีอ้างยี่และฟอกเงินสว.ที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนทำหนังสือถึงกตมาตลอดเพื่อสอบถามว่าจะนำหลักฐานทางคดีของดีเอสไอประกอบสำนวนทั้งหมดหรือไม่กกต.ก็มีมติไม่รับไว้เมื่อ DSI พยายามขอสำนวนจากกตกลับไม่มีการให้มาทาง DSI เช่นเดียวกันรวมถึงกรณี DSI ขอเอกสารเกี่ยวกับการรับเงินเดือนของกลุ่มผู้ช่วยสว.ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาประจำตัวสว.ทั้ง138สว.ตัวจริงเนื่องด้วยจากรายงานการสืบสวนสอบสวนและพยานหลักฐานเกี่ยวกับเส้นทางการเงินพบว่าเส้นทางการเงินคนใกล้ชิดสว.ดังกล่าวไปเชื่อมโยงกับกลุ่มคณะบุคคลที่อยู่ในกระบวนการจัดหัวระดับประเทศจึงต้องประสานเอกสารจากสว.แต่จนปัจจุบันนี้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาก็ไม่เคยส่งเอกสารให้ DSI อ้างว่าติดปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพรบ.คุ้มครองส่วนบุคคลแม้ DSI จะทำหนังสือตอบกลับไปว่ากฎหมาย PDPA ไม่เกี่ยวข้องกับการเรื่องดำเนินคดีอาญาก็ตามหรือแม้สำนักงานปปง.ทางคณะพนักงานสอบสวนจะส่งเอกสารขอเส้นทางการเงินเลขที่บัญชีธนาคารกับทางสำนักงานปปง.ก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือนานมา1ปีแล้วครับปกป้องกันสุดฤทธิ์สุดหัวใจเลยว่าคนของเขาต้องไม่ถูกดำเนินคดีถูกตัดออกไปเหลือแค่77คนคณะพนักงานสอบสวนบอกกรณีกตออกมาแถลงข่าวว่าขาดซึ่งพยานหลักฐานส่วนใดส่วนหนึ่งในคดีหัวสว.ทำให้ต้องมีมติไม่ฟ้องบุคคลรายนั้นเนื่องจากการที่ DSI พยายามส่งหลักฐานให้กกต.แต่ทางกตมีมติไม่รับหลักฐานไว้ก็ทำให้ขาดซึ่งพยานหลักฐานได้ในส่วนของคณะอนุกรรมการสืบสวนไต่สวนส่วนกลางคณะที่26มีเจ้าหน้าที่กตได้ดีใส่เป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนร่วมกันก็ยังไม่รับเอาหลักฐานครบทุกรายการจากคณะพนักงานสอบสวนอภิเษกคดีอ้างยี่และฟอกเงินต้องย้ำว่าพยานหลักฐานในสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.กับพยานหลักฐานในสำนวนของคณะอนุกรรมการคณะ26มันยังแตกต่างกันโดยเฉพาะการกลับคำให้การของพยานคือนายเอกราชช่างเหลาเหตุใดกตจึงไม่พูดว่าในชั้นสอบสวนสอบปากคำพยานนายเอกราชมีการจัดเจ้าหน้าที่2ชุดในห้องทำงานห้องเดียวกันคือคณะพนักงานสอบสวนอ้างยี่ฟอกเงินสว.คณะอนุกรรมการสืบสวนไต่สวนส่วนกลางคณะที่26ร่วมสอบปากคำบันทึกคำให้การพร้อมกันเพียงแต่จัดพิมพ์คนละชุดกันเท่านั้นยังมีอัยการร่วมสอบสวนด้วยพนักงานจะถือว่าเป็นพยานเหตุการณ์เพราะพนักงานอัยการจะเห็นได้ว่านายเอกราชช่างเหลาตอนให้ปากคำให้ปากคำปกติสีหน้าท่าทางอากัปกิริยาปกติทุกประการไม่มีการถูกข่มขู่คุกคามเพื่อให้พยานให้การเท็จแต่อย่างไรจึงเป็นไปไม่ได้เลยพยานจะถูกบังคับส่วนกรณีนายเอกราชมากลับคำให้การภายหลังนายเอกราชก็ไม่เคยเดินทางมาเข้าพบพนักงานสอบสวนและคณะอนุกรรมการคณะที่26เพื่อขอให้บันทึกการกลับคำให้การแต่กลับไปส่งหนังสือจดหมายหนึ่งฉบับแจ้งแก้ไขคำให้การไปยังประธานกกต.แทนท่านอย่างนั้นอ้าวเห็นไหมนะครับมันผิดหลักการชัดๆเพราะฉะนั้น DSI ก็คงจะต้องบอกว่าระหว่าง DSI กับกตจะวัดดวงกันแล้วครับจะวัดดวงกันแล้วครับซึ่งอาจารย์สมชัยก็ดูจะเป็นศาลตั้งต้นคดีมาตรา157สมั้งเสื้อลายขวางเริ่มเห็นลางๆแล้วนะครับการที่กตไม่รับเอกสาร DSI อาจเป็นศาลตั้งต้นคดีมาตรา157ใครจะติดคุกกันบ้างมติ4ต่อ3ของกตที่ไม่รับเอกสารของกรมสอบสวนคดีพิเศษอาจเป็นสารตั้งต้นของคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา117ของกกต.ที่หนักหน่วงที่สุดว่างั้นครับดูกันต่อไปนะครับว่าใครจะย้ายที่อยู่จากบ้านมาเข้าคุกกันบ้างคงต้องติดตามกันครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันชัดเจนยิ่งกว่าชัดเจนเรื่องการหัวสว.ชุดเสื้อลายขวางขาวดำปรากฏให้เห็นลางๆแล้วครับว่างั้น

0: เอ้าว่ากันไปว่ากันไปครับอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมต้องตะโกนออกมาดังๆทนไม่ไหวแล้วเว้ยมันจะโกงกันทั้งหมดทนไม่ไหวแล้วเว้ยโกงทั้งแผ่นดินและบ้านเมืองมันจะอยู่ยังไงท่านอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมพูดขนาดนี้เลยนะครับทนไม่ไหวแล้วเว้ยโกงทั้งแผ่นดินบ้านเมืองมันจะอยู่ยังไงเพราะท่านบอกกับพยานกับคำให้การไม่น่าเชื่อถือจึงรับฟังไม่ได้มันเป็นแนวความคิดสมัยจุลศิกต่อไปอย่างนี้แสดงว่าไร้ปัญญาในการค้นหาความจริงและจะทำหน้าที่เป็นความเป็นการยุติธรรมได้อย่างไรสงสารประเทศไทยความถูกต้องยุติธรรมอยู่ที่ไหนต้องไปอ่านพระบรมราชโองพระบรมราชโองวาทรัชกาลที่บ้าวัตรการที่9บ้างนะทำงานมา30กว่าปีก็ไม่พัฒนาพวกกบในกะลาม้าลำปางท่านว่ากันครับอันนี้เป็นคำพูดของท่านอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมครับถึงขนาดเอ่ยปากว่าทนไม่ไหวแล้วเว้ยโกงทั้งแผ่นดินนะบ้านเมืองมันจะอยู่อย่างไรนั่นไอ้คนโกงไม่ละอายมั่งแล้วไงที่อยู่กันทุกวันนี้ลอยหน้าลอยตาผมต่อให้ก็ได้ครับไปเรื่องอื่นกันบ้างครับคุณผู้ฟังจากเรื่องการบ้านการเมืองแล้วมันยิ่งเข้มข้นนะครับพระมาตัดขบวนการถ้าแหมไม่งั้นเงียบไปพักหนึ่งข่าวคดีพระมาตัดข่าวการเมืองเลยเบาแต่ตอนนี้คดีพระเงียบไปแล้วเพราะเข้าคุกไปแล้วคดีการเมืองก็เริ่มขึ้นใหม่ครับระหว่างกกต.กับ DSI ใครจะเป็นยังไงอะไรยังไงครับเพราะ DSI นั้นบอกกกต.พิรุธไม่ส่งเอกสารมาให้เพราะอะไรครับไปอีกเรื่องครับ10ตรีสุดแสบปลอมลายเซ็นผบ.มทบ.18ย้ายเป็นนิกรตังย้ายไปแล้วนะเรื่องแดงลาออกถ้าอย่างนั้นแล้วลาออกแล้วหนีพ้นเหรอเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเผยแพร่ข้อความระบุว่ามีการปลอมแปลงเอกสารราชการสวมสิทธิ์และโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยมิชอบในหลายจังหวัดล่าสุดอยู่ที่อบต.เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังมาในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการคือ10ตรีรายหนึ่งครับย้ายจาก10ตรีมาเป็นนิติกรปฏิบัติการโดยบุคคลดังกล่าวใช้เอกสารสำคัญในการสมัครขอโอนย้ายและกล่าวอ้างว่าดำรงตำแหน่งเป็นนายทหารพระธรรมนูญสังกัดกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่1โดยมีหนังสือรับรองการโอนจากกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่1นำมาประกอบจนภายหลังทราบว่ามันเป็นเอกสารปลอมหลายรายการทั้งใบรับรองการรับราชการทหารใบแสดงยศตำแหน่งระดับสัญญาบัตรปลอมยิ่งไปกว่านั้นยังปลอมลายเซ็นต้นสังกัดทางระดับนายระดับนายพันสังกัดมทบ18รายการปลอมแปลงอื่นๆอีกมากมายครับมันกล้าปลอมลายเซ็นของผบ.มทบ18นะครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18นะครับ10ตรีรายหนึ่งนะครับเขามีชื่อนะชื่ออะไรอย่าเพิ่งรู้เลยนะแต่ตอนนี้ลาออกจากอบต.คือจาก10ตรีมาเป็นสมาชิกในอบต.เนี่ยนะครับของเกาะลิบงจังหวัดตรังโดยมีหนังสือโอนย้ายกล่าวอ้างดำรงตำแหน่งนายทหารพระธรรมนูญสังกัดกองพันทหารราบที่4มีหนังสือรับรองการโอนจะด้วยและก็จากกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่1นำมาประกอบเป็นเอกสารปลอมหลายรายการทั้งใบรับรองการรับราชการทหารใบแสดงยศตำแหน่งระดับสัญญาบัตรปลอมยิ่งกว่านั้นยังปลอมลายเซ็นต้นสังกัดทางทหารในระดับในพันสังกัดมทบ18รายการปลอมอื่นๆอีกมากมายนุ่งกล้าปลอมนะในธีรพันธ์สิริปักมานนท์ท้องถิ่นจังหวัดตรังในฐานะเลขานุการของจังหวัดตรังพร้อมด้วยนายชยุทธแก้วทนงผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแถลงชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นมันเกิดความเสียหายแก่ทางราชการเพราะบุคคลดังกล่าวได้เริ่มทำงานรับเงินเดือนไปแล้วได้รับสิทธิสวัสดิการต่างๆไปแล้วแต่มันเป็นเรื่องของการโอนย้ายแบบมีหนังสือปลอมๆมาเออทำก็ได้หน้าตาเฉยเลยเนาะหลังจากทราบเรื่องสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเร่งทำหนังสือถึงสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์แล้วอบต.ลาดทิพรสอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่ง10ตรีรายนี้อ้างว่าเป็นต้นสังกัดก่อนขอโอนย้ายมาที่จังหวัดตรัง ทางด้านของท้องถิ่นจังหวัดตรังก็ขอเอกสารจากอบต.ราชธิบดีอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ทั้งการประจุแต่งตั้งการให้พ้นจากตำแหน่งรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องและได้รายงานการตรวจสอบข้อมูลปรากฏว่าข่าวการปลอมแปลงเอกสารราชการเพื่อโอนมาดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานส่วนตำบลที่จังหวัดตรังให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยม.ต.4ปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสถ.รับทราบแล้วนายธินพันธ์บอกขณะเดียวกันได้ทำหนังสือถึงกรมกำลังพลทหารบกเพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าบุคคลดังกล่าวเคยรับราชการในตำแหน่งนายทหารพระธรรมนูญประจำสารมณฑลทหารบกที่18จังหวัดสระบุรีสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือไม่รวมทั้งได้มีหนังสือสั่งการถึงนายอำเภอกันตังและนายกอบต.เกาะริบงให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงรวมทั้งตรวจสอบประวัติรับราชการต้นสังกัดเดิมรวมทั้งวุฒิการศึกษาและเอกสารประกอบอื่นนายธินพันธ์บอกหากตรวจพบว่าไม่มีคุณสมบัติหรือใช้เอกสารปลอมให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และรายงานต่อกอปตจังหวัดตรังให้ทราบภายใน17กันยายนวันที่18แล้วนายกอบตเกาะลิบงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสภ.กันตังให้ดำเนินคดีแล้วเนื่องจากพบว่าใช้เอกสารปลอมนอกจากนี้ได้สั่งการให้อบต.ลิบงแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงนายธีรพันธ์บอกจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรังเพื่อยกเลิกมติการรับโอนบุคคลดังกล่าวเข้ารับราชการอบต.เกาะที่เกาะลิบงต่อไปขอยืนยันว่าในการรับโอนบุคคลดังกล่าวมีการดำเนินการตามระเบียบตามกระบวนการขั้นตอนในการรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาเป็นพนักงานส่วนตำบลอย่างครบถ้วนทั้งตำแหน่งที่จะนำมาใช้ในการรับโอนต้องเป็นตำแหน่งว่างซึ่งเป็นไปตามแผนอัตรากำลัง3ปีของอบต.เกาะลิบงเอกสารที่เจ้าตัวใช้อ้างอิงก็มีถูกต้องส่วนจะปลอมหรือไม่พูดยากเพราะตรวจสอบยากยอมรับว่าสามารถทำปลอมกันได้ซึ่งผมได้สั่งตรวจสอบย้อนหลังไปยังต้นทางของเอกสารแต่ยืนยันจากข้อมูลที่อบต.ลิบงแจ้งมาว่าไม่ได้มีการทำเป็นกระบวนการน่าจะดำเนินการเพียงคนเดียวเพราะในการทำงานไม่ได้มีองคาพยพในการติดตามมาด้วยและยืนยันว่าในพื้นที่จังหวัดตรังไม่มีขบวนการวิ่งหรือเรียกรับผลประโยชน์ในการโอนย้ายส่วนที่สังคมมองว่าผมและกรรมการจังหวัดโดนเด็กหลอกต้มผมไม่อยากให้มองว่าเรื่องนี้ใครจะต้องรับผิดผมมาเพื่อแก้ปัญหาเดินหน้าต่อทำให้ตรังมีภาพลักษณ์ที่ดีต้องขอร้องให้ทุกคนช่วยกันท่านพีรพันธ์ว่าอย่างนั้นครับมันตรวจสอบไม่ยากอะย้ายมาจากไหนแล้วหนังสือจากกำลังพลทหารบกจริงเท็จประการใดครับแล้วเคยรับราชการในตำแหน่งพระธรรมนูญในฐานะพระธรรมนูญประจำสารมณฑลทหารบกที่18ที่จังหวัดสระบุรีสังกัดกระทรวงกลาโหมก็ต้องมีหนังสือของทางราชการด้วยโอ้กล้าปลอมหนังสือได้เก่งครับไม่กลัวติดคุกเลยนะปลอมเอกสารราชการนี่ก็ติดคุกแน่เอาละครับ10ตีคนนี้จะหนีไปไหนเมื่อลาออกไปแล้วเขาก็ต้องตามครับเขาเอ่ยชื่อไว้แต่ผมยังไม่ขอเอ่ยชื่อเลยกันเพราะเขาจุดๆๆเอาไว้เอาว่ากันไปครับมันจะโกงกันทุกหย่อมหญ้าใช่เลยเนี่ยฮะเอาว่ากันไปครับเป็นเรื่องอ๋อนี่เรื่องเก่าอบต.ตรังเคาะเพิกถอน71ข้าราชการท้องถิ่นเอี่ยวโกงสอบโกงสอบนั้นทุกที่เลยครับลพบุรีก็โกงที่ไหนๆก็โกงก็ต้องออกเมื่อจ่ายตังค์แล้วไม่ได้ก็ต้องไปทวงตังค์กันเองแต่ถ้ามีหลักฐานก็ฟ้องร้องกันได้ว่างั้นแต่ท่านจะฟ้องร้องกันเองครับไปเรื่องราวของประเด็นข่าวอื่นครับจากทางด้านของภูผาวิปโรครับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านวันนี้คุณดูแลหรือยังคุณนอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวเรี่ยวแรงไม่มีแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงดื่มภูผาวิปโรครับ
1: ภูผาวิปโรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
6: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
7: จะซื้อภูผาวิปโรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10พอเลยครับ
1: ภูผาวิปโรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิปโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทย มีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
3: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
8: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกมิตรปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
0: เรื่องของทางด้านเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องสุขภาพร่างกายรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดใน4ขวดแรกเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอฝาขวดจะมีรูปดร.อเนกนะครับสนใจจะสั่งซื้อก็โทรศัพท์มาหรือผมวางขายที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านเดียวผมไม่ได้วางที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อสินค้าผมพูดมาอย่างนี้30ปีสินค้าที่ยืนหยัดอยู่ได้แล้วขายดีตลอดเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับสมุนไพรขนานแท้รับประทานแล้วตอบโจทย์ตั้งแต่ความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาเริ่มอ่อนแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบอย่างที่บอกนะครับป้าสนมกันทัดหมอบอกว่าไตไปไหนแล้วเนี่ยอันตรายแล้วไตไม่มีแล้วมันหมายความว่ายังไงป้าสนมกันทัดแกต้องรีบรับประทานเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยและต่อด้วยชุดเล็กพอไปตรวจอีกทีบอกอ้าวมันแข็งแรงก็เดิมในไตมันกลับมาแล้วเนี่ยวะครับ คุณป้าสนมกันทัดบอกโอ้มีคนโทรศัพท์มาถามเยอะแยะไปหมดเชียว ครับอยากรู้ไหมล่ะป้าสนมกันทัดเขากินจริงเท็จอะไรแค่ไหนผมไม่รู้จักส่วนตัวนะครับอย่ามาบอกผมสร้างนามาจริงๆของผมมีหลายเคสครับแต่ไม่อยากมาคุยให้คุณผู้ฟังให้รู้ว่าคุณผู้ฟังกินแล้วมันตอบโจทย์ได้ทุกๆโรคจังป้าสนมกันทัดอีก0949126855 0949126855 0949126855เรื่องของกินเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอแล้วเป็นอย่างไรเหมือนกับแม่ชีวัดมเหยงนั่นแหละครับที่กินเป็นประจำเรื่องของ AND รูทิน่าดวงตาแจ่มใสขึ้นอยู่ทุกวันนี้ขอบคุณดร.อเนก ที่เอาของดีมาให้ดวงตาเห็นชัดเจนแจ่มใสแล้วแม่ชีที่วัดมเหยงอยุธยาก็ขอบพระคุณมาแล้วก็ยังเป็นลูกค้าประจำครับก็ถึงบอกว่าคุยกันเองแล้วกันกินแล้วเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับครับแม่ชีหลีวัดมเหยงอยุธยาเบอร์โทรของท่านก็080 424 3418 080 424 3418รับประทาน AND ลูทีน่าไปแล้วดวงตาแจ่มใสยังไงลองถามก็ดูครับมีจัดโปรโมชั่นให้อยู่นะครับชุดเล็ก3ขวด AND ลูทีน่าบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อบำรุงร่างกายด้วยมีส่วนผสมของเอนไซม์เข้าไปชุดเล็ก3ขวดชุดใหญ่7ขวดครับ AND ลูทีน่าครับ080 424 3418จะถามแม่ชีที่วัดมเหยงก็ได้นะครับท่านคงไม่โกหกแน่นอนแล้วก็ผมก็ไม่รู้จักส่วนตัวแต่ท่านเป็นลูกค้าประจำครับรวมทั้งคุณประสิทธิ์ชัชวาลยางกูลเนี่ยโอ้กินกันมา20กว่าปีแล้วครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับว่าเอนไซม์บายอเนกตราไปโอเป็นยังไงทุกวันนี้กินวันละเม็ดท่านว่ากันครับ20กว่าปีตั้งแต่ผมโฆษณาแรกๆเพราะมันครบ30ปีแล้วเนี่ยท่านก็ยังกินของผมอยู่เอนไซม์บายอเนกตราไปโอแล้วก็หลายๆคนนะครับกิน20ปี10กว่าปีก็มีครับผมเก็บข้อมูลเก็บใส่แฟตไดเอาไว้ครับวันดีคืนดีเนาะแม้ถูกรางวัลที่1หน่อยไม่ได้จะมอบของขวัญให้สักคนละแสนคนละแสนไอ้ที่กินอยู่เป็นประจำเนี่ยคืนกำไรให้ถูกแค่2ตัวซะได้แหมถูก3ตัวบนก็แค่50บาท100นึงก็ไม่ถูกเขียน100เองแล้วลดไปลงเหลือ50คูณ50ดูที่ไหนดูจะขันน้ำมนต์ของพ่อปู่ศรีโทญาติศรีปฐุมาที่ผมลงในFacebook ผมน่ะมีบางคนก็ถูกด้วยก็โทรมาขอบคุณบอกไปทำบุญที่วัดพัฒนาธรรมรามซะเลยครับผมไปขันน้ำมนต์พ่อปู่มาญาติที่ผมนิมนต์มาไว้อยู่กับหลวงพ่อเพชรที่วัดพัฒนาธรรมรามเพราะนั้นถูกจะขันน้ำมนต์ที่ผมให้ไปก็ไปทำบุญด้วยครับงวดต่อไปจะได้ถูกครับก็เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาแล้วกันเนาะครับเอาผลิตภัณฑ์ของผมก็อย่างที่บอกนะครับมั่นใจก็ซื้อไปไม่มั่นใจก็ไม่ต้องซื้อฟังข่าวเฉยๆพอครับคุณจะเชื่อใครก็เชื่อแล้วแต่นะครับไปเรื่องของสั่งซื้อก็0817577474แม้กระทั่งกาแฟเพื่อการระบายกาแฟดีเจครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกกาแฟปรุงร่างกายกาแฟ AND ครับซื้อ5แถม2สั่งซื้อมาเลยครับซื้อ5แถม2แล้วก็สบู่สมุนไพรดีเจหอมสดชื่นดับกินตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันแล้วก็สบู่สระผมครับขจัดรังแคเรื่องของลดผมร่วงเรื่องของเชื้อราบนหนังศีรษะครับต้องสบู่สระผมละเลงหัวเนี่ยผมก็ละเลงหัวทุกวันเอาวันเว้นวันครับสนใจก็0817577474ครับมาเรื่องราวเขาบอกสุดเซอร์ไพรส์เมื่อหมอปลายแต่งงานวันนี้18กันยายนเวลาบ่าย2โมงเข้าพิธีวิวาห์พอหนุ่มรูปหล่อเขาบอกรักกันมานานแล้วเจ้าบ่าวคือใครผมเกียนๆน้อยๆผมน้อยๆสงสัยจะเป็นทหารแล้วมั้งเนี่ยหมอปลายภายกระซิบหรือณวราชาพินิจโรคากรชื่อเขานะหมอปลายนี่ชื่อจริงณวราชาพินิจโรคากรกับเจ้าเบาที่ชื่อว่าพันณวาประสิทธิ์เสิร์ชแล้ววันศุกร์ที่18เวลาบ่าย2โมงเขาบอกแต่งสายฟ้าแลบณตำหนักชคินมาตาย่านคูบอนเวลา14นาฬิกาเลิกงามยามดีพิธีมงคลโดยเผยภาพพรีพรีดดิ้งเจ้าสาวและเจ้าเบาสุดหล่อมากๆด้วยครับหมอปลายเขาก็สวยอยู่แล้วนะอ้าวขอให้โบราณเขาบอกขอให้ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะครับชีวิตคู่คนในอยากออกคนนอกอยากเข้าว่ากันไปครับไปเขาบอกเป็นถึงผบ.ช่อง INTV โดยทั้งคู่คบหากันมานานแล้วว่างั้นพ พันวาประสิทธิ์เสริฐมีดีกรีเป็นผู้ผบ.ผู้บัญชาการช่อง INTV อ๋อช่องทีวีเลยเนี่ยผมไม่เคยดูช่องนี้ก็ว่ากันไปครับโอ้เลิกงามยามดีอยู่ซอยคูบอลเนี่ยเขาแต่งงานบ่ายสองครับแสดงความดีใจกับคนแต่งงานด้วยเนาะแล้วก็ไปประเด็นข่าวอื่นครับเรื่องของสภาทนายความครับร้องปปช.สอบกกต.มาตรา157เอาแล้วครับมันไปกันใหญ่แล้วครับปมละเว้นหน้าที่เอื้อสว.รอดคอหาวหัวครับโอ้โหงานนี้กกต.พลาดผมว่านะพอหลายคนลุมฟ้องกันเลยเนี่ยนายณรินทร์พงษ์จินาภักดิ์นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยได้เผยแพร่แถลงการของสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยความว่าการที่กกต.มีมติให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการเลือกสว.จำนวน77คนเท่านั้นต่อศาลฎีกาเพื่อให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา226วรรค1โดยมีสว.อยู่ในตำแหน่งรวม26คนถูกกล่าวหากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการได้มาซึ่งสว.ตามมาตรา70สภาทนายความแห่งประเทศไทยเห็นว่าข้อกล่าวหาที่ประชาชนทั่วไปมีต่อการเลือกสว.ครั้งนี้คือสว.จำนวนไม่น้อยกว่า120คนได้แก่ผู้ที่ได้คะแนนลำดับ1ถึง6ของสว.จำนวน20กลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้องกระทำทุจริตในการเลือกโดยมีพยานหลักฐานคือใบลงคะแนนวิธีการลงคะแนนออกมาเป็นกลุ่มก้อนเหมือนกันซึ่งในทางสถิติเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่อาจโต้แย้งได้เพราะเป็นพยานหลักฐานที่รับฟังได้เป็นยุติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความเนื่องจากพิสูจน์ได้ว่าการลงคะแนนดังกล่าวไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยวิธีปกติของผู้ลงคะแนนเว้นแต่จะเกิดการวางแผนร่วมกันหรือรู้เห็นกันเป็นในการลงคะแนนวิธีการลงคะแนนจึงไม่รับเพราะมีบุคคลอื่นทราบการตกลงหรือการหัวการลงคะแนนทำให้ผู้สมัครจำนวนหนึ่งเสียประโยชน์ไม่มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นสว.การเลือกจึงมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอันเป็นการทำทุจริตในการเลือกสว.ตามรัฐธรรมนูญประกอบรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการได้มาซึ่งสว.เหตุดังกล่าวข้อกล่าวหาที่กกต.จะต้องแจ้งดำเนินคดีกับสว.และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหมด229คนได้แก่ร่วมกันกระทำการทุจริตในการเลือกสว.โดยรู้หรือเห็นตกลงร่วมกันในการลงคะแนนเพื่อให้ผู้สมัครจำนวนหนึ่งได้ประโยชน์ได้เป็นสว.และผู้สมัครจำนวนหนึ่งเสียประโยชน์ไม่ได้เป็นสว.การลงคะแนนจึงไม่รับไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมอันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องของสว.ปรากฏว่ากกต.กลับไปแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีกับสว.และผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน229คนด้วยข้อกล่าวหาอื่นรวม7ข้อหาแล้วก็มีสว.จำนวน26คนที่ถูกยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาด้วยข้อหาการแนะนำตัวไม่ได้เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กกต.กำหนดตามมาตรา36จึงมีลักษณะเป็นการช่วยเหลือและเอื้อประโยชน์แก่สว.ผู้สมัครและบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวสว.จำนวน229คนเพื่อไม่ให้กกต.ต้องยื่นคำร้องให้ศาลฎีกาลงโทษเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญดังนั้นการกระทำกกต.จึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา117การกระทำดังกล่าวยังเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตไม่ยึดหลักในนิติธรรมไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมทำให้เสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งอันเป็นการกระทำผิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา234สภาทนายความแห่งประเทศไทยจึงขอประณามการทำหน้าที่ของกกต.และเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับกกต.ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา117พร้อมทั้งยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อไต่สวนกรณีกกต.จงใจปฏิบัติหน้าที่ที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมทางร้ายแรงยื่นเรื่องต่อศาลฎีกาให้มีคำพิพากษาให้กกต.พ้นจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา234ด้วยเอาแล้วครับงานนี้ยุ่งกันไปใหญ่แล้วครับเมื่อสภาทนายความแห่งประเทศไทยร้องเองเลยครับไม่ใช่ร้องแค่นายวัชระครับที่เมื่อวานมีข่าวครับแล้วก็ฝ่ายค้านก็ร้องว่าการตัดสินครั้งนี้กกต.ไม่เป็นธรรมท่านปรเมศวร์ อินทรชุมนุมท่านพูดในเฟซเลยนี่มันจะโกงกันทั้งแผ่นดินแล้วมันจะอยู่กันยังไงไว้ประเทศไทยเนี่ยวะไอ้ตรงนู้นก็โกงไอ้ตรงนี้ก็โกงไอ้ตรงนั้นก็โกงนี่ก็นั่งโกงโกงกันทุกหย่อมหญ้าแล้วมันจะอยู่กันยังไงเลยครับประเทศไทยท่านปรเมศวร์ อินทรชุมนุมครับท่านไม่เคยพูดแรงขนาดนี้นะท่านก็เป็นอดีตอัยการที่มีความรู้ความสามารถ โอ้โหครับนี่สภาทนายความแห่งประเทศไทยร้องปปช.สอบกกต.ผิดมาตรา157ปมละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ผิดแค่77คนเหรอก็ทั้งที่มัน229คนละเว้นไว้ทำไมปกป้องใครกระทั่งที่มีเส้นเงินที่มีหลักฐานมีภาพถ่ายอะไรทุกอย่างที่มีประกอบแล้วก็มีการฟ้องไอลอย้อนกลับกระทั่งไอลอก็มีหลักฐานเอาละครับดูสิครับว่าประเทศเราจะยุ่งกันขนาดไหนว่ากันไปแล้วกันเนาะหมดเวลาซะแล้วเราก็คงล่ำลากันเจอผมบ่ายสามโมงอีกช่วงหนึ่งครับของจอทลอดเท่านั้นคืนเดียวเช้านี้ขอขอบคุณสวัสดีครับ
10: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
11: นะครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายปริญญาหัวหน้าวงดนตรีน้อยหนาอินเตอร์เนี่ยนะ
12: น้อยหนาอิน
13: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลคุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
14: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
15: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
14: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
16: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
17: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
18: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
19: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
20: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 081 290 1691
12: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
21: มาใหม
22: ่ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
23: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10 นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์แจ้งความกลุ่มนักท่องเที่ยวฝ่าแนวกั้นเหยียบพืชหายากความเปราะบางสูงสักครู่มาติดตามค่ะ
24: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
25: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
26: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
27: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเรศสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3 สูตรที่ตำเจ้าวเรศ
28: เร่งรีบต้องนี
29: ้เกสรบัวหลวง
28: ดอกสารพี
29: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
27: เลอา
30: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเรศ
27: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำเจ้าวเรศ
31: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
24: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
23: อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เร่งดำเนินคดีกลุ่มนักท่องเที่ยวฝ่าฝืนแนวกั้นออกนอกเส้นทางกระทบข้าวตอกฤาษีพืชหายากย้ำดำเนินคดีเด็ดขาดคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
32: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่แจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรจอมทองดำเนินคดีกรณีกลุ่มนักท่องเที่ยวประมาณ10คนฝ่าฝืนป้ายเตือนและแนวกั้นออกนอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาบริเวณลานข้าวตอกฤาษีเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาเพื่อถ่ายภาพจนส่งผลให้พืชพันธุ์อนุรักษ์ในพื้นที่เปราะบางได้รับความเสียหายโดยเจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานจากภาพถ่ายกล้องวงจรปิดเข้าประกอบการแจ้งความโดยนายศิรานิติเชิงสะอาดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เปิดเผยว่าการกระทำดังกล่าวนั้นถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจนซึ่งต้องดำเนินคดีตามพรบอุทยานแห่งชาติไม่มีข้อยกเว้นเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการดูแลรักษามรดกทางธรรมชาติของประเทศต่อไปจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบร่องรอยการเหยียบย่ำหลายจุดบริเวณลานข้าวตอกฤาษีซึ่งเป็นมอสขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นพืชหายากที่เจริญเติบโตได้เฉพาะในป่าเมฆที่มีความสมบูรณ์สูงความชื้นคงที่และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า2,000 เมตรขึ้นไปเท่านั้นข้าวตอกฤาษีนั้นเป็นพืชที่มีความเปราะบางสูงมากมีอัตราการเจริญเติบโตช้าการถูกเหยียบย่ำเพียงครั้งเดียวอาจต้องใช้เวลาฟื้นตัวนานหลายปีหรืออาจทำให้กลุ่มพืชตายลงโดยไม่สามารถฟื้นฟูได้อีกหลังจากนี้อุทยานจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจจัดส่งเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนในจุดเปราะบางถี่ขึ้นพร้อมปรับปรุงแนวกั้นป้ายเตือนให้ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีก และขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อแนะนำอย่างเคร่งครัดห้ามออกนอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติห้ามเหยียบย่ำพืชพันไม้ทุกชนิดและห้ามลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ที่มีป้ายหรือแนวกั้นเพื่อร่วมกันปกป้องและรักษาคุณค่าทางธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
23: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลอาการเบาหวานขึ้นตาติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
1: อาการของเบาหวานขึ้นตามีดังนี้มองเห็นจุดหรือเส้นดำคล้ายอยากย่ายลอยไปลอยมามองเห็นภาพบิดเบี้ยวตามัวประสิทธิภาพการมองแย่ลงสายตาไม่คงที่แยกแยะสีได้ยากขึ้นเห็นภาพมืดเป็นบางจุดสูญเสียการมองเห็นหรือตาบอดวิธีการรักษาเบาหวานขึ้นตาระยะแรกหากมีอาการเพียงเล็กน้อยจนถึงปานกลางแพทย์จะคอยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดแทนการรักษาซึ่งผู้ป่วยต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีควบคู่ไปกับอาการเพื่อไม่ให้อาการลุกลามระยะก้าวหน้าระยะนี้ผู้ป่วยอาจมีอาการรุนแรงขึ้นสามารถรักษาด้วยการเอ็กซเรย์เพื่อควบคุมรักษาการรั่วซึมของหลอดเลือดและหลอดเลือดที่ผิดปกติหากมีอาการรุนแรงมากขึ้นถึงขั้นเลือดออกในวุ้นตาอาจต้องผ่าตัดวุ้นตาเพื่อป้องกันการสูญเสียการมองเห็นนั่นเองชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
2: เพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-00011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

0: ืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่จริงๆ
2: นะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
7: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถังเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินในการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีทุกบ้านทุกช่องชั่วโมงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังที่
0: จอทล1197จังหวัดลพบุรีนะ
1: อีก1คลื่นนี่ครับ
0: ฟังกันนะ
1: นอกนั้นเรายังอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นจอส1
0: ฟังกันได
1: ้ไม่ว่าจะเป็นคลื่นวิทยุของตำรวจตะเวนชายแดนที่กาญจนบุรี
0: 97.75 เนี่ย
1: ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล
0: สตูลนี่ก็ 91.75
1: อันนี้ภาค9นะฮะโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9
0: นครนายกก็ 89.75
1: รวมไปถึงคลื่นวิทยุของจทล1197เนี่ยนะ
0: 1197นี่ฟังกัน
1: 78คลื่นตอนนี้นะบอกไม่หมดคนไปฟังในแอปก็มีเยอะโดยเฉพาะในแอป
0: เข้าไปยังไงแอปเนี่ย
1: มันไม่ได้เป็นแอปนะเป็น Google
0: เข้าไป
1: โทรศัพท์มือถือของท่านเนี่ยถ้ามี Google เนี่ยนะฮะพิมพ์คำว่าลุงช้างเรดิโอภาษาไทยนี่แหละลุงช้างเรดิโอแล้วก็กด Enter ก็ติดตั้งเลยฟังได้ถึงก็ตีห้าน
0: ะรับฟังกันได้
1: ครับผม
0: จ
1: ะมีเสียงแหบจังเลย
0: เสียงแห้งกินได้เห่าไปแล้วเปล่า
1: แค่เม็ดเดียว
0: อ้าวก็ว่ากันไปนะกับทางด้านของสินค้าในรายการของเราเนี่ย
1: เดี๋ยววันนี้เขาก็ยกขยงกันไปนู่นเนี่ยตลาดนัดดอนปู
0: อ๋อวันนี้ไปดอนปูศรีประจันสุพรรณบุรี
1: แล้วก็ทีมงานเราก็ไปส่งปุ๋ย3ตันที
0: ่ที
1: ่ศิลาดานมโนรมชัยนาท
0: มโนรมนะสั่งไว
1: ้นัดกันไว้บ่าย2นะครับ
0: เดี๋ยววันนี้ไปส่งให้นะ
1: ครับเมื่อวานก็ไปหนองม่อมาแล้ว
0: ไปเองเลยหรือไง
1: ไปเองสิลูกไม่อยู่ก็ไปเองสิพอได้ค่าขนม300กว่าบาทหักค่าน้ำมันแล้วเหลือ300กว่าบาท
0: ครับ
1: ที่เหลือเข้าโรงงานปุ๋ยหมด
0: โอ้โหให้เขาไป
1: ครับผมก็ขอบพระคุณที่ให้ไว้ให้ความไว้วางใจกับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้าง
0: ตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
1: คุณพี่จากนครนายกนะครับบอกอยากได้เดี๋ยวรอนิดนึงเอารีบเลยนะเพราะว่าเดือนนี้จะหมดเดือนแล้วนะครับเขาซื้อ2ตันแถมครึ่งตัน
0: ซื้อ4ตันแถม1ตัน
1: แถม1ตัน
0: แค่เดือนนี้นะ
1: ก็ที่
0: ไหนอ่ะ
1: มโนรมที่ไปวันนี้เขาซื้อ2ตันครึ่งก็เลยแถมให้เขาครึ่งตันเป็น3ตัน
0: ไหนเขาไป
1: ครับส่วนท่านที่จะสั่งซื้อตอนนี้เริ่มได้เลยแต่ถ้า4ตันแถมตันเนี่ยรู้สึกจะให้ตลอดบางโรงงานเขาอะนะ
0: โอ้
1: แต่ว่าซื้อ2ตันแถมครึ่งตันเนี่ยให้แค่สิ้นเดือนนี้แล้วก็ฝนฟ้าก็ลงมาแล้วเมื่อคืนนี้ที่สตูลก็ตกทั้งคืนลพบุรีเราก็ตกนะ
0: เราก็ตกกัน
1: แต่ตกไม่เยอะพรำ
0: ๆรู้ว่าตกกันเน
1: ี่ยแต่วันนี้ก็กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย70%นะ
0: 70% ภาคกลางเนี่ยนะ
1: ครับผมก็วันนี้ก็คอยดูเห
0: ม
1: ือนกันที่ดอนปูศรีประจันนะนะพอเมื่อกี้อ่านชื่อแล้วไม่มีสุพรรณบุรีอ่ะกาญจนบุรียังอยู่ด้วยกันนะครับขอบพระคุณมากที่ติดตามรับฟังกันนะจ๊ะ
0: ฟังกันได
1: ้นะครับ ก็ถ้าจะขอเพลงก็ไม่มีแล้วขอวันนี้ได้ฟังพวกนี้แล้ว
0: ขอล่วงหน้ากันหน่อย
1: ครับมาเรื่องข่าวก่อนข่าวก่อนหรือกฐินก่อนดีเอาข่าวก่อนเน
0: า
1: ะ
0: เอาก
1: ฐินต้องให้ว่ากันเนี่ย
0: ก
1: ฐินนี่ไม่ต้องไปกลัวเสียเงินเสียทองนะเจ้าวาดวัดคณะกรรมการวัดเนี่ยนะ
0: อ
1: ย่าคิดว่าเราประกาศแล้วเราคิดตังค์นะไม่ได้คิดนะเพราะว่าอะไรออกให้ปุ๋ยหอมฟุ้งเขาก็ออกให้โปรมิกออยเขาก็ออกให
0: ้ไบโอดี
1: เขาก็ออกให้
0: กาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโก
1: โกโก้เขาออกให
0: ้
1: แล้วก็ยาย่าบิงดีแคร
0: ์
1: มะละคิดกลุงช้างน้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: ใช่
1: สมุนไพรไทยทิพย์โอสดทั้ง2สูตรไทยแคมพับฟอกัสสำหรับคนที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวด
0: ฟอกัสเนี่ยนะ
1: ไซเลียมจอยตอนนี้เป็นแคปซูลมาแล้วครับเยอะเลยรวมไปถึงจอยมิกฟู้ดยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารนะเมื่อสักครู่น้องก็โทรมาเมื่อกี้เอาเพชรสังฆาต
0: เพชรสังฆาต
1: เพชรสังฆาตผมไม่มีแต่ว่าเพชรสังฆาตมันอยู่ในยาระบายา ฤทธิ์สีดวงก็มี
0: บรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารเนี่ย
1: ครับ
0: รับประทานกันเนี่ย
1: เออ
0: ฤทธิ์สีดวงทวารเนี่ย
1: อันนั้นก็มีเพชรสังฆาฏผสมอยู
0: ่
1: แต่เพชรสังฆาฏล้วนๆไม่มีบางคนอยากกินใบแปะกล้วยผมก็อยู่ในโกโก้ไงใบแปะกล้วยอ่ะ
0: กล้วยเนี่ยนะ
1: แต่มาน้องที่เมืองกาญจนบุรีบอกเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปก็มีใบโฆษณาใบแปะกล้วยอยู
0: ่
1: อันนั้นก็ของอีกรายการนึงนะ
0: ครับ
1: ของโกโก้เราก็อีกรายการนึงนะครับแต่ที่เมืองกาเขาขาย260นะกล่องเดียวแต่ของเราไม่ขาย260นะของเรา2กล่อง500บาทนะครับ
0: นาน
1: 2กล่อง500บาทสวัสดีครับ
2: สั่งยาตาหน่อยค
1: ่ะเดี๋ยวผมโทรกลับนะกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวโทรกลับจากที่ไหนเอ่ย
2: ชัยบดานค่ะ
1: ชัยบดานนะตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่จังหวัดทหารบกลพบุรีเดี๋ยวโทรกลับนะ
2: จ
1: ้าสวัสดีครับ
0: โทรไปชัยบดานลพบุรีนี่
1: เพราะว่าชัยบดานลำนาลายเนี่ยเรามีไทยทิพย์โอสถ
0: ม
1: ีนะกี่ร้านนารายเภสัชกำลังยาเภสัชแต่ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาไม่มี
0: ต้องสั่งซื้อ
1: ต้องไปจีงวันจันทร์ช่องแคร์งี้ได
0: ้อันนั้นมี
1: รีแซโอสถบ้านมีได
0: ้นี่ก็มี
1: ฟ้าใหม่1999มี
0: ไปซื้อกัน
1: สุภชัยฟาร์มาซีชัยนาทได
0: ้ไปซื้อกัน
1: หรือไม่ก็เป็นที่ร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบอกเขามีโกโก้ด้วยเนาะ
0: โอ
1: ้ร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบอกมีโกโก้
0: สมัยซะด้วย
1: ครับนี่หรือไม่ก็ร้านหงอยู่โอสถสิงห์บุรีอย่างนี้เขามี
0: ไปซื้อการ
1: ดูแลสายตานะถ้าเป็นยาย่าบิงเนี่ยมีเฉพาะเจ๊หมูป่าโมก
0: อันนั้นมีขาย
1: บัวเพศสัตว์โคกสำโรงจีงวันจันทร์ช่องแคร
0: ยาย่าบริงเนี่ยนะ
1: แล้วก็บานสมุนไพรลุงช้างโคกตู
0: ม
1: ซึ่งวันนี้เขาจะยกขยงไปที
0: ่นู่นนะ
1: บอกดอนปูดอนปูดอนปู
0: สีประจันสุพรรณบุรีนะ
1: ครับดอนปูสีประจันสุพรรณบุรี
0: ไปอุดหนุนกัน
1: จะไปอุดหนุนหรือจะไปดูเขายกของหนีฝนก็แล้วแต่นะ
0: คงไม่เป็นไรแล้วนะ
1: ครับ
0: ขายกัน
1: มีชายตกไปท่อระบายใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถีครับหายไปเลยไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู
0: ้ตกลงไปยังไง
1: ตอน 7:00 น.เมื่อเช้าเนี่ย199รับแจ้งเหตุประชาชนพัดตกท่อระบายน้ำในเมืองที่คนตกท่อนี่แหละ
0: กรุงเทพมหานครเนี่ยนะ
1: บริเวณใต้สถานีรถไฟ BTS ปุณณวิถีครับ
0: ถนนสุขุมวิทอ่ะ
1: บางจากพระโขนงนี่แหละ
0: แถวพระโขนงเนี่ยนะ
1: ภายหลังจากรับแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยพระโขนงกันรีบนำกำลัง
0: ให้ไปทำการช่วยเหลือตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พระโขนง
1: ให้การช่วยเหลือหน่อยแล้ว
0: ที่เกิดเหตุเป็นยังไง
1: เป็นท่อระบายน้ำลึกตั้ง3เมตรนน
0: เบื้องต้นเนี่ย
1: เป็นเพศชาย1รายขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการค้นหา
0: อ้าวตกลงไปเดินหายไปไหนน่ะ
1: ไม่รู้เหมือนกันเป็นวิ่งเที่ยวในร่องน้ำหรือเปล่าย
0: ังหาไม่เจอไงเนี่ย
1: ความคืบหน้าเป็นไงไม่รู้เนี่ย
0: เออแล้วตกลงไป
1: โอ้ความคืบหน้าเขาเจอแล้วนี่
0: เจอแล้วไง
1: เจอแล้ว
0: จะเดินหลงไปทางไหนหรือเปล่า
1: ไม่รู้เข้าไปเที่ยวใต้ท่อประปาหรือเปล่าวัย32ปีครับตกไปในท่อระบายน้ำปรากฏว่าไปเจอแล้วนะครับ
0: เจอแล้วไง
1: พัดตกท่อไปท่าไหนไม่รู้นะนี่ล่าสุดไปไงล่าสุดดูข่าวล่าสุดที่ตอน 8:58 นาทีมีรายงานความคืบหน้าในการช่วยเหลือประชาชนตกท่อระบายน้ำเนี่ยนะ
0: สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถีนะ
1: ครับอยู่ระหว่างการดำเนินการนำขึ้นเบื้องต้นทราบว่าผู้ต้องตกไปเสียชีวิตด้วย
0: เอ้า
1: ชื่อว่านายพันตก
0: อายุ32ปี
1: อีตาคนนี้เป็นบุคคลไร้สัญชาติ
0: เอ้าแล้วไม่รู้ว่าเป็นคนที่ไหนเนี่ย
1: เ
0: ดินตกท่อเมืองไทย
1: ไม่มีรายละเอียดด้วยนะสงสัยไม่เคยเข้ากรุงเทพมั้ง
0: นานสิ
1: ไม่เหมือนโชเล่ไป2วันติดกันเลย
0: เดี๋ยววันนี้ก็ไปอีกนะ
1: อ่านข่าวเสร็จเข้ากรุงเทพ
0: เข้ากรุงเทพเขาไม่มาหาเราเราต้องไปหาเขา
1: ฝนลพบุรีฝนมันนอกจะไปดูฝนกรุงเทพดีกว่าตกแล้วสบายใจ
0: นาน
1: ไม่มีรายละเอียดนะคุณผู้ฟังนะครับ
0: ตกลงไปในท่อเนี่ย
1: อย่าลืมนะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปั๊บยาบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได้ดูแลสายตาอย่างละ2เม็ด

0: รวมเป็นเท่าไหร่อ่ะ 2,150 บาทผมแถมดีแคร์ให้ขวดหนึ่งแล้วกันอ่ะ
1: น่าแถมให้อีก
0: ก็เอาก็ซื้อตั้ง2ขวดอย่างละ2อ่ะยายาบิง2ขวด 1,500 ใช่ไหม
1: 1,500
0: แล้วก็ดีแคร์2ขวด650ใช่ไหม
1: ใช่
0: เป็นเงินเท่าไหร่อ่ะ
1: ไม่รู้อ่ะ
0: 2,450 บาท เอ้ยไม่ใช่ใช่แล้วถูกแล้ว2,150 บาท
1: ครับ
0: เครื่องคิดเลขกดสิ2,150 บาท
1: ใช่อ่ะนะ
0: เออเดี๋ยวผมแถมดีแคร์ขวดหนึ่งจะได้กินเหมือนผมได
1: ้
0: เออจะโอ้ยยังว่าให้ดูเครื่องคิดเลขไปกดอะไรถ้าก็ไม่รู้ตาคนนี้นี
1: ่หาไม่เจอ
0: แล้วก็บอกขี้หลงขี้ลืมปะโถ
1: ตะดอนเลยดิแม่ตะดอนเด
0: ้ลุงดอยไม่ธรรมดา
1: 800ใช่ไหม
0: ไอ้1,500 1,500 บวก6501,150น่ะผมว่านะเอ้าบวกนี่2,150บาท
1: อ
0: ือตายดูนั่น
1: 2,150บาทนี่แถมดีแคร์ให้1กระปุก
0: จะได้ยาย่าบิง2กระปุกจะได้ดีแคร์3กระปุก
1: นาน
0: จะได้กินแบบผมอ่ะเช้า2เม็ดยาย่าบิงก่อนนอนดีแคร์2เม็ดเอ้าโทรหาลุงช้าง
1: 0812901691
0: หรือโทรหาลุงโชเล่ก็081924437
1: นะสั่งซื้อกัน
0: วัยรุ่นกว่า10คนบุกร้านซ่อมรถจักรยานยนต
1: ์กระหน่ำยิงหนุ่มวัย21ปี
0: ไม่ใช่หนุ่มคนนี้ไม่รู้อายุเท่าไหร
1: ่ยิงไปเท่าไหร่
0: 21นัด
1: เสียชีวิตสลดนะ
0: จะยิงเท่าอายุเลย
1: กระหน่ำยิงหนุ่ม21นัดเนี่ยนะ
0: ใจร้ายยังไงในกรุงเทพเลยนะ
1: ที่กรุงเทพมหานครเนี่ย
0: เที่ยงคืนครึ่งยังไม่ถึงตีหนึ่งดีเลย
1: เมื่อคืนเนี่ย
0: ตำรวจสน.หนองจอกรับแจ้งมีคนถูกยิงด้วยอาวุธปืน
1: ที่ไหนอะนะ
0: ร้านบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ริมถนนเลียบวารีแขวงกระทุ่มรายเขตหนองจอกนี่ฟังเราเยอะนะแถวหนองจอก
1: แถวกรุงเทพเนี่ยนะ
0: ไปตรวจสอบหน่อยสิ
1: ร่วมกับตันยูก็ไปเนี่ยนะ
0: ผมกลับบอกจะนอนตั้งหน่อยไปแล้วผมกลับไปเองเลย
1: สน.หนองจอกเนี่ยนะ
0: พบร่างผู้เสียชีวิต1รายชื่อว่าโซติ๋ง
1: อายุ32ปี
0: คุณก็ไม่ช่วยผมหากินเลยผมอ่านโซติ๋งเนี่ย
1: โซติ๋งไหนอะ
0: สิงโตไงลูก
1: สิงโต
0: ขอโทษเฮ้ยช่วยผมหากินหน่อยสิ
1: ดูแต่ไอ้อายุมันโทติงกับสิงโต32ปี
0: ใส่เสื้อยืดแขนสั้นนุ่งกางเกงยีนขาสั้น
1: มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเนี่ย
0: กระสุนเข้าไปที่กระสีสะโน่น
1: โอ้โห
0: แล้วก็ร่างกายรวมแล้วได้ถึง
1: 21นัดเนี่ย
0: มันตายตั้งนั้นนัดแรกแล้วนะ
1: ด่าทุกสารเนาะ
0: โอ้โห
1: ยิงได้เยอะเลย
0: แมกกาซีนมันได้ถึง21นัดเหรอ
1: ไม่รู้นะ
0: ทีนี้จากการตรวจสอบบริเวณร้านยังพบปลอกกระสุนปืนครับประมาณ20ปลอกครับ
1: ตกอยู่เกลื่อนพื้นเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
0: จากการสอบถามพยานในที่เกิดเหตุบางช่วงเวลา 5:00 น.ผู้เสียชีวิตเนี่ยมานั่งเล
1: ่
0: น
1: แล้วก็พูดคุยกันกับกลุ่มเพื่อนๆรุ่นน้องนะ
0: 3คนภายในร้านกระทั่งมีรถกระบะ2คัน
1: ขับมาจอดที่ริมถนนนะ
0: โดย1คันเป็นรถกระบะ4ประตูลักษณะแต่งซิ่งสีต้มไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
1: แล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่น10คนเนี่ย
0: เดินเข้ามาแล้วพูดเสียงดังว่าใครไม่เกี่ยวอย่ายุ่ง
1: ห้ามยุ่ง
0: หลังนั้นชักใช้วุฒิปืนกระหน่ำยิงใส่ร่างผู้เสียชีวิตจนล้มกองกับพื้น
1: หลังจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุ
0: วิ่งรถกระบะไป2คันขับเครื่องเร่งหนีไปแล้วไม่รู้ไปทางไหน
1: ว่าผู้เสียชีวิตปกติเป็นยังไง
0: พักอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกับเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต
1: ์โดยจะมานั่งเล่นที่ร้านเนี่ยประมาณ 2-3 ครั้งแล้ว
0: สำหรับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุนั้นไม่ทราบว่าเป็นใครมาจากไหนยกพวกมากระหน่ำยิงผู้เสียชีวิตเพราะอะไรก็ไม่รู
1: ้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม
0: สอบสวนพยานที่เกิดเหตุและก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
1: เพื่อจะได้ติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: คุณนะฆ่ากันง่ายจังเลยเนาะไอ้หนู
1: เรียกนายก
0: เอ้าไม่ได้เรียก
1: วันนี้เรียกแล้ว
0: มาเช้านี้เจอป๋าเสรีบอก
1: ท่านว่าไงอ่ะ
0: พูดถึงป๋าเรวัตเขาเป็นพี่เป็นน้องกันเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องแกให้ในพลนะ
1: รุ่นพี
0: ่เออแกเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยไอ้เรวัตไปดูภาค7ไปได้พลตำรวจตรีเลยเป็นผู้บังคับการเนี่ยนะ
1: งาน
0: ตำรวจผู้ถอนพักเจริญพลตำรวจโทไง
1: รุ่นพี่ก็รุ่นน้อง
0: อ
1: ทำงานด้วยกัน
0: ตอนเป็นพลตำรวจตรีแล้วก็เป็นพลตำรวจโทนะทีนี้ก็เขาก็จะไปสมัครสมาชิกสสแล้วมั้งวันน่ะ
1: ว่ากันไป
0: ได้ไม่ได้

0: อ่ะเรายังไม่รู้นะใครที่ชอบเชียร์ปาเลวัดก็ว่ากันตาย
1: ว่ากัน
0: ชอบชวนชวนปาเซรีก็ว่ากันตายเขาก็โด่งเป็นไงบ้างก็ไม่รู้เนี่ยไม่ได้ตามข่าวเลยเนาะ
1: ครับ
0: อ่ะไบโอดีนะเมื่อกี้ถามมาจากบ้านหมี่ว่ามันรักษาอะไรได้บ้างมันไม่ใช่ยา
1: ไบโอดีเนี่ยนะ
0: มันไปสร้างอะไรเขาเรียกอะไรนะ
1: โปรตีนเนี่ยนะ
0: โปรตีนในร่างกายกินอาหารแล้วเข้าไปเนี่ยมันจะแปลงจากอาหารเป็นเอนไซม์เอนไซม์จะช่วยเป็นโปรตีนฟื้นฟูสุขภาพใครที่บอกว่าแม่กินแบบแคปซูลไม่ได
1: ้
0: เอาแคปซูลแกะออกเอาผงชงโกโก้ลุงช้างดื่มเลย
1: นาน
0: เออใครก่อนนอนชอบกินอาหารกินนู่นกินนี่นะครับจะไปกินพวกอาหารสำเร็จรูปหรือไม่ก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูประวังไตจะพังนะก่อนนอนเนี่ยนะครับงดได้ก็งดถ้างดไม่ได้ชงโกโก้ช้างเขาดื่มสิ
1: ทานโกโก้ก็ได้
0: ซื้อ2กล่องทานทุกคืนคืนละแก้วก็ได้เดือนหนึ่งนะ
1: กล่อง500บาทนะ
0: นะจ๊ะมีร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบกจำหน่ายเพียงร้านเดียว
1: ก็ไปซื้อกันได้ทำไมมีก็ต้องสั่งซื้อนะ
0: ครับ
1: ผมให้
0: คุณปิดาไปกินนะ
1: โอ
0: ้ไม่กล้ากินนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ฉันแล้วยังไม่กินผมไม่กล้ากินหรอกว่าง
1: ั้นโอ้ทำไมต้องให้เขากินก่อนไง
0: เออจะรอดูอาการเนี่ยถ้าฉันแลมตายผมจะได้ไม่กิน
1: ไอ้เขาเป็นหนูลองยาก่อนแก
0: ลองสืบข่าวหน่อยนะเจ้าเออ
1: ่
0: ะหลานปลาแลมอ่ะ
1: หลานฉันแลมเนี่ยนะ
0: เออเจ้าหนูรักแท
1: ้ไฟไหม้โรงลิเก
0: ไฟไหม้โรงลิเกทั้งโรงเลยนะไปเล่นแถวไหนไม่รู้นะ
1: ด้วยนะ
0: ไปปิดวิกในกรุงเทพมั้ง
1: กรุงเทพอ่ะนะ
0: เป็นตำรวจระดับรองสารวัตรครับขับรถเก๋ง
1: ไปเสยท้ายรถพ่วง18ล้อ
0: รถพังเสียหายยับเยินรองสารวัตรเป็นไงรอดไหมดูลักษณะรถแล้ว
1: รถพังเสียหายเนี่ย
0: ดูรถแล้วไม่น่ารอดนะท่านรองไปสามเช้ามืดเนี่ย
1: เป็นยังไงกันล่ะนะ
0: ตำรวจจากพัทยารับแจ้งรถเก๋งพุ่งชนท้ายรถ18ล้อ
1: บนถนนสุขุมวิทดูนา
0: บริเวณจุดกลับรถเวฟอินทุ่งกระดาตำบลบางละมุง
1: จังหวัดชลบุรี
0: ไปตำรวจตรวจสอบกันหน่อยสิ
1: รถเก๋งยี่ห้อ
0: โตโยต้าอันตี้ทะเบียนชลบุรี
1: ตัวรถได้รับความเสียหายพังยับเยิน
0: มีอาวุธปืนคู่กายและเงินสดจำนวนหนึ่งกระเด็นตกอยู่ในรถนะครับ
1: แล้วก็ในรถเป็นยังไงพ
0: บคนบาดเจ็บสาหัสชื่อว่าร้อยตำรวจเอกธราธรเป็นรองสารวัตรป่าปานโรงพักแห่งหนึ่งสภาพติดอยู่หลังพวงมาลัย
1: โอ้เจ้าหน้าที่ทำยังไง
0: ต้องเร่งใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือก่อนงัดนำร่างผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาจากซากรถ
1: แล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นหลังจากนั้น
0: เคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนครับ
1: แล้วก็คู่กรณี
0: เป็นรถพ่วง18ล้อทะเบียนส่วนหัวส่วนหางเป็นจังหวัดสระบุรีครับ
1: ถูกชนท้ายได้รับความเสียหายอย่างหนัก
0: เรียกว่าเผาหลังหักรถจอดสนิทอยู่บนเลนขวาสุดของถนนคนขับชื่อว่า
1: ในทีมใช่ไหม
0: อายุ37ปียืนรอให้การกับตำรวจอยู่ครับ
1: อันนี้ในทีมให้การว่ายังไง
0: ก่อนเกิดเหตุได้ขับรถพ่วงกำลังมุ่งหน้าไปยังท่าแทบเรือแหลมฉบัง
1: แล้วก็ขวาสุดเด้อนะ
0: ขับมาแล้วเลนขวาสุดกำลังจะกลับรถบริเวณจุดเกิดเหตุ
1: อย่าระวังนั้นก็จู่ๆก็ได้มีรถเก๋ง
0: ขับมา
1: ด้วยความเร็ว
0: ก่อนจะพุ่งชนท้ายด้านหลังรถพ่วงอย่างจัง
1: แล้วก็หมุนเด้อ
0: ครับ
1: กระแทกก็ยังจัง
0: อย่างไรก็ตามคนขับรถพ่วงยังอยู่ระบุได้ว่าบริเวณจุดเกิดเหตุ
1: เป็นค่อนข้างจะมืดในถนนเนี่ย
0: ครับยังไม่มีแสงสว่างเลยครับ
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางละมุง
0: ก็ได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน
1: แล้วก็จะได้ตรวจจากกล้องวงจรปิด
0: บริเวณใกล้เคียงและจุดที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในการเกิดครั้งนี้
1: เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะ
0: ครับ
1: ขับไปชนท้ายคนนี
0: ้
1: ถ้าหลับหรือเปล่า
0: แม่มันก็ดึกแล้วนะตีสามเนี่ยหรือว่าเกิดเพิ่งตื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมีทั้งอาวุธปืนมีทั้งเงินจำนวนหนึ่งอ่ะกระเด็นออกมานอกรถอ่ะนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ว่ากันไปนะ
0: เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวที่เรามาเล่าให้ฟังนะคุณผู้ฟังเนาะสบายใจดีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงเวลา10นาฬิกาเนี่ยเราจะไม่ได้เจอกันพอมีการถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดในสำนักพระราชวังนะครับก็ทุกสถานีทั่วประเทศนะครับ
1: ถึงเวลาเขาก็เป็นเวลานั้นนะ
0: สถานีตำรวจภูธรภาคเก้าเขาดีนะเขาจะเอาไปให้เปิดตอนกลางคืนดึกๆอีกนะ
1: ขอบใจนะ
0: ยอดเยี่ยมกระเทียมดอง
1: จะตามไปฟัง
0: ครับก็ดูแลเรื่องของเบาหวานเนี่ยนะครับคนจะไปพบแพทย์พบหมอนะแม่นะ
1: เป็นเบาหวานก็ต้องไปหาหมอเนี
0: ่ยไปซื้อยามากินเองไม่ค่อยลงนะส่วนใหญ่แต่สามารถดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มลิซ่าโกได้
1: ของเราเนี่ยเป็นเบาหวานก็รับประทานได้กาแฟ2สูตรเนี่ย
0: หรือจะเป็นโกโก้ก็ดื่มได
1: ้รับประทานได
0: ้ครับแล้วก็จะให้ดีก็รับประทาน มารักขี้นกไปด้วย
1: ควบคู่กับยาลงพยาบาล
0: ไอ้ของอื่นเราไม่รู้นะของคนอื่นเราไม่รู้แต่เรารู้ของลุงช้างเนี่ยมัน300บาทเลยตั้ง60เมตรอ่ะ
1: นาน
0: ถ้าเผื่อซื้ออย่างเดียวนะมีแค่ส่งนะถ้าจะซื้อเขาอย่างเดียวแต่สองกระปุกไม่เสียค่าส่ง
1: ใช
0: ่ลึกมะระกระปุกนึงงาดำกระปุกนึงราคาเดียวกันเงี้ยไม่ต้องเสียค่าส่ง
1: เหมือนกัน
0: หรือมะระกระปุกนึงไทยทิพย์โอสถกระปุกนึงก็ไม่เสียค่าส่ง
1: แล้วแต่จะตัดสินใจ
0: แต่ถ้าซื้อ4กระปุกเมื่อไหร่แล้วก็
1: เราก็แถมให้1อ่ะนะ
0: ครับ
1: 1กระปุกเลย
0: ครับ
1: ตัวขายตัวแถมนะ
0: ตัวไม่ใช่เอาตัวอย่างมาให้ที่ไหนแล้วกระดูกแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบกันจะงาดำ
1: น้ำมันงาดำนี่ก็กระปุกก็300
0: ครับเสริมกระดูกเสริมเขาเรียกว่าเสริมความหล่อลื่นในกระดูกและข
1: ้อ
0: ก่อนนอนอ่ะ2เม็ดพอเรานอนราบไปกับพื้นเนี่ยร่างกายเรามันไม่ได้เผาผลาญพลังงานอะไรมันก็เดินทางไปตามข้อและกระดูกได้ดีนะครับแต่ถ้าไปกินเวลาอื่นไม่ถูกกับเรื่องนะ
1: ครับ
0: นะครับแต่อย่าปล่อยไว้นานๆนะคุณผู้ฟังปล่อยให้มันโอ้โหเสื่อมปล่อยให้มันแห้งนานๆเนี่ยน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยต่อไปอนาคตนะ
1: เป็นไง
0: กระดูกมันจะผุมันจะปุนมันจะเสื่อมมันจะไม่ก๊อบแก๊บอย่างเดียวดิ
1: ม
0: ันจะเกลียวกราวด้วยนะนะครับจะได้เอารับประทานไทยแคลพัดไปด้วยนะครับ
1: ไทยแคลพัดนะ
0: 5029สักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับ
2: จ
0: ากที่ไหนจะเนี่ยไปซะแล้วไม่รอคำตอบเลยนะ
1: ไปแล้วล่ะ
0: เดี๋ยวตีตาย
1: เดี๋ยวเราต้องโทรไปหาเขาแล้วล
0: ่
1: ะ
0: ใช่เอางานกระถิ่นหน่อยเขาคอยอยู่
1: เอาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดที่ประกาศให้ทราบเนี่ยนะ
0: วัดไหนมีโครงการแต่ยังไม่มีใครประกาศให้ก็ส่งข่าวกันมา
1: จะได้ประชาสัมพันธ์ให
0: ้ไม่เก็บเงินไม่เสียตังค์หรอกครับจะบอกให้
1: อย่าออกโรงทานเลยก็ติดต่อทางวัดกันไป
0: ครับ
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: จ้ะ
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
0: จ้ะ
1: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ธรรมจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
1: 1พฤศจ
0: ิ
1: กายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางคัดหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: แล้วก็จะมีงานประจำปีปิดทองพระศรีอานด้วย
1: 29 30 31ตุลาคม
0: ที
1: ่วัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 2คืน2วันในชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกัน
0: ครับอย่างวัดนี้น่าโฆษณาให้เขา ทุกปีต้องเอาลิเกแล้วไปเล่นน่ะ
1: เกเด็กเด็ดโชคดีพิสุกรรมฮะวัดแบบวัดอยู่บ้านนอกกันนะ
0: ครับ
1: น่าทำบุญ
0: คือลิเกโชเล่เนี่ยเขาไม่ได้ไปปิดวิกที่ไหนเขาได้อาศัยเล่นที่วัดเนี่ยดังนั้นคณะกรรมการวัดอยากจะได้ลิเกเด็กอัจฉริยะคณะโชคดีมีสุขเนี่ยบอกมาเลยราคาไม่แพง
1: อันนี้ก็ประหยัดราคาไปได้เยอะไปประหยัดตังค์ไปได้เยอะนะ
0: ก็ปีแรกเราไม่เอาตังค์เขาไงปีต่อไปวัดก็เกรงใจไง
1: นาน
0: ปกติก็เขาจะหาลิเกเป็นแสนๆเนี่ย
1: ครับ
0: อันนี้ก็ไม่เอาแล้วไม่ต้องเสียตังค์เยอะ
1: เสียแสนก็เสียลงทุนเยอะนะ
0: ใช
1: ่เบาๆไว้ได้งานประจำปี
0: ครับเดี๋ยวถ้าลิเกโชเล่เนี่ยถ้าเขาไม่ว่างนะเขาจะเอาสอรามน้ำเพชรไปแทน
1: ให้สอรามเขาไปเล่นมาให้พอเทพ
0: เอาเอาข่าวนี้ก็บอกว่าบ้านถล่มทับร่างคุณตาวัย70ปี
1: เป็นยังไงอะนะ
0: เพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่ต้องเร่งไปช่วยเหลือนะคุณยาคุณตา
1: แกไปอยู่ยังไงที่นั่นแล้วนะ
0: โอ้ตีสี่ครึ่งมาเช้าเนี่ย
1: ตอนเช้าเนี่ย
0: กำนันตำบลทรงขนองเนี่ยรับแจ้งจากชาวบ้านในชุมชนหลังโรงเรียนวัดป่าเกตบอกว่ามีบ้านถล่มแล้วก็มีชายวัย70ปี
1: ติดอยู่ในบ้านเนี่ย
0: จึงประสานอบต.ทรงขนองและฝ่ายปกครองไปตรวจสอบ
1: ไปช่วยเหลือคุณตากันหน่อยสิล่ะ
0: ที่เกิดเหตุเป็นบ้านชายเดียวชั้นเดียวในซอยเพชรหึงมีจริงๆนะเนี่ย
1: ซอยเพชรหึงไง
0: เพชรหึง14ซอยย่อยซอยชุมชนหลังโรงเรียนวัดป่าเกตเห็นชาวบ้านกำลังช่วยเหลือในต่อย
1: อายุ70ปีนะ
0: อ้าวดีเจหน่อยไปดูหน่อยดิในต่อยอ่ะ
1: ต่อยไหนอ่ะ
0: ต่อยเฝ้าอยู่ที่รีสอร์ทเขาเนี่ยนะ
1: อันนั้นเขาไม่เยอะอายุเขาไม่เยอะถึงกระดาษนี่นะ
0: ร้องโอดโอยเอ้ยช่วยกูด้วย
1: ติดอยู่ในซากสลักหักพังของตัวบ้านเนี่ย
0: ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือไง
1: ซอยเพชรหึงยังไง
0: ซอยเพชรหึง
1: ในต่อยเป็นยังไง
0: ถูกซากบ้านทับอยู่บริเวณตรงที่นอนใช้เวลา25นาที
1: สามารถช่วยเหลือในต่อยออกมาได้เน
0: ี่ยแล้วทางกู้ชีพอบต.ทรงขนองก็ตรวจร่างกายพบว่าได้รับบาดเจ็บที่หลัง
1: ก็ต้องนำตัวในต่อยส่งไปที่โรงพยาบาลบางจากใช่ไ
0: ห
1: ม
0: สำหรับจุดเกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวเนื้อที่15ตารางวา
1: แล้วเป็นยังไง
0: สภาพนี่มีความเก่าไม่ใช่เก่าธรรมดานะเก่า
1: บ้านอายุเยอะแล้วนี่
0: ใช้งานมาแล้วไม่ต่ำกว่า50ปี
1: แล้วในจ่อยนี่อยู่กับใคร
0: ลำพังคนเดียว
1: แล้วก่อนเกิดเหตุ
0: 2-3 วันทางอบต.ทรงขนองฝ่ายปกครองบอกว่าได้เข้าไปสำรวจเพื่อจะทำบ้านให้ใหม
1: ่โอ้เขาไปสำรวจบ้านแล้ว
0: แต่กลับมาพังซะก่อนนี
1: ่ขอที่แกได้ไวเลยล่ะ
0: บ้านมันน้อยใจไงนี
1: ่นั่นนะ
0: ที่กูอยู่ของกันดีกูจะมาลื้อกูจะมาสร้างใหม
1: ่
0: กูพังมันทะเลยเป็นไงนะ
1: เลยผลสุดท้าย
0: พังจริง
1: ๆพังแล้ว
0: นายสุริยาคนที่เข้าไปช่วยเป็นคนแรกบอกว่าขนาดที่ตนกำลังนอนหลับอยู
1: ่
0: หลานชายก็ขึ้นไปบอกว่าไปดูตาต่อยหน่อยบ้านแกถล่ม
1: บ้านตาต่อยถล่มลงไปแล้ว
0: แล้วก็ขอให้ลงมาช่วยดูแลผู้บาดเจ็บตนก็ไม่ได้ยินเสียงบ้านถล่มนะ
1: เนื่องจากกำลังหลับ
0: กำลังปุ๋ยใช
1: ่หลับปุ๋ย
0: พอทราบเรื่องกำลังนุ่งสรงก็รีบออกมาดูทันที
1: รู้สึกว่า
0: เพราะว่าหลานขึ้นมาบอกไง
1: พอมาบอกก็ต้องรีบไป
0: พอไปถึงที่เกิดเหตุที่เป็นโครงสร้างพังทรุดลงมาทั้งหมด
1: แล้วก็ได้ยินเสียงคนเจ็บที่อยู่ติดอยู่ในร้องของความเจ็บเนื้อ
0: โอ้ยช่วยกูหน่อยว่าบ้านทับกูว่า
1: ต้องรีบไปลือแผ่นกระเบื้องอะนะ
0: โยนออกไปในต่อยนอนอยู่ริมสุดร้องขอความช่วยเหลือตอนนั้นไม่ได้รู้สึกกลัวอันตรายหรือว่าเกรงอาคารจะทรุดตัวเพิ่มหรอก
1: ขอขนาดคิด
0: คิดอย่างเดียวจะช่วยต่อยไม่ได้อย่างไร
1: ช่วยจะต่อยออกมาหน่อย
0: ชีวิตคนสำคัญกว่าไงทางด้านนายวีระธรอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิฮารูนเนี่ยพี่น้องมุสลิมฟังอยู่นะแล้วก็มูลนิธิจอมพลังช่วยสู
1: ้
0: บอกไม่มีตั้มบ้าพลังเนาะ
1: ไม่มี
0: มีแต่กันจอมพลัง
1: อันนี้เขาจะช่วยเหลือ
0: ขณะนอนหลับได้ยินเสียงดังโครม
1: ย่า
0: ออกไปดูนอกหน้าต่างอ้าว
1: บ้านพังลงไปแล้ว
0: มันหายไปไหนไม่แน่บ้านตะต่อยอ่ะก็เรียกไอ้คนไปช่วยไง
1: ไปช่วยลุงออกมาได้เนี่ย
0: เมื่อพบว่าที่ผู้ติดอยู่ด้านในสุดของบ้านก็รีบโทรศัพท์ประสานงานขอกำลังคนมาสนับสนุน
1: และให้การช่วยเหลือเป็นด้วยในความ ยากลำบากกันนะ
0: เนื่องจากมันมีทางลงต้องปีนข้ามและพื้นที่เต็มไปด้วยตะปู
1: โอ
0: ้
1: โหตะปูเยอะเป็นบ้านไม้
0: ตัวบ้านก็ไม่มีกระแสไฟไม่น้ำประปาอยู่แล้ว
1: น่าสงสาร
0: เนื่องจากว่าแกถูกตัดระบบไว
1: ้สภาพบ้านก็เก่าเอียงด้วย
0: ปกติก็ต่อไฟมาจากวัดมาใช้แหละตัวบ้านเก่าเอียงกระเทเล
1: ่
0: ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือและชาวบ้านก็คาดการณ์ไว้อยู่แล้วว่าต้องพังแน่ๆแต่ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
1: อ่ะคนนี้เขาไปสำรวจแล้วนะ
0: นายต่อยบอกไง
1: เป็นไง
0: ลุงกำลังนอนหลับปุ๋ยจ้ะ
1: แล้วหลังจากนั้น
0: นอนฝันแล้วบ้านถล่มเลยมันถล่มจริงๆอะนะ
1: บ้านถล่มลงไป
0: มันยุบควับลงมาเลยไม่ทันตั้งตัวเลย
1: เสร็จการ
0: หลังบ้านถล่มโครงสร้างบ้านก็ล้มทับมาอีก
1: ทับแกนะ
0: เออเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยนำตัวลุงออกมาสำเร็จลุงก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
1: ได้รับบาดเจ็บก็
0: สามารถเดินเหินไม่ได้แหละ
1: ลุงนี่อาศัยอยู่บ้านหลังนี้ตามลำพังมาตั้ง50ปี
0: นายชูชาติเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสมาชิกอบต.หมู่3ว่ามีเหตุไฟไหม้บ้านในหมู่3พัง
1: ก็รีบมาสำรวจทันทีนะ
0: บ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านเก่าอายุมากกว่า20ปี
1: เก่าๆเนี่ยนะ
0: สภาพเอียงโย่ละจ้ะก่อนเกิดเหตุได้เริ่มสัญญาณว่าสภาพบ้านไม่ค่อยจะดี
1: ก็พยายามระดมกำลังให้การช่วยเหลือ
0: แต่ไม่ทันการครับมันถล่มมาซะก่อนผู้พักอาศัยก็อยู่คนเดียวเนี่ยที่เราพูดไปแล้วแหละ
1: ก็ได้รับบาดเจ็บกันไปเนี่ยนะ
0: เขียนข่าวทับทำไมกันไม่รู
1: ้เอาว่ากันไป
0: ก็อ่านไปเรื่อยผมจะดูมันอยู่จังหวัดอะไรอยู่เนี่ย
1: เขายังไม่ได้บอกเลย
0: ไม่บอกรู้แต่อบต.ทรงขนองเนี่ยนะ
1: ถนนเพชรหึงนี่แหละ
0: ถนนเพชรหึงอ่ะทีนี้พระครูปลัดพานุรักษ์สุเมโธเจ้าวาดวัดป่าเกต
1: ท่านว่าไงเลยนะ
0: ในต่อยเป็นชาวบ้านในพื้นที่เก่าแก่อาศัยอยู่เพียงลำพังมากกว่า30ปี
1: บ้านก็เก่าผุด้วย
0: ผุพังไปตามการเวลานะครับ
1: แล้วก็เกิดถล่มลงมา
0: ทั้งวัดแล้วก็วิยาวัชกรแล้วก็คณะกรรมการวัด
1: ทำไง
0: จะร่วมกันออกหนังสือรับรองการเช่าที่ดินของวัด
1: เ
0: พื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นเรื่องขอรับงบประมาณเยียวยา
1: แล้วก็เรื่องของการพักอาศัย
0: ครับ
1: หากผู้ประสบภัยไม
0: ่
1: มีที่อยู่เนี่ย
0: ทางวัดพร้อมจะจัดเตรียมพื้นที่ให้เข้ามาพักอาศัยชั่วคราว
1: นี่วัดเมตตาคนเนี่ยนะ
0: ทำนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นจบไปแล้วนี่วัดป่าดุนยารามเนี่ย
1: เขาได้โฉนดที่ดินอะไรเรียบร้อยในทางพระเนี่ย
0: ครับ
1: เป็นนะเรื่องเป็นข่าวกัน
0: ครับ
1: น
0: ี่กระบะเสยท้าย10ล้อพังยับอีกแล้ว
1: ที่ไหนอะนะ
0: บนสะพานต่างระดับปากท่อเลยเนี่ย
1: เสียชีวิตหนึ่งอะนะ
0: ครับ
1: เจ็บอีกหนึ่งอะ
0: ครับ
1: ปากท่อ
0: ทางไปสำนักสงฆ์ผู้ประหังเขากำลังทำถนนกันอยู่นะ
1: หนีง่าย
0: เช่นนี้แหละครับผมไปมาเนี่ยไปหาอาจารย์เอกมาเนี่ย
1: เจอไม่เล่า
0: เจอสิเขียนมืออย่างดีเลยมึงจะถูกหวยกินงวดวันที่16ก็จริงจริงแม่นจริงๆนะ
1: ถูกหวย
0: ไงถูกหวยกินไงดูแม่นจริงจริงเมื่อเวลาตีสามเมื่อเช้ามืดวันนี้ครับ
1: ตำรวจ
0: สภ.ปากท่อรับแจ้งรถกระบะชนท้ายรถ10ล้อ
1: บนสะพานสี่แยกปากท่อเนี่ย
0: ฝั่งขาล่องใต้ช่วงกิโลเมตรที่300122บวก300เนี่ยนะ
1: นี่แหละทางต่างระดับแยกปากท่อนี่แหละ
0: จึงไปตรวจสอบโดยมูลนิธิประชานุคุณจุดปากท่อครับที่เกิดเหตุรถกระบะ4ล้อ4ประตูทะเบียนราชบุรี
1: หน้ารถพังเสียหายยับเยินพุ่งชนกับท้ายรถบรรทุก10ล้อเนี่ย
0: บรรทุกท่อใหญ่หินทะเบียนรถนครปฐมเนี่ยนะ
1: คนขับรถกระบะได้รับบาดเจ็บที่โค้งหักกันนะ
0: สักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะจ๊ะ
2: จ
0: ้
2: า
0: จ้าก
2: ระบะนะ
0: จากที่ไหนนะเนี่ย
2: สั้นในบาง
0: ไปอิน
2: ค่ะ
0: อ๋อเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวออกอากาศเสร็จแล้วจะจบแล้วนะ
2: จ
0: ้
2: า
0: จ
1: ้าหายตั้งโบว์ป่ะเนี่ย
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: บางไปอินติดกับบางไปอิน
0: ตั้งแต่ละ
1: โอนโยธินเนี่ย
0: ตั้งแต่ลังสิตจนติดบางไปอินพหลโยธินมีของกินมากมายแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว
1: แต่โบไม่มีขาย
0: ไอ้นี่ก็หมดแล้วเนี่ย
1: อะไรอ่ะ
0: ตั้งแต่ดงจำปาไปจนถึงนายาว มีมะพร้าวเผาและขายอยู่ข้างทางนี่ก็หมดแล้ว
1: ไม่มีแล้ว
0: ทำมะพร้าวเผาไม่ได้แล้วก็ไปสมุทรสาครกันหมด
1: นาน
0: ที่เกิดเหตุรถกระบะสีดำสี่ประตูทะเบียนราชบุรีสภาพด้านหน้าพังเสียหายยับเยิน
1: พุ่งชนรถสิบล้อนี่แหละ
0: ครับบรรทุกย่อใยหินมาในคนขับรถกระบะได้รับบาดเจ็บซี่โครงหักครับ
1: สามารถออกจากตัวรถได้นะ
0: แต่ยังไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆกับเจ้าหน้าที่ได้
1: น่าสงสารแกเนาะ
0: ส่วนบริเวณเบาะนั่งด้านท้ายรถกระบะพบชาย1ราย
1: ติดอยู่ในรถเนี่ย
0: ตรวจสอบพบว่าเสียชีวิตแล้ว
1: บริเวณฝั่งทางด้านซ้าย
0: ของรถถูกแรงกระแทกจนคอนโซลและก็โครงรถอัดติดกับท้ายรถ10ล้อ
1: เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถนำร่างออกมาได้ทันทีนะ
0: เจ้าหน้าที่จึงได้นำเครื่องตัดทางเข้าช่วยเหลือใช้อุปกรณ์ตัดและก็แยกชิ้นส่วนซากรถบริเวณด้านหน้าที่ถูกอัดติดกับ10ล้อนี่แหละ
1: ก่อนจะนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากตัวรถ
0: แล้วก็ส่งโรงพยาบาลปากท่อเพื่อชันสูตรตามขั้นตอนต่อไป
1: และจากการสอบถามนายทิวาม
0: ีคนขับรถ10ล้อกล่าวว่าก่อนเกิดเหตุขับรถมาตามเส้นทางดังกล่าวนี่แหละ
1: ก็ได้มาถึงที่สะพานข้าม4แยกปากท่อเนี่ย
0: ได้ขับอยู่ในช่องทางด้านซ้ายตามปกติ
1: และเป็นยังไง
0: จู่ๆได้ยินเสียงคล่อม
1: ดังสนั่นวันไหวทางด้านหลัง ขวาของรถเนี่ย
0: จ้องจอดรถแล้วไปตรวจสอบเพราะว่ามีรถกระบะพุ่งชนรถกับตัวเองอย่างแรง
1: แล้วก็รถกระบะได้รับความเสียหายอย่างหนัก
0: ก็รีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ครับมาช่วยเหลือครับ
1: แล้วผู้เสียชีวิตชื่ออะไรนะ
0: ทราบชื่อคราวหลังว่าคณิตพัฒน์อายุ60ปี
1: แล้วส่วนคนขับล่ะ
0: นายอาทิตย์อายุ36ปี
1: นี่เป็นยังไง
0: ซี่โครงหักครับ
1: จากเหตุการณ์ที่รถชนกันเนี่ยนะ
0: ตำรวจก็ยังไม่ยืนยันสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้
1: ก็ต้องตรวจสอบอีกครั้งนึง
0: รวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง
1: รวมทั้งตอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์อุบัติเหตุ
0: ขอจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเนาะ
1: อุบัติเหตุ
0: ข้างข้ามกลางคืนไม่มีธุระอย่าไปไหนเลยคุณผู้ฟัง
1: อ
0: ยู่กับบ้านเลยดีแล้ว
1: นั่นสิน
0: ะชงโกโก้ดื่มชงกาแฟลิต้ากาแฟแล้วนี่ไม่ใช่ดื่มแล้วตากค้างนะเออมันเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพ
1: สุขภาพ
0: ตอนนี้นะกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมนะถุงละ490บาท2ถุง900เนี่ยรับทันที
1: ชาบูหาฟงจากลุงช้าง1ก้อนนะไป
0: พี่น้องนี่พี่น้องนี่นครนายกเดี๋ยวฟังด้วยนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ใส่ใจกระจกโดดหายไปแล้วมั้งเนี่ยตอนคืนจะมารอ89อยู่นั้นเนี่ย
1: แล้วออก FM ซะด้วย
0: FM ซะด้วย
1: เสียง
0: เรายังก็ต้องทรโขงอ่ะ
1: พวกเราทั้ง AM
0: ออก FM ไงไม่รู
1: ้
0: ต้องหงุดต้องหงิดไงไม่รู้เนี่ย
1: เอาฟังกันแล้วการให้มาฟังกันเยอะๆนะ
0: วัดวาไหนจะมีงานแล้วก็ติดต่อกันมานะเราไม่ได้คิดเงินคิดทองหรอก
1: โทรลงโทรเล่แล้วก็ติดต่อกันไป
0: อย่าลิโกมิกันนี่เขาถามทำสัญญาเสร็จเนี่ยเขายังไม่ให้ตังค์นะทำสัญญาเสร็จเนี่ยเขาให้6ล้านเลยนะ
1: ให้รางวัลที่1ไปเลย
0: แต่ว่าให้วันเล่นนะ
1: ว
0: ันทำสัญญาไม่ได้ให้เพราะเคยเจอมาแล้ว
1: เป็นยังไง
0: โอ้เดี๋ยวถามลอตเตอรี่ใบหนึ่งอะวันที่1 6ล้านนะ
1: แถมลอตเตอรี่ให้ใบก็ถูกเข้า
0: พอเขาไปถูกปั๊บแค่นั้นแ
1: หละเป็นไง
0: คุณโชเล่ครับลิเกที่หาไว้ยกเลิกหน่อยก่อนนะครับที่ไหนได
1: ้เป็นไง
0: ไปเอาสอนรามมาเล่นซะนี
1: ่เอาพวกกันมาเล่นซะแหละ
0: เตือนภัยนักวิ่งชอบวิ่งออกกำลังกายอ่ะ
1: แล้วเป็นยังไง
0: ไปเจอผู้ชายหื่นสะกดรอยตามถึงห้องอ
1: ่
0: ะมันไปเจอปุ๊บมันทำอะไรรู้ไหม
1: ไม่รู้อ่ะ
0: มันไปช่วยตัวเองจนสำเร็จความใคร
1: ่โอ้ทำร้ายตัวเอง
0: เออ
1: ปะโถ
0: มันไม่ใช่ธรรมดานะคนประเภทนี้เนาะ
1: มีแบบนี้ด้วย
0: โอ้โหไม่ข่าวนี้ช้าไปหน่อย
1: ที่ไหนอะนะ
0: ที่ออกอากาศฉะเชิงเซาอยู่นะ
1: 8ริ้วเนี่ยนะ
0: เป็นห้องเช่าที่ฉะเชิงเซาผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนางสาวโยเนี่ยอ
1: ายุ30ปี
0: นำคลิปจากกล้องวงจรปิดมาร้องเรียนเพราะขอให้ช่วยเผยแพร่ให้หน่อย
1: เตือนภัยหญิงสาวนักวิ่งด้วย
0: ชอบไปวิ่งออกกำลังกายแล้วเดินคนเดียวในช่วงกลางคืนน่ะ
1: ช่วงเย็นช่วงมืดเนี่ยนะ
0: เขาบอกเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นวันที่13ที่ผ่านมาหลังเลิกงานช่วงเวลา2ทุ่ม
1: 2ทุ่มก็ไปวิ่งออกกำลังกายกับน้องสาว
0: โถกำลังกายสองทุ่มไหมคุณเนย
1: อ้าวคนไม่มีเวลาก็ต้องไปดึกหน่อย
0: เขาก็ไปสนามกีฬาจังหวัดไงก็คนก็เยอะแหละระหว่างวิ่งบริเวณทางโค้งพบชายรูปร่างผอมสูงแล้ว
1: ไป
0: ไม่ใช่โชเล่กับช้าง
1: โอ้ไม่มีโอกาสได้เห็นผมละ
0: ไม่เห็นอะไรอ่ะ
1: ไม่เห็นรูปร่างผมอ่ะ
0: ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณริมทางครับ
1: ชายคนนักกล่าวเนี่ย
0: สวมชุดกีฬาใส่เสื้อสีน้ำเงินก็หมายเลขเบอร์17นะขณะที่วิ่งเข้ามาใกล้ๆได้ยินเสียงชายคนดังกล่าวครางทำหางตาสังเกตเห็นมือชนกำลังจุกจุก
1: จุกมือไม่ว่าง
0: มือไม่ว่างโดยมีรถจักรยานยนต์จอดอยู่บังอยู่นะ
1: ทำร้ายตัวเอง
0: ตอนแรกคิดว่าอาจจะเกาหรือว่าจุกยุงกัดหรือเปล่า
1: แต่แล้วมองดีๆแล้ว
0: เอามองด้วยดีนี่มันออกกำลังกายในพิธีการเงี้ยยึกยักยึกยักช่วยตัวเองนี่
1: สังเกตแล้วมันไม่ใช่แล้ว
0: มันกำลังมีพฤติกรรมอนาจารไงผิดกฎหมายด้วยนะเนี่ย
1: หลังจากนั้นเป็นยังไง
0: ก็รีบวิ่งให้ครบรอบแล้วก็เดินทางกลับบ้านแหมไม่คุณ
1: กลับบ้าน
0: เอาครบรอบอีกเน
1: า
0: ะ
1: เอาคนก็ต้องให้ซบสูตรกันเวลาวิ่งอ่ะ
0: มันไม่ปลอดภัยไปได้แล้ว
1: แต่มันดึกแล้วเนาะสองทุ่ม
0: จะมันวิ่งทำไมล่ะตอนนี้ว้าไอ้คนนี้มันคนดีหรือเปล่าน
1: ั่นว่าช่วยเหลือตนเองไงนะ
0: เดี๋ยวเราไปดูเขาแถวๆเนี่ยดอนปูเนี่ย
1: ศรีประจันสุพรรณบุรีนะ
0: ดูเหอะไม่มีใครช่วยแกก็ช่วยตัวเองแหละพี่ดา
1: ไปซื้อไปอุดหนุนเขา
0: เอาขอบคุณปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งเดี๋ยวเจอกันบ่ายสองนะ
1: วันนี้ไปส่งให้สองตันใช่ไหม
0: สองตันครึ่งบวก
1: เป็นสาม
0: ตันเป็นสามตัน
1: รอรับปุ๋ยด้วยนะ
0: พี่สำลิดนะศิลาดานนะมโนร
1: ม
0: วันนี้ไปกันแล้วครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟัง
1: นานเ
0: จโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที
1: ่คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
6: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ
7: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาวานอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่อง
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะพลดอนยืนยันรัฐบาลพร้อมรับศึกซักฟอกชี้แจงทุกประเด็นและพบร่างแล้วชายพลัดตกท่อระบายน้ำเสียชีวิตใต้ BTS ปุณณวิถีสักครู่มาติดตามค่ะ
10: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
11: ะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: พลดอนยืนยันรัฐบาลพร้อมชี้แจงทุกประเด็นหากฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจย้ำไม่กังวลกระทบเสถียรภาพรัฐบาลส่วนจะหยิบยกประเด็นคดีหัวสวหรือไม่ขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายพลดอนปิศาจนันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยระบุว่าขณะนี้ต้องรอฝ่ายค้านยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนจากนั้นฝ่ายรัฐบาลจะได้พิจารณารายละเอียดว่าฝ่ายค้านมีประเด็นใดที่ต้องการอภิปรายโดยหลังจากการยื่นยติแล้วคาดว่าจะมีขั้นตอนการตรวจสอบยติประมาณ1สัปดาห์และอาจจะใช้เวลาให้รัฐบาลเตรียมตัวอีกประมาณ 7-10 วันซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติเมื่อใดโดยนายพลดอนยืนยันว่ารัฐบาลมีความพร้อมที่จะชี้แจงทุกประเด็นและทุกข้อกล่าวหาพร้อมระบุว่าไม่รู้สึกกังวลว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเนื่องจากรัฐมนตรีแต่ละคนมีความมั่นใจว่าที่ผ่านมามีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและพยายามแก้ไขปัญหาของประเทศส่วนกรณีที่อาจมีการหยิบยกประเด็นคดีหัวสว.มาอภิปรายด้วยหรือไม่นั้นนายพลดอนระบุว่าไม่สามารถตอบได้เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้เขียนยติต้องสอบถามฝ่ายค้านว่ายังมีประเด็นใดที่ติดใจหรือสงสัยและหากมีการบรรจุไว้ในยติฝ่ายรัฐบาลก็พร้อมชี้แจงทุกข้อกล่าวหาส่วนฝ่ายค้านจะยื่นยติตามรัฐธรรมนูญมาตรา151หรือมาตรา152นายพลดอนระบุว่าเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านจะเป็นผู้พิจารณาที่ผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: สำนักงานเขตพระโขนงรายงานความคืบหน้าเหตุคนงานรับเหมาท่อไฟฟ้าโรงดินพลัดตกภายในบ่อระบายน้ำบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถีถนนสุขุมวิทเมื่อช่วงเช้าวันนี้เบื้องต้นคาดว่าลงไปภายในท่อเพื่อล้างตัวก่อนพลัดตกลงไปอาจเกิดจากการลื่นภายในท่อมีความลึกประมาณ 2-3 เมตรเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาล่าสุดเวลา 8:55 น.เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยปตึกตึ้งปฏิบัติการใต้น้ำพบร่างผู้เสียชีวิตดังกล่าวและดำเนินการนำร่างออกจากพื้นที่เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนกำลังทหารพรานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าปรับปรุงบ้านให้ประชาชนเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: พื้นบ้านหลังหนึ่งอาจไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าพื้นที่ที่แข็งแรงพอให้คนในครอบครัวได้เดินได้ใช้ชีวิตและได้พักอาศัยอย่างปลอดภัยในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49นำกำลังพลชุดกิจการพลเรือนและชุดช่างลงมือช่วยประชาชนปรับปรุงพื้นบ้านจากพื้นที่เดิมที่ใช้งานไม่สะดวกให้กลายเป็นพื้นคอนกรีตที่แข็งแรงและเหมาะสมกับการใช้ชีวิตมากขึ้นทหารที่กำลังผสมปูนขนวัสดุและช่วยกันเทคอนกรีตอาจดูเป็นงานช่างธรรมดาแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังคือการลดปัญหาเล็กๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของครอบครัวหนึ่งทั้งเรื่องความสะดวกในการเดินการดูแลบ้านความปลอดภัยของคนที่อยู่อาศัยและระหว่างที่มือกำลังทำงานปากก็ได้พูดคุยกันกำลังพลทหารพรานใช้โอกาสนี้รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนทำให้การลงพื้นที่ในครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงปูนและแรงงานแต่ยังมีความใกล้ชิดและความเข้าใจที่เกิดขึ้นระหว่างทหารกับประชาชนเพราะในพื้นที่ชายแดนใต้การดูแลประชาชนอาจเริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัวที่สุดและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
8: คุณกำลังฟังจทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
9: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
10: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ห ภัยคุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
11: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
10: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
12: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
10: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ 25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีนเน่อย่างละ50cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีนไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิด วีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025ไม่ต้องกลัวหนาวไม่ต้องกลัวเหลืองเตี้ยแคระแกรนไม่กินปุ๋ยสำหรับข้าวระยะแตกก่อใช้วัคซีไรซ์ 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวต่อให้หนาวแค่ไหนข้าวก็แตกกอเขียวใบตั้งไม่แคร์แกรนหมดปัญหาใบเหลืองเพลี้ยไฟไรแดงสำหรับข้าวระยะออกรวงใช้วัคซีไรซ์ผสมกับวีซ่าเร่งรวงข้าวจะออกรวงไวได้รวงใหญ่ไม่เป็นเชื้อราอย่าลืมวีซ่าขั้วเหนียวป้องกันการหลุดร่วงของเมล็ดข้าวอากาศหนาวเย็นแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนี0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี

0: ข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรไทยนวัตกรรมใหม่สำหรับพืชไร่และนาข้าวชีวภาพปราบราแก้ปัญหาโรคราทุกชนิดใบจุดใบไหม้ขอบใบแห้งใบขาวและโรคเน่าในนาข้าวใช้ชีวภาพปราบรา 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเชื้อโรคในนาหายไปข้าวแตกกอใหม่ให้ผลผลิตดีสำหรับพืชไร่ชีวภาพปราบราป้องกันและรักษาโรครากเน่าหัวเน่าโคนเน่าใบไหม้โรคเหี่ยวราสนิมแคนเกอร์แอนแทรคโนสใช้ชีวภาพปราบราผสมวัคซีนฉีดพ่นโรคหายแตกใหม่ใบงามชีวภาพปราบรารักษาโรคจากเชื้อราไวรัสและแบคทีเรียทุกชนิดประหยัดปลอดภัยไม่ต้องใช้ยาจับใบและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสนใจติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
1: เหลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง

0: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนยางละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
0: เพลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
0: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนยางละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025

แต่ร้องไห้ปล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนทุกทุกวันทุกหยดรดที่นอนนั้นท่วมเติมเปียกหมอน

0: ้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ที่100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085 517 9025 085 517 9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
0: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ที่100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085 517 9025085 517 9025ทางเลือกใหม่ของ
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
8: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่ ทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12 นาฬิกากับทั้งมนรัฐขันธวินหุค่ะนายกเป็นประธานพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลสัตมวานอุทิศถวายเป็นพระราชขออภัยค่ะเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสักครู่มาติดตามค่ะ
11: สนับสนุนโดย
12: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
13: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วอะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณธรรมเนียบรัฐบาลคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: เมื่อเช้านี้ที่ตึกสันติมัตรีธรรมเนียบรัฐบาลในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่อที่ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงรัชสารีริศรีพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในธรรมเนียบรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่ฝนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โอกาสนี้พระสงฆ์สนับสนุนประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคถาและนำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์และทอดผ้าไตรบางสกุลจำนวน10ไตรจากนั้นนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำกราบกราบพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาลยศวัฒน์พงษ์ประภาสเลยครับ
4: ส่วนที่อาคารรัฐสภานายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรวมพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายในงานประกอบด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารขณะที่ในภูมิภาคจังหวัดต่างๆองค์กรภาครัฐเอกชนประชาชนร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและน้อมถวายความอาลัยด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้นายศรีหศักดิ์ยันสหรัฐจ่อแบกฤทธิ์วรภักดิ์ไม่กระทบความน่าเชื่อถือไทยเหตุเป็นเรื่องส่วนตัวย้ำไทยให้ความสำคัญปราบสแกมเมอร์คุณนิพิษพลเชยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายศรีหศักดิ์พวงกิจแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีคณะกรรมาธิการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐสอบสวนเพื่อลงโทษคว่ำบาตรบุคคล28รายและ2บริษัท

0: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
1: ข่าวดีโฉมใหม่GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light ถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cap New Light สั่งเลย0947619922
2: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
3: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทวเอ็นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวันหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
4: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
5: ทำไงดีวันนี้เมื่อย

0: TTCAP New Life เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Life มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922

0: 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2
1: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมดิซินฟาร์มาจำกัด
2: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
3: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนออนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619992

0: เจ้าควาย
1: ความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: ครับเราสองคนนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณมาศอัธมนนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสุโพจน์สำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้นะครับ
2: ค่ะ
1: เที่ยงนี้นะครับเราเริ่มที่กระทรวงมหาดไทยนะครับได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรงานพระพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงโดยเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมานะครับนายอัธยาโนรุไทยผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านได้เป็นประธานการประชุมนะครับในการเตรียมความพร้อมครับเฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยครับ
2: ค่ะสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการบูรณาการจากภาคส่วนต่างๆค่ะเพื่อสนับสนุนภารกิจรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกระทรวงมหาดไทยนะคะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการร่วมดำเนินภารกิจดังกล่าวโดยมีศูนย์ปฏิบัติการข่าวกระทรวงมหาดไทยค่ะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางหลักของส่วนกลางควบคู่ไปกับการติดตามความพร้อมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการวางมาตรการด้านความปลอดภัยและระบบคมนาคมรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จัดงานค่ะ
1: ที่ประชุมนะครับได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรนะครับในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและร่วมกันพิจารณานะครับในร่างแผนดำเนินงานอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนจากจังหวัดต่างๆที่จะมาร่วมพระราชพิธีครอบคลุมทั้งการจัดระเบียบเรื่องขบวนรถนะครับการกำหนดจุดจอดรถและก็จุดพักคอยการจัดระบบสุขอนามัยการพยาบาลเบื้องต้นการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงแผนเผชิญเหตุและการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้การดูแลผู้มาร่วมรำลึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณนี่เป็นไปอย่างมีระบบนะครับมีมาตรฐานและดูแลได้อย่างทั่วถึงนะครับในทุกวิติให้ได้รับความสะดวกนะครับและก็ความปลอดภัยตลอดเส้นทางแล้วก็เพื่อสนับสนุนนะครับให้งานพระราชพิธีนี่สำเร็จลุล่วงไปได้นะครับด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมพระเกียรติทุกประการครับ
2: ค่ะสำหรับกองทัพบกเองนะคะเมื่อวานนี้ทางด้านของพลเอกณัฐวัฒน์อัคนิบุตรที่ปรึกษากองพลที่1รักษาพระองค์ค่ะเป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับเส้นทางการเดินริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ห้องประชุมสุรเสนาชั้น3กองบัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์โดยที่ประชุมนะคะได้มีการหารือเกี่ยวกับการเคลื่อนริ้วขบวนที่1ซึ่งมีกำหนดเริ่มในวันที่16ธันวาคมนี้ค่ะรวมถึงแนวคิดและรูปแบบการจัดริ้วขบวนโดยเป็นการจัดรูปแบบคล้ายแถวแซงให้กำลังพลเดินขึ้นไปเทียบข้างก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการส่งต่อริ้วขบวนค่ะ
1: สำหรับการปฏิบัติและก็การตั้งแถวนะครับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็จะออกมารวมกับแถวแซงเพื่อจัดแถวนะครับไล่ตามส่วนต่างๆของริ้วขบวนมีจุดสำคัญนะครับในการส่งต่อระหว่างริ้วขบวนที่1และริ้วขบวนที่2รวมถึงการพิจารณาการเคลื่อนย้ายพระบรมโกศนะครับจากพระยานมาตร3ลำคาญนะครับไปยังพระมหาพิชัยราชรถทั้งนี้นะครับแถวแซงของกองร้อยในระดับเดียวกันก็จะเข้ามาประกบคู่นะครับกับแถวกำลังพลของพระยานมาตร3ลำคาญโดยให้วงดุริยางค์ฐานบกนะครับเดินตามจุดต่างๆที่กำหนดรูปแบบการสวนสนามนะครับ หากปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนะครับก็จะเหลือเพียงวงดุริยางค์ฐานบกนะครับที่ตั้งประจำตามจุดต่างๆครับ
2: ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะในวันนี้เนี่ยเราก็มีคลิปวิดีโอการทำดอกยมหินค่ะดอกไม้จันทร์แทนหัวใจชาวจังหวัดแพร่น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: จังหวัดแพร่รวมพลังภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สำหรับจังหวัดแพร่กำหนดจัดทำดอกไม้จันทร์ในรูปแบบดอกยมหินซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดแพร่โดยเลือกใช้วัสดุธรรมชาติมาประดิษฐ์อย่างประณีตเหมาะสมกับพิธีสำคัญสะท้อนทั้งอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความตั้งใจของชาวจังหวัดแพร่พร้อมเชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: ก็ขอบคุณนะคะสำหรับคลิปวิดีโอค่ะจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่นะคะก็ทำให้เราเนี่ยได้นำมาเผยแพร่ให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยได้รับชมแล้วก็ได้รับฟังกันนะคะถึงการเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับงานพระบรมราชพิธีงานนี้ในครั้งนี้นะคะเราไปต่อกันที่ปากคลองตลาดกันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยถ้าพูดถึงปากคลองตลาดหลายคนก็คงนึกถึงภาพช่อดอกไม้รับปริญญาค่ะตลาดค้าส่งตอนตีสองหรือความวุ่นวายของรถซาเล้งขนของค่ะแต่เดือนกันยายนนี้ย่านเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะกำลังจะถูกเนรมิตให้กลายเป็น Flowerdestination แห่งใหม่นะคะเมื่อทีม Awakening ค่ะผู้อยู่เบื้องหลังงานเทศกาลแสงไฟสุด creative แท็กทีมกับ Friday ยอดพิมาน River Walk การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Fanta ธนบุรีพาณิชย์และอ้วยอันโอสดจัดงาน Bangkok Flower Festival 2026ขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะ
1: งานนี้นะครับจะจัดเต็ม10วันรวดเลยนะครับบนสเปซสวยริมน้ำนะครับอย่างยอดพิมาน River Walkที่ได้รวมเอาวัฒนธรรมดอกไม้นะครับศิลปะแสงสีเสียงแล้วก็กิจกรรมไลฟ์สไตล์นะครับมาไว้ในที่เดียวกันเลยโซนจัดนิทรรศการดอกไม้นะครับในร่มเนี่ยมีติดแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับอันนี้สามารถที่จะเดินถ่ายรูปสวยๆได้แบบไม่ต้องกลัวเหงื่อซึมแล้วก็มี projection mapping นะครับโชว์การ mapping สเกลใหญ่ตระการตานะครับที่ take view ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะเปลี่ยนดอกไม้ให้มีชีวิตแล้วก็สร้างสีสันยามค่ำคืนแล้วก็มี flower and craft market นะครับตลาดนัดสายไลฟ์สไตล์นะครับรวบรวมของกินแล้วก็สินค้างานคราฟนะครับในทีมดอกไม้กว่า20บูธแล้วก็สุดท้ายคือ11 workshop นะครับลายคราฟขนคลาสมานะครับเพื่อมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอีกเพียบทั้งการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นปั้นดินเผาทำน้ำหอมดอกไม้ชงชาดอกไม้จากทีมอ้วยอันโอสดนะครับรวมถึง Exclusive ครับเวิร์กช็อปนี่การสกัดกลิ่นดอกไม้ทำเป็นเครื่องดื่มรสชาติของตัวเองนะครับกับแบรนด์เครื่องดื่มคราฟต์ไทยนะครับอย่างออนซอนนะครับอันนี้เป็นครีเอทีฟเป็นยี่ห้อของเขาเลยนะออนซอน
2: อ๋อออนซอน
1: ครับ
2: โอ้กิจกรรมน่าออนซอนมากค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหากิจกรรมช่วงเย็นนะคะมาพิกัดหาพิกัดมุมถ่ายรูปเก๋ๆหรือว่าอยากลองทำเวิร์กช็อปสนุกๆท่ามกลางบรรยากาศริมน้ำเจ้าพระยาที่ได้ร้อมไปด้วยดอกไม้นานาชนิดค่ะก็แชร์โพสต์นี้ไว้แล้วนะคะก็แชร์โพสต์ไว้แล้วชวนเพื่อนชวนแฟนชวนคนที่คุณรักค่ะมาเดินเล่นนะคะกับกิจกรรม Bangkok Flower Festival นะคะที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง27กันยายนค่ะจัดขึ้นระหว่างวันในช่วงเวลา15 นาฬิกาถึง 22 นาฬิกานะคะจัดที่ พิกัดนั้นก็คือยอดพิมาน River Walk ปากคลองตลาดนะคะในส่วนของการเดินทางมาค่ะก็ลง MRT สนามชัยเดินต่ออีกประมาณ350เมตรนะคะท่าเรือราชินีท่าเรือสะพานพุทธกิจกรรมนี้นะคะมีค่าใช้จ่ายนั่นก็คือค่าบัตรเนี่ย150บาทแต่ทุกท่านที่เข้าไปเนี่ยก็จะได้รับฟรีดอกไม้นะคะสำหรับเข้าไปถ่ายภาพนั่นเองค่ะเป็นพร็อพถ่ายภาพซึ่งล่าสุดเนี่ยถ้าเล่นโซเชียลเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเทรนใหม่มาแล้วนะคะเป็นพวงมาลัยติดกับผม
1: ครับก็ใครอยู่ใกล้ๆหรือว่าสะดวกก็ไปเยี่ยมชมกันได้และอีกตลาดหนึ่งนะครับที่จะไม่พูดเลยก็ไม่ได้นะครับนั่นก็คือตลาดน้อยซึ่งในขณะนี้นะครับตลาดน้อยนี่ติดอันดับ14ย่านนะครับที่เท่ที่สุดในโลกนะครับประจำปี2026โดย Time Out นะครับก็คือจากย่านเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่คุ้นเคยกันนะครับในภาพของร้านอะไหล่และก็อู่เครื่องยนต์วันนี้นะครับตลาดน้อยนี่ได้กลายเป็นอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะครับที่เต็มไปด้วยเรื่องราวให้ค้นหาตรอกเล็กๆแห่งนี้นะครับมีทั้งศาลเจ้าจีนเก่าแก่นะครับมีบ้านโบราณคาเฟ่ในตึกแถวบาร์เล็กๆนะครับแล้วก็งานศิลปะที่ซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆโดยทั้งหมดนะครับอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมนะครับอย่างเป็นธรรมชาติและนี่ก็คือเสน่ห์นะครับที่ทำให้ตลาดน้อยนี่ได้รับการยกให้เป็นอันดับที่14นะครับในลิสต์ย่านที่เท่ที่สุดในโลกประจำปี2026นะครับจาก Time Out Global นะครับ
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดนะคะที่คนพูดถึงกันเยอะมากๆเลยนะคะไปต่อกันที่เรื่องของวันประมงแห่งชาติกันบ้างค่ะซึ่งกิจกรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่21กันยายนและ22กันยายนนะคะทางด้านของกรมประมงเนี่ยได้เชิญชวนค่ะร่วมงานใหญ่ใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงใต้ร่มพระบารมี100ปีในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารนะคะก็จะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวค่ะการเดินทางนะคะผ่านการร้อยเรียงเป็น4ยุคสำคัญ4ยุคสำคัญได้แก่อะไรบ้าง4ยุคสำคัญนั้นก็คือยุคแห่งการก่อตั้งยุคแห่งการพัฒนายุคเพื่อความก้าวหน้าและยุคเพื่อความยั่งยืนนั่นเองค่ะสำหรับ4ยุคสำคัญนี้นะคะจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญที่กรมประมงเนี่ยได้สร้างรากฐานแล้วก็พัฒนาการประมงไทยไม่ว่าจะเป็นด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการวิจัยและพัฒนาค่ะการส่งเสริมอาชีพตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างสมดุลเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชาวประมงมาอย่างยาวนานโดยเรื่องราวทั้ง4ยุคนะคะจะถูกนำมาร้อยเรียงเรื่องราวถ่ายทอดผ่านกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆภายในงานตลอดการจัดงาน2วันเลยค่ะก็จะครอบคลุมทั้งพิธีการกิจกรรมเชิดชูเกียรติการถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดจนการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รับฟังในขณะนี้ค่ะได้มีส่วนร่วมกับภารกิจของกรมประมงด้วยค่ะ
1: กิจกรรมก็มี2วันนะครับโดยในวันที่21กันยายน2519ในช่วงเช้าได้รับพระกรุณาธิคุณนะครับจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานนะครับในพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมประมงครบ100ปีทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับพร้อมกับทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการครบรอบ100ปีกรมประมงซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญนะครับของการจัดงานจำนวน6นิทรรศการนะครับก็ประกอบด้วยนิทรรศการ100เรื่องราว100ปีกรมประมงนะครับนิทรรศการ1ศตวรรษแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาประมงไทยอย่างยั่งยืนนิทรรศการสืบสานพระราชดำริสร้างอาชีพสู่การพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนนิทรรศการ100ปี100ปลาไทยจากสายน้ำสู่ความมั่นคงทางอาหารนิทรรศการสายน้ำแห่งชีวิตเสริมพลังชุมชนประมงท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนนิทรรศการ DOF Tech นะครับ100 year นะครับก็คือ9ที่100สู่ประมงดิจิทัลสำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายนะครับก็จะมีพิธีการมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานและก็ผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อวงการประมงเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานอาทิรางวัลข้าราชการดีเด่นนะครับรางวัลเลิศรัฐรางวัล DOF Next Gen Influencer เป็นต้นนะครับก็เป็นงานที่น่าสนใจครับ
2: ค่ะและสำหรับในวันที่22กันยายนนี้นะคะทางด้านของกรมประมงค่ะก็จะมีการจัดเตรียมกิจกรรมเวที Fat Talk นะคะที่จะพาผู้เข้าร่วมงานเนี่ยไปเปิดมุมมองและสัมผัสอนาคตของการประมงไทยผ่าน18ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่นของกรมประมงค่ะที่นำมาถ่ายทอดแบบเจาะลึกนะคะอาทิโครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลนะคะโครงการวิจัยนวัตกรรมระบบการอนุบาลลูกปลาในน้ำเป็นการโครงการวิจัยนวัตกรรมระบบการอนุบาลลูกปลาในน้ำไหลแบบอัจฉริยะค่ะโครงการจากไข่ตุ๋นสู่เขาเรียกว่าฟังก์ชันฟีดนะคะเป็นนวัตกรรมอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์น้ำวัยอ่อนเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ยังเปิดให้พี่น้องประชาชนค่ะทั่วไปที่สนใจเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้และเปลี่ยนมุมมองและพูดคุยกับทีมนักวิจัยของกรมประมงโดยตรงเพื่อเปลี่ยนงานวิจัยให้กลายเป็นองค์ความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้นะคะแล้วก็ตลอดจนนำไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริงในอนาคตด้วยค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับตลอดการจัดงานทั้ง2วันนะครับภายในงานก็ยังมีกิจกรรมที่จะทำให้กรมประมงเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้นั่นก็คือกิจกรรมเปิดบ้านกรมประมงนะครับ Open House ที่พร้อมพาทุกท่านนะครับไปสัมผัสแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจด้านการประมงอย่างใกล้ชิดโดยครอบคลุมนะครับองค์ความรู้ที่สำคัญนะครับได้แก่ด้านการวิจัยอาหารสัตว์น้ำด้านการประมงทะเลด้านการประมงน้ำจืดและด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงพร้อมกับรับการถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับจากเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้ทุกท่านสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้นะครับในการต่อยอดอาชีพตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆนะครับในการดำเนินธุรกิจในอนาคตด้วยครับ
2: ค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะสำหรับงานนี้นั่นก็คือกรมประมงเนี่ยเขาได้มีความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนค่ะในการชูศักยภาพของสินค้าประมงท้องถิ่นทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการแปรรูปนะคะโดยได้เปิดพื้นที่ภายในงานให้มีการจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นตลอดจนผู้ประกอบการภาคเอกชนค่ะแล้วก็เครือข่ายฟิชเชอร์แมนนะคะช็อปจากแต่ละจังหวัดกว่า36ร้านค้าเพื่อสนับสนุนชาวประมงและผู้ประกอบการในชุมชนได้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าโดยตรงถึงผู้บริโภคค่ะพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมสินค้าประมงท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนค่ะ
1: นะครับก็ในโอกาสนี้นะครับกรมประมงก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวสู่ศตวรรษใหม่นะครับกับกรมประมงพร้อมกับพบกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับที่รอให้ทุกท่านได้มาสัมผัสก็เข้าชมฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่21ถึง22กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นนะครับก็มาเยี่ยมชมกันได้นะครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็กลับมาในช่วงต่อไปของรายการครับ
4: รู้หรือไม่คำว่าทหารอาสาในกองทัพ บกแตกต่างกันอย่างไรและมีกี่ประเภทวันนี้พวกเราศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพ บกจะมาอธิบายให้เข้าใจและให้ฟังกันแบบง่ายๆค่ะทหารอาสามีหลายเส้นทางแล้วคุณเหมาะกับเส้นทางไหนพลทหารกองประจำการหรืออาสาสมัครลักษณะคือผู้ที่สมัครใจแทนการจับใบดำใบแดงประจำการราว2ปีพร้อมโอกาสต่อสัญญาและฝึกพร้อมรบมีโอกาสไปต่อยอดเส้นทางอื่นในกองทัพได้ตามหลักเกณฑ์2พลอาสาสมัครคือข้าราชการทหารเต็มตัวปฏิบัติงานในบางเหล่าเช่นทหารสารวัตรการสัตว์และดุริยางโดยรับราชการต่อเนื่องได้จนถึงเกษียณอายุราชการ3อาสาสมัครทหารพรานทำหน้าที่ดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนและพื้นที่พิเศษกำลังพลสัญญาจ้างราวละ4ปีสามารถต่อสัญญาได้4ทหารอาสาลักษณะคือคัดเลือกจากกำลังพลสำรองมีทั้งนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนสัญญาจ้างครั้งละ4ปีต่อได้รวมไม่เกิน8ปีและปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวตามภารกิจของหน่วย5พลทหารอาสาหรือบุคคลพลเรือนหรือว่าทหารกองหนุนที่สมัครใจเข้ามารับราชการในอัตราพลทหารซึ่งในปีนี้ปีงบประมาณ2570กองทัพ บกได้เปิดรับพลทหารอาสาแล้วนะคะรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยา2569 ไปจนถึงวันที่24มกราคม2570ค่ะแม้จะมีคำว่าอาสาเหมือนกันแต่สถานะเวลารับราชการรูปแบบสัญญาและภารกิจแตกต่างกันติดตามข่าวสารและการรับสมัครได้ที่เพจกองทัพบก Royal Thai Army ค่ะ
2: ค่ะก็มาทำความเข้าใจกันนะคะระหว่างพลทหารอาสากับทหารอาสาถึงจะมีคำว่าอาสาเหมือนกันแต่ว่าบทบาทหน้าที่สัญญาเนี่ยไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
2: ค่ะก็ถือว่าขอบคุณนะคะคลิปข้อมูลดีๆนะคะจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะมาทักทาย FC กันก่อนดีไหมคะนั่นก็คือทักทายคุณสวัสดิ์ชาดาคุณหนุ่มอันดาหน้าใสจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณสุรศักดิ์นะคะเช่นเดียวกันจังหวัดภูเก็ตเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
2: ค่ะแล้วก็มีคุณธ
1: ิ
2: ดาโตมาคุณนิ่มคุณสวัสดิ์ช
1: า
2: ดาคุณนิ่มจันทสิงห์คุณโอ๊ตไฮโลรู้สึกว่าคุณโอ๊ตไฮโลนี่จะขอตัวไปแล้วเน
1: า
2: ะไป
1: ไปทำงาน
2: ไปทำงานต่อนะคะก็ขอบคุณ FC ทุกท่านมากเลยค่ะที่ติดตามนะคะข้อมูลข่าวสารจากเพจ Army Radio ของเรานะคะก็กลับมาในพื้นที่ของกองทัพบกกันค่ะเมื่อช่วงเช้าภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะคะได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะโดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปจากวัดหงรัตนารามราชวรวิหารบริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5และพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ
1: ในส่วนของรัฐบาลนะครับก็มีการดำเนินการเช่นเดียวกันนะครับในช่วงเช้านายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลนะครับภริยาได้เป็นประธานนะครับในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลนะครับแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีนะครับและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่นะครับของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับ
2: ค่ะก็ถือว่ามีการจัดขึ้นนะคะในทุกหน่วยงานนะคะเพื่อถวายเป็นพระกุศลนะคะมาต่อกันในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนใต้ค่ะนั่นก็คือคดีเผาปั๊มน้ำมันปตท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ค่ะโดยในวันนี้พันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้เปิดเผยนะคะว่าศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษา2จำเลยนั่นก็คือนายฮัมบาลีและนายฮิกมีนะคะในคดีเหตุลอบวางเพลิงเผาปั๊มน้ำมันปตท.รวม6จุดในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องจะแนะระแงะสุไหงโกลกและแหวงจังหวัดนราธิวาสรวม5อำเภอเมื่อวันที่11มกราคม2569โดยลงโทษในความผิดฐานอ้างยี่จำคุก1ปีก่อนลดโทษกึ่ง1เหลือจำคุก6เดือนและไม่รอการลงโทษค่ะ
1: ศาลพิจารณานะครับจากพยานหลักฐานในสำนวนแล้วนะครับเห็นว่ามีข้อเท็จจริงนะครับเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าจำเลยนะครับมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่แต่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานนะครับว่าจำเลยนี่มีส่วนร่วมโดยตรงกับเหตุรอบวางเพลิงในวันดังกล่าวจึงพิพากษาลงโทษนะครับในความผิดฐานอ้างยี่เป็นจำคุก1ปีนะครับแล้วก็เนื่องจากจำเลยนะครับได้ให้การรับสารภาพศาลก็พิจารณาลงโทษลดโทษกึ่งหนึ่งนะครับเหลือจำคุก6เดือนโดยไม่รอการลงโทษครับ
2: ค่ะทั้งนี้นะคะจำเลยถูกคุมขังระหว่างการอุทธรณ์คดีทางดังกล่าวค่ะโดยคำพิพากษาเป็นผลจากการพิจารณาพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงตามกระบวนการยุติธรรมของศาลเพื่อให้การดำเนินคดีเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายและหลักความเป็นธรรมค่ะ
1: นะครับแล้วก็มากิจกรรมดีๆนะครับที่เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับเรียกว่าโหวตผลงานภาพยนตร์สั้นนะครับภายใต้หัวข้อก็คือเป็นได้ในสิ่งที่อยากเป็นนะครับ Be What You Wantโดยกองทัพบกนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งกำลังใจให้กับภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมนะครับด้วยการรับชมนะครับพร้อมกับกดไลค์และกดแชร์ในคลิปวิดีโอที่คุณชื่นชอบนะครับเพื่อที่จะเฟ้นหารางวัล Most Like ครับ
2: ค่ะสามารถร่วมสนุกและโหวตง่ายๆนะคะเพียงขั้นตอนแรกค่ะเข้าไปที่ YouTube ค่ะพิมพ์คำว่ากองทัพบก Royal Thai Army นะคะขั้นตอนที่2นั่นก็คือสามารถที่จะเลือกชมคลิปภาพยนตร์สั้นที่เราประทับใจค่ะและขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะนั่นก็คือกดไลค์และกดแชร์เพื่อที่จะดันคลิปที่คุณชอบเนี่ยให้ไปถึงฝันสำหรับการกดไลค์เนี่ยจะมีคะแนนให้เช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือกดไลค์เนี่ย1คะแนนนะคะและกดแชร์ก็จะเป็น2คะแนนค่ะ
1: นะครับก็สามารถที่จะร่วมโหวตได้นะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนกระทั่งถึงวันที่24กันยายนนี้เท่านั้นนะครับเสียงของคุณมีค่านะครับเพราะฉะนั้นรักใครชอบผลงานไหนก็อย่าลืมเข้าไปร่วมส่งพลังแล้วก็ให้กำลังใจผลงานแล้วก็ในช่วงนี้นะครับเราก็พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพบคุยกันในช่วงท้ายของรายการครับ

0: ค่ะก็เรียกได้ว่าจบไปแล้วนะคะสำหรับการซ้อมย่อยนะคะครั้งที่6เมื่อวานนี้คุณบุญยฤทธิ์ก็ไปรับชมมา
1: ไปชมที่สวนสันติชัยปราการนะครับ
0: ค่ะสำหรับในเดือนกันยายนนี้นะคะก็จะมีการซ้อมย่อยอีกครั้งในวันที่23กันยายนค่ะหลังจากนั้นในเดือนตุลาคมก็จะมีการซ้อมย่อยด้วยกัน3ครั้งนะคะนั่นก็คือวันที่2ตุลาคม8ตุลาคมและ15ตุลาคมและจะมีการซ้อมใหญ่ค่ะ2ครั้งนั่นก็คือวันที่21และ28ตุลาคมนั่นเองค่ะสำหรับวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินนะคะจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้พี่น้องประชาชนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมรับเสด็จและรับชมการฝึกซ้อมได้นะคะตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณราชวรารามค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาอีกเรื่องนึงนะครับทางเป็นการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังนะครับในเรื่องของดินถล่มนะครับน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้ล่าสุดนะครับศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพย์พยากรธรณีก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะครับระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปนะครับในพื้นที่15จังหวัดนะครับก็มีจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดชุมพรระนองพังงากระบี่และจังหวัดตรังนะครับเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะครับมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะครับก็ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่เรียกว่าตกสะสมอย่างต่อเนื่องนะครับวัดปริมาณน้ำฝนได้นะครับในรอบ24ชั่วโมงนี้นะครับได้มากถึง120มิลลิเมตรแล้วก็เกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วนะครับซึ่งก็อาจจะส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเนี่ยเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยค่ะและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องนะคะหากเกิดเหตุเนี่ยให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยได้รับทราบแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วค่ะ
1: นะครับแล้วก็มีการประชุมคณะกรรมการร่วมมือนะครับในการรักษาความสงบชายแดนนะครับก็คือความคืบหน้านะครับของการประชุมคณะกรรมการร่วมมือระหว่างรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยลาวนะครับซึ่งได้จัดขึ้นนะครับที่จังหวัดเลยนะครับซึ่งฝั่งไทยนี่ก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานร่วมนะครับฝั่งสปป.ลาวก็มีนายภูวงศ์บุญชูนะครับก็เป็นประธานร่วมฝั่งสปป.ลาวซึ่งก็มีหน่วยงานราชการนะครับเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือนะครับในการปฏิบัติงานร่วมกันสำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ไทยรวมกำลัง
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับธมลรัฐขันธวินหุค่ะนายกรัฐมนตรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการระบุพร้อมเดินหน้าโครงการลดภาระประชาชนและเหตุน้ำมันรั่วคลองเตยใกล้กระจ่างค่าต้นต่อจากดินใต้ต่อหม้อสุดตัวทำท่อรั่วซึมสักครู่มาติดตามค่ะ
6: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: โซฟา
2: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการขอทุกคนปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติส่วนโครงการไทยพลัสเฟส2จะใช้เงินกู้คงเหลือจากพรก.กู้เงิน 40,000 ล้านบาทต่ออายุโครงการรอเคราะห์เฟส2ได้500หรือ 1,000 บาทปุญญวัฒน์ธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าซึ่งทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละขับเคลื่อนภารกิจของประเทศด้วยความมุ่งมั่นรับผิดชอบและยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมมาโดยตลอดจนทำให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตนขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรียังได้ตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะต่ออายุไปอีก2เดือนจะให้เดือนละ 1,000 หรือ500บาทว่าเรื่องนี้ขอให้ไปถามนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังพร้อมยอมรับว่าได้ดำเนินการใช้งบประมาณที่เหลือจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศก้อนแรกประมาณ 40,000 ล้านบาทยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามเหตุน้ำมันรั่วในท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยโดยกล่าวว่าหลังตรวจพบคราบน้ำมันไหลเข้ามาต่อเนื่องขณะล้างท่อระบายน้ำเมื่อวันพุธที่ผ่านมากทม.จึงขุดเปิดหน้าดินร่วมกับบริษัทผู้ดูแลท่อจนพบจุดน้ำมันซึมและหยดออกมาจากแนวท่อใต้ต่อหม้อทางด่วนสถานการณ์ขณะนี้ท่อน้ำมันดังกล่าวได้สวมปลอกเหล็กหุ้มไว้เพื่อเสริมความแข็งแรงจึงยังไม่เห็นรูรั่วโดยตรงเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันระหว่างโครงสร้างต่อหม้อทางด่วนที่มีเสาเข็มกับแนวท่อที่วางบนชั้นดินส่วนผลวิเคราะห์ที่ระบุว่าเป็นน้ำมันเก่านั้นสันนิษฐานว่าเกิดจากการรั่วซึมสะสมจากรอยรั่วขนาดเล็กมานานเจือปนกับสารอื่นในดินส่วนที่มีการรายงานว่าไม่พบรอยรั่วนั้นคือท่ออีกบริเวณหนึ่งสำหรับข้อมูลทางเทคนิคและการยืนยันสาเหตุอย่างเป็นทางการกทม.จะให้กระทรวงพลังงานเป็นผู้ชี้แจงทั้งนี้เจ้าหน้าที่กทม.และทีมงานที่เกี่ยวข้องจะคอยเฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องกระทรวงกลาโหมเผย8วันแรกโครงการพลทหารอาสามีผู้สมัครเกือบ 8,000 ขออภัยค่ะเกือบ 8,000 นายคุณยุทธคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: กระทรวงกลาโหมสรุปผลการรับสมัครโครงการพลทหารอาสาประจำปี2570ระหว่างวันที่10ถึง17กันยายนมีผู้สมัครรวม 7,898 นายคิดเป็นเกือบ 32% จากเป้าหมายทั้งหมด 25,000 นายเฉพาะวันที่17กันยายนมีผู้สมัครเพิ่มขึ้น492นายส่วนใหญ่สมัครผ่านสัสดีเป็นหลักรองลงมาคือหน่วยทหารและช่องทางออนไลน์สำหรับผู้สมัครทั้งหมดแบ่งเป็น
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคา
7: คากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตสาลา

กับตำนานของพี่เป้าสายันสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่าถึงเธอผู้เป็นดวงใจส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคกลางวันวันนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมอีกแล้วครับท่านนะครับมาคมกับมิตรรักรายการญาติเพียงญาติยาบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาและอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับช่วงนี้นะครับปฏิเสธไม่ได้ว่านะครับฝนนี่ตกทุกวันหลายท่านบอกกลางวันเนี่ยก็ตกนะครับหลายๆท้องที่บอกว่ากลางวันเนี่ยฟ้าแจ้งจางปางเลยพอตกเย็นๆเท่านั้นเองตั้งเขามาแล้วก็ตกกระหน่ำหลายท้องที่มีฟ้าและฟ้าร้องฟ้าผ่าฮะ เสียงแบบนั้นจริงๆแต่เราไม่รู้ไปผ่าอะไรที่ไหนอย่างไรแต่เสียงมันลงกัมมนาสวรรค์วันไหวกระจกสะเทือนฮะคนก็แหมนะคนเราก็ทำด้วยเลือดด้วยเนื้อเนาะก็ต้องมีความรู้สึกวันไหวและกลัวเช่นเดียวกันสัตว์เลี้ยงเนี่ยสุนัขนะสุนัขนะครับกลัวมากกระทั่งแมวฮะแมวก็ยังกลัวสัตว์ทั้งหลายแหละนะหมูม้ากาไก่แล้วก็วัวควายมีผลทั้งนั้นนะครับเป็นว่านะครับก็ป้องกันนะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นะไม่ต้องสาบานก็โดนฟ้าผ่าตายได้นะเพราะว่าสถิตินะฟ้าผ่าแต่ละปีในโลกใบนี้แล้วก็ในประเทศไทยไม่ใช่น้อยอาจจะไม่เป็นข่าวแต่ว่าฟ้าผ่าทำให้คนเสียชีวิตจำนวนมิใช่น้อยนะฮะก็ตามสถิตินะครับว่ามีที่ไหนบ้างอย่างไรหลายท่านบอกว่าคนใกล้ตัวนี่แหละนะไปจากฟ้าผ่าเสียชีวิตนะฮะก็ไม่ได้เป็นข่าวฮะที่เป็นข่าวก็มีไม่เป็นข่าวก็มากมายนะครับก็มีข่าวเป็นเนืองๆนะฮะก็บอกว่าฝนตกเฉลี่ยนะเฉลี่ยในประเทศไทยเนี่ยมี365วันนะ1ปีอ่ะมี365วันเฉลี่ยแล้วตก120วันต่อ1ปีไม่ใช่น้อยนะแล้วก็มีฟ้าผ่าหนาแน่นราว50ครั้งต่อตารางกิโลเมตรนะนั่นก็คือว่า1กิโลเมตรเนี่ยเฉลี่ยทั้งประเทศไทยมีฟ้าผ่า5ครั้งถ้าโดนต้นไม้โดนใบหญ้าลงดินเฉยๆก็ไม่มีใครสูญเสียแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปโดนคนโดนสัตว์สิ่งของนี่แหละก็ทำให้เสียชีวิตทำให้คนตายสัตว์ตายนะครับเขาบอกว่าวิธีป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าก็คือหลบในอาคารหรือรถที่ปิดทึบหลีกเลี่ยงการอยู่ในกลางแจ้งห้ามอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และก็เสาไฟฟ้าขณะเกิดฝนฟ้าคะนองนะครับเลยท่านบอกต้นไม้ใหญ่นะไปหลบต้นไม้ดีกว่าห้ามเลยนะครับแล้วก็ปิดและงดใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในที่โล่งแจ้งนะครับแต่ใช้ในที่ร่มได้นะครับหากอยู่ในที่โล่งหรือหนีไม่ทันให้หมอบนะฮะแล้วก็นั่งยองๆเท้าชิดติดกันแล้วก็ก้มต่ำนะครับนี่คือวิธีฮะวิธีทางในการป้องกันตัวเองนะครับแต่ไม่รู้จะได้ผลมากน้อยประการใดแล้วก็พอฝนตกพรำๆมีฝนฟ้าคะนองเนี่ยทำกิจกรรมการแจ้งอะไรก็แล้วแต่เล่นฟุตบอลทำมาหากินอะไรก็ควร
นะเข้าที่พักเลยนะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายเนาะต้องป้องกันตัวเองนะครับก็อยากให้ญาติผีญาติยานะครับป้องกันตัวนะครับก็มีนะฮะเมื่อ 2-3 วันนี้มีข่าวให้ฟังนะสถิติทางประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะนะติดตามข่าวสารให้นะครับแต่ว่ายกตัวอย่างเพียงไม่กี่วันที่ผ่านมานั่นก็คือผู้ที่อยู่วัยหนุ่มเลยนะอายุ20ปีนะครับซ้อมเตรียมรายการใหญ่ได้ยินฟ้าร้องก็คืออันตรายแล้วนะครับนั่นก็คือป้องกันตัวนะครับแล้วก็ข่าวสารตรงนี้ยังไม่ชัดเจนแน่นอนบอกหนุ่ม20ปีเสียชีวิตเพราะฟ้าผ่าขณะวิ่งออกกำลังกายนะครับตามเวลาท้องถิ่นนะครับที่ต่างประเทศเนาะแมทธิวเจนกินนะครับที่รัฐฟลอริดาเมืองเซลาเบรันเนี่ยช่วงออกกำลังกายช่วงเย็นนะฟ้าก็ผ่าลงมาเสียชีวิตนะครับเดี๋ยวมาดูข่าวที่อ่างทองเราบ้างใกล้ตัวเรานะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่15กันยายน2569นะไม่กี่วันที่ผ่านมาเวลา 16:30 นได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองกระหน่ำตกลงมาอย่างหนักแล้วเกิดเหตุฟ้าผ่าลงกลางฝูงกวาย70ตัวที่เลี้ยงอยู่กลางทุ่งนาในพื้นที่หมู่3ตำบลโรงช้างอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองหลังเกิดเหตุนะฮะและก็สงบลงพบว่ามีควายตายจำนวน3ตัวสร้างความตกใจให้กับชาวบ้านอย่างมากด้านนายสำเริงอายุ63ปีเจ้าของฝูงควายได้แจ้งนายฉัตรเย็นสวงปลัดอำเภอป่าโมกพร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอป่าโมกผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลโรงช้างเพื่อตรวจสอบขอความช่วยเหลือตามขั้นตอนราชการนายสำเริงเผยว่าเลี้ยงกระบือหรือกวายนี่แหละอยู่ในทุ่งนาประมาณ70กว่าตัวเวลาประมาณ 16:30 นของวันที่15กันยายน2569ได้เกิดฝนฟ้าคะนองตกอย่างหนักมีเสียงฟ้าผ่าบริเวณฝูงกวายภายหลังจากฝนหยุดตกจึงไปดูกวายที่เลี้ยงไว้พบว่ากวายที่เลี้ยงไว้ได้นอนตายไป3ตัวบริเวณทุ่งนาเบื้องต้นตรวจสอบว่าร่างกายกวายไม่พบรอยไหม้เขาบอกร่างกายกวายไม่พบรอยไหม้เกรียมเอ๊ะยังไงกันนะก็ฟ้าผ่าเนี่ยต้องมีรอยไหม้เกรียมนะฮะจากการสอบถามปศุสัตว์อำเภอป่าโมกได้ข้อมูลว่าอาจเป็นไปได้ว่าฟ้าได้ผ่าลงแล้วไปถูกขดลวดซึ่งกวายทั้ง3ตัวยืนอยู่ข้างๆขดลวดกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าจึงผ่านเส้นลวดเข้าไปทำให้กวายตายนะโล่งและเข้าใจละคือว่าไม่มีร่องรอยแต่โดนไปฟ้าผ่าลงขดลวดนะครับแต่กวายไปโดนนะครับก็ทำให้ตายนะเหมือนฟ้าไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูดนั่นเองทั้งนี้เจ้าที่ได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้างให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็รายงานเหตุด่วนสาธารณภัยให้อำเภอป่าโมกทราบและก็พิจารณาให้การช่วยเหลือตามขั้นตอนราชการต่อไปเนาะก็เป็นห่วงเนาะญาติเพียงญาติยาทุกท่านเนี่ยและญาติเพียงญาติยาของสุภาษิตอยู่ที่อำเภอป่าโมกนี่เยอะมากนะฮะอยู่ใกล้เคียงเนี่ยบางปะหันพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอ่างทองหรือนะสุพรรณบุรีทุกสถานที่เลยสิงห์บุรีด้วยความรักและห่วงใยเนาะเปลี่ยนว่าป้องกันภัยแล้วก็ปฏิบัติตามที่สุภาษิตบอกเก่าเล่าขานในช่วงแรกๆป้องกันนะฟ้าผ่านะครับก็บอกว่ามันถึงขั้นรุนแรงถึงเสียชีวิตเลยนะอย่าให้เกิดแบบนี้เลยนะครับก็บอกไม่ต้องสาบานหรอกมันเป็นเรื่องราวของธรรมชาตินะเขาไม่ได้เลือกเลยถ้าเกิดมันจะเกิดนะครับด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์อนันตสลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีเนาะ อยู่เป็นเพื่อนท่านพร้อมกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าจะเป็นกาแฟทินฉายกาแฟ
วิสรผิดพันเพื่อดูแลดวงตาสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฝาโอสดนะครับผู้สร้างสรรค์รายการยัดเพลงยัดยาครับของใกล้จะหมดอย่างไรสั่งซื้อเพิ่มเติมหรือหมดไปแล้วก็สั่งซื้อเพิ่มเติมหรือจะเอาไปทดลองก็โทรมาที่0836931999นะครับ0836931999นะครับโรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วล่ะกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับทีมงานทศพลณพวงณนงณเตี้ยครับกับเพลงที่ชื่อว่าเครื่องไฟไร้รักครับให้แรงใจกำลังใจกับหนุ่มเครื่องไฟทุกท่านนะครับหรือเครื่องขยายเสียงทุกท่านที่ไปก่อนงานจะเริ่มแล้วก็กลับที่หลังจากนั้นแล้วจะประกาศเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับ

วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบไนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารคาร์โบไนด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากรูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สติวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟ

0: แฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
1: ตั้งอยู่ในความที่ต้องอุตใจของสุภสิทธิ์นั่นคือว่าการผลิตพันเวชภัณฑ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็วิสซอนนะครับคือว่าต้องผลิตด้วยความมาตรฐานแล้วก็สินค้าดีนะครับถ้าสินค้าดีได้ผลลูกค้าจะไม่เปลี่ยนใจอย่างแน่นอนนะครับวันนี้มั่นอกมั่นใจได้ว่ากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยใช้สารสกัดระดับพรีเมียมไม่สุกเอาและเผากินจึงได้กาแฟรสชาติหอมหวานอร่อยกินยั่วยวนใจนะครับแล้วก็ให้คุณสมบัตินะต่อร่างกายนะได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำวันละแก้ว2แก้ว3แก้วตามใจปรารถนาของท่านนะครับไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานกับดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคดีดื่มได้ดื่มดีใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินยั่วยวนใจเช่นน้ำมันตรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติเกสไลด์ใช้สารสตีวีออร์แกนิกโพไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตานะครับไม่ได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคทุกโรคเลยใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซมอนคอเลสเตอรอลไทยมาเคลือบตามข้อตามขาตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดไม่กระหายไปมีสารในตัวช่วยในการย่อยหันดีท้องลำไส้หุ่นเพื่อลมสมใจเสตาดีผมหนักขึ้นนะครับต่างทางเช่าจากที่เบตประเทศจีนเกลัวละเป็นล้านเฮลิจิสโกลิปัญญายุวัฒนาปีนะครับดื่มทุกวันดีทุกวันกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรีรวมทั้งวิสซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาเพลแสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาซึมมินิตาเสื่อมจอประสาทตาลุล็อกประวัติคือตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเวนิสต้องทันวิสซอนนะครับสันนอเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาบรรจุถึง800มิลลิกรัมเขาบอกบดไปบรรจุในแคปซูลได้ถึง4แคปซูลดังนั้นจึงถึงยาตายังฟื้นฟูจึงฟื้นฟูอย่างรวดเร็วนะครับกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับมาพูดถึงสุดยอดสมุนไพรไทยสุดยอดสมุนไพรไทยที่ทุกคนรู้จักและคุ้นเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นของดีคุณภาพสูงราคาไม่แพงสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นครับบ่มเนื้อกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเหงื่อไม่เป็นประโภมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมบัติดุลหญิงชายเวททองครับต้องทานเลยปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาเป็นหนุ่มสาวนั่งเดิมเตะปิ๊บดังเตะกระวังแตกเลยสาวท่านชายท่านหญิงวูบวับต่างร่างกายหิวย่นเย็นจันกลับมาตึงมาตึงเลือดลมดีอะไรก็ตีบีหมดทานเพียง2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงครับรู้จักกับสูตร1แล้วมารู้จักกับสูตร2กันบ้างยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสดกระปุกสีน้ำเงินเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อเป็นยาระบายอ่อนๆปวดเมื่อตามร่างกายชาปรุงมือปลายเท้าอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินมาทานแล้วกินเข้าได้นอนหลับสบายดีมีความสุขอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินทานนะขับเมือกมันในลำไส้ด้วยนะครับบำรุงสมองรูผิวพรรณด้วยทำให้ดูสดใสอ่อนเยาว์อ่อนวัยครับกินข้าวได้นอนหลับลบขับถ่ายดีนะครับไม่ปวดไม่เมื่อยชีวิตมีความสุขเมื่อทานสูตร2ลูกฟ้าโอสถทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทฉลากสีน้ำเงินหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันครับหนักแล้วคือไรติดเตียงป่วยเรื้อรังเการูมาตอยก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดได้นอนเป็นผักวันนี้กลับมาช่วยเหลือตัวเองได้อาบน้ำแปรงฟันนะทำข้าวปลาอาหารเองได้ปะแป้งวีผมเองได้ตรงนี้แหละถือว่าสุดยอดแล้วนะครับกระปุกละ350บาททั้ง2สูตรนะครับ2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี 3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นมิเทเบนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยอย่าท่านได้ทานอย่าท่านได้ลองลองแล้วจะรู้ว่าดีทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์นะทานดีแล้วทานต่อทานดีแล้วบอกต่อจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งโทรมานะครับ0836931999ครับ

0: กินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่องจำหลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อิ่มเออ
0: โอ้โห
1: เอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจกี่กองเลย
1: บ้านตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวัยสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบางต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วป่าก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เด็กก็กินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องก็สั่งก็พี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเนอะ
0: ป้าน้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องของกระเจ็ดร้อยบาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ผมหายแล้วบอกไม่มีแรง
3: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
3: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้า
3: เนาะ
2: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
3: ผม
2: ไปช่วยดี
3: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
2: ผมหนาขึ้นเนาะ
3: เอ
2: าจริงหนาขา
3: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
2: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
3: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
2: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
2: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊ยพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้โหสาธุขอบคุณ
2: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
3: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
2: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
3: ้สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
2: ่
3: ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ทุกอย่างมีจำหน่ายที่ร้านเจ๊หมูป่าโมอ่างทองร้านป้าเพลินป้าโอ๊กไก่วาตันเองป้าปะหันสุกิจเพศัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีสิริชัยเพศัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีโบเพศัตว์โคกสำโรงคังยาชุมชนโคกสำโรงนะครับมีเช่ากาแฟที่ร้านเจ๊ร้านพี่บรรจงทันประโยชน์บุบันหนองนาพานานิคมแล้วก็จีวันจันทร์ช่องแคตาครีดนครสวรรค์มีเฉพาะวิสซอนนะครับ

และท่านคงจะทราบเรื่องราวของพระยากงพยาพานนะครับพยาพานซึ่งฆ่าพ่อแล้วก็จะจับแม่ทำเมียเนาะเรื่องราวมากมายแล้วก็มาไถ่บาปโดยการสร้างพระปฐมเจดีย์นะครับเรื่องราวคงจะทราบกันดีในเพลงของไวยพจน์เพชรสุพรรณพระยากงพยาพานนะครับสุภาษิตจะขอประกาศชื่อยัดเพียงยัดยาบางส่วนนะครับคุณพี่ถุงเงินเสมอเหมือนตะวันสารเจ้าโรงทองวิสิตชัยชาติเจ้าอ่างทองกาแฟเชนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณดีเรกนีละนาวกตะวันบางมันอำเภอเมืองสิงห์บุรีสูตร1สูตร2อย่างละกระปุก700บาทคุณป้าบรรจบนิสกุลตะวันบ้านเบิกท่าวงลพบุรีกาแฟเชนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณบางออนช่วงชัยชนะตะวันเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกาแฟ5กล่องสูตร1สูตร2อย่างละกระปุก 1,700 บาทคุณโสรัตสุขศรีเหลืองแกว่งลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพนะครับกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับซึ่งคุณแม่นะครับซึ่งดื่มมาเป็นประจำอยู่ที่ผักไห่พระนครศรีอยุธยานะครับคือคุณพี่สิริพรปาขจรนะเป็นคนสั่งให้นะครับทานทั้งครอบครัวเลยนะครับคุณชานนท์น้ำเงินตะวันช่องสาริกาอำเภอพานิคมจังหวัดลพบุรีกาแฟเชนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณอุไรเปโตบางยี่โรงบางคนทีสูตรสงครามวิสวรรณ1กล่อง900บาทนะครับคุณทวายมงคลชัยตะวันปลายกัดบางซ้ายพระนครศรีอยุธยาสูตร1 2กระปุก700บาทคุณวิไลสีครามนครหลวงพระนครศรีอยุธยาวิสวรรณ4กล่อง2700บาทคุณสุวรรณแก้ว2สีตะวันโกโก้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกาแฟ5กล่อง 1,000พี่บรรจงทันประโยชน์บุบ้านหนองนาพานิคมตัวแทนจำหน่ายด้วยสั่งกาแฟ1ลังนะครับที่เหลือยกย่อยไปประกาศในค่ำคืนนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอให้ทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999ไพรวัลย์ลูกเพชรสำรวยลืมคำจบเพลงจบรายการสุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์085-517-9025 085-517-9025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย094-761-9922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
8: มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ082591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเก
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับโฆษกรัฐบาลเผยว่าไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ใช้ให้เงินรวดเดียว 1,000 บาทใน2เดือนนะครับโดยรอกระทรวงการคลังสรุปอีกครั้งอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
11: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda 6e ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความชัดเจนในรายละเอียดของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่าจะต้องรอคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้จากพระราชกำหนดโดยตรวจสอบก่อนนะครับก่อนการพิจารณาในรอบสุดท้ายซึ่งจากที่ได้คุยกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าจะให้สิทธิ์ 1,000 บาทในระยะเวลาการใช้2เดือนในเกณฑ์60-40เหมือนเดิมนะครับส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการเติมเงินเข้า700บาทรวมกับสิทธิ์ปกติ300บาทเป็น 1,000 บาทเช่นเดิมนะครับทั้งนี้นายเอกภพได้ยืนยันว่าไม่ต้องมีการดึงเงินงบประมาณมาเพิ่มขณะที่นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้เปิดเผยเพียงสั้นๆว่าช่วงบ่ายวันนี้จะมีการพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงประเด็นดังกล่าวด้วยครับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนงานประติมากรรมรูปปั้นเทวดานั่งและเทวดายืนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพติดตามได้จากคุณเพชรมณีแสงเพชรครับ
8: การจัดสร้างประติมากรรมรูปเทวดาประกอบพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยเทวดานั่ง12องค์ในอิริยาบถนั่งถือเครื่องประดับหรือบังแทรกเทวดายืน14องค์ความสูงโดยประมาณ170ซมสวมศิลาภรณ์ยอดน้ำเต้าและประดับเครื่องทรงด้วยลวดลายที่ประยุกต์จากช่อดอกไม้ที่มีความอ่อนช้อยซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้นายสมชายสุภลักษณ์อำไพพรนายช่างประณีตศิลป์สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบและคณะทำงานจากกลุ่มประติมากรรมเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างดำเนินการร่างลายเส้นรูปปั้นเทวดามีขนาดเท่าคนจริงผสมผสานระหว่างศิลปะไทยกับสัดส่วนร่างกายมนุษย์แบบตะวันตกเกิดเป็นประติมากรรมร่วมสมัยตามอุดมคติของเทวดาโดยแม่แบบใช้วัสดุดินเหนียวเป็นต้นแบบภายในเป็นโครงสร้างเหล็กที่มีความแข็งแรงก่อนนำไปพิมพ์ยางซิลิโคนแล้วนำไปหล่อด้วยไฟเบอร์กลาสเมื่อแล้วเสร็จจะเข้าสู่ขั้นตอนการเขียนสีและตกแต่งลวดลายเพื่อให้ประติมากรรมทุกองค์สมพระเกียรติสูงสุดเพชรมณีแสงเพชรเรียบเรียง
9: ไม่เหวี่ยงไม่เคลี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
7: ประกาศรับต่อไปในเวลา15นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: คอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำ
11: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสดที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่0614495885063-449-9666ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสม
3: เกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มแล้วมีความสุขลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลท่านที่มีปัญหาความดันเบาหวานทานยาโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถดื่มได้
12: ใช้ดีแล้วบอกต่อสั่งเลย061-449-5885 063-449-9666
13: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการกระดูกพรุนกระดูกเสื่อมข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อหรือมีอาการมือชาเท้าชาดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคกระดูกเสื่อมดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย061-449-5885 063-449-9666
14: รวยรวยรวยเกษตรกรฟังทางนี้ปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราปลูกผักปลูกพืชทุกชนิดผลผลิตดีต้นทุนต่ำปลูกอะไรก็รวยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยอาหารทางใบให้พืชโตไวให้ผลผลิตดีด้วยมารวยกรีนอัพมารวยเร่งดกสูตรพิเศษช่วยเสริมรากเก่าให้แข็งแรงสร้างรากใหม่เร่งหน่อแต่ก็ดีเสริมลำต้นให้สมบูรณ์ไว้เขียวมันพืชโตไวเพิ่มพูนผลผลิตกับผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ของบริษัทมารวยไทยทิพย์มารวยกรีนอัพสูตรพิเศษและเร่งดกสูตรเข้มข้นเพื่อเสริมต้นให้แข็งแรงปรับดินให้ดินดีช่วยพืชโตไวได้ผลจริงใช้ดีแล้วบอกต่อ1ชุดเพียง600บาทใช้ได้12ถึง15ไร่สั่งได้เลยวันนี้ส่งฟรีถึงบ้านสนใจสั่งเลย061-449-5885 063-449-966620ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม061-449-5885 063-449-9666
13: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด

สวัสดีครับพี่น้องครับฟังสบายสบายในยามบ่ายๆกลับมาพบกันอีกรอบหนึ่งวันหนึ่งนะครับวันนี้เริ่มต้นเวลาเดิมครับ14นาฬิกาเศษๆไปจนถึงเวลา16นาฬิกาพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยู่ตรงไหนอยู่จังหวัดไหนอยากจะฟังเพลงอะไรอยากจะได้สินค้าอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะยาสมุนไพรไทยทิปโอสดกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสบำรุงฟื้นฟูดูแลสุขภาพสุขเพศของคุณผู้ชายสุภาพบุรุษฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่สะดวกได้โฟกัสไปทานต่างก็บอกว่าประทับใจรวมไปถึงตัวยายาบิงพาสขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดเพชรบูรณ์หนองไผ่นาเฉลียงขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราอยู่พร้อมด้วยพี่น้องจากทางบึงสามพันสมอทอดด้วยนะจ๊ะพี่น้องจากทางอำเภอพรางกระต่ายครับพี่น้องจากทางอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลี่ยมสวรรคโลกอำเภอเมืองจังหวัดตากอำเภอเถินจังหวัดลำปางพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางเชียงของเชียงแสนพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางจังหวัดชัยภูมิฟังรายการกันอยู่ทางหนองเรือขอนแก่นฟังรายการของเราอยู่ทางสีคิ้วสูงเนินนะครับที่มีโอกาสเปิดเครื่องรับฟังกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะฟังเพลงไหนชื่นชอบบทเพลงอะไรอยากจะได้สินค้าอะไรก็บอกมาโทรมาได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับพี่น้องครับเบอร์โทรศัพท์061-449-5885และ063-449-9666ยาสมุนไพรไทยทิปโอสดดูแลอาการปวดกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพรวมไปถึงผิดพันธ์บำรุงดูแลเกี่ยวกับเรื่องของจอประสาทตายายาบิงพลัสพร้อมด้วยยารักษาฤทธิ์สีดวงทวารของบริษัทไทยทิปโอสดครับเป็นผู้ดิดูแลรายการตรงนี้มอบหมายให้ผมธนวัฒน์มานั่งดำเนินรายการทุกวันทุกวันนะครับรอแรงใจจากพี่น้องบ้านเราทุกท่านกับเบอร์โทรศัพท์061-449-5885และ063-449-9666นะจ๊ะ

0: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
1: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
0: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสถยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบขลู่ย่าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิปโอสถเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
0: สมุนไพรไทยทิปโอสถแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
1: สมุนไพรไทยทิปโอสถสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
0: 0614495885 0634499666
2: ปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวดมีอาการปวดนะครับพี่น้องจ๋ายาสมุนไพรไทยทิปโอสถช่วยได้หากท่านปวดตามกล้ามเนื้อปวดตามเส้นเอ็นมันตึงก้มเอี้ยวซ้ายลุกนั่งผิดจังหวะนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดอยู่ณขณะนี้ตอนนี้อย่าปล่อยให้มันปวดเยอะเป็นมากอย่าปล่อยให้มันทรมานเอาสมุนไพรไทยเอายาแผนโบราณเอายาที่มีมานาน20กว่าปีเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านยังกล่องละ200บาทครับยังขวดละ300บาทยังกล่องเป็นแบบอัดเม็ดเป็นยาแบบโบราณอัดเม็ดและยังขวดเป็นกระปุกเป็นแคปซูลพี่น้องต้องการอยากจะได้วันนี้ก็โทรมายังกล่อง200ซื้อ6กล่องวันนี้จากราคา 1,200 นะครับ6กล่องท่านจะได้รับส่วนลดทันทีเหลือเพียง990บาทและมีของแถมด้วยพี่น้องต้องการอยากจะได้พิมพ์เสน้ำนะครับวันนี้มาแล้วนะพิมพ์เสน้ำของไทยทิปโอสดของเรานะครับหอมชื่นใจติดผิวทนนานหอมชื่นใจหอมจริงๆนะครับถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้ด้วยแก้วิงเวียนศีรษะได้ด้วยนวดคลายกล้ามเนื้อได้นะครับหรือว่าพี่น้องที่มีปัญหาวิงเวียนหน้ามืดตาลายก็สามารถเอาไปทาสูตรดมได้สลับพิมพ์เสน้ำซื้อสินค้าของผมครบ900บาทวันนี้บอกมาได้เลยบอกว่าคุณธนวัฒน์อยากจะได้พิมพ์เสน้ำก็บอกมาซื้อแบบกล่อง6กล่องจาก 1,200 เหลือ990ซื้อแบบขวด4ขวดจาก 1,200 เหลือ 1,000 กับ90บาทปวดครั้งใดเจ็บครั้งใดอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานยาแผนโบราณยาสมุนไพรต้องไทยทิปโอสดคำ
1: ปวดเมื่อยร่างกายปวดเก้า

0: ระดูกทับเส้น
1: ไทยทิพย์โอสถ
0: ไทยทิพย์โอสถ
2: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิมแบบแคปซูลสูตร2โทรเลย0614495885
3: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยปวดครั้งใดเจ็บครั้งใดอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานเอายาแผนโบราณเอายาสมุนไพรไปช่วยดูแลไปช่วยรักษากันเป็นยาไม่ใช่อาหารเสริมนี่คือยาสมุนไพรดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดรักษาอาการปวดอย่างขวด300เป็นแคปซูลอย่างกล่อง200เป็นแบบอัดเม็ดนะครับ

0: ท่านจะพูดเลยนี่สรุปว่ามันจะโกงกันทั้งแผ่นดินเลยใช่ไหมประเทศไทยเราเนี่ยว่า คิดดูแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังน้ำมันงาดำ9ชนิดสกัดเย็น 100% ผู้สำรายการถ้าท่านสนใจจะดูแลสุขภาพร่างกายท่านที่ลุกขึ้นเข้าน้ำบ่อยๆชีบ่อยๆแล้วนึกถึงตัวเองได้เลยครับรับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นขวดหนึ่งบรรจุ60แคปซูลนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474และยังมีน้ำมันมะละผสมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อีกนะครับอันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดแล้วก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% อันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อกันมาจะได้ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านที่หลับสบายหลับลึกนอนไม่ค่อยหลับก็จะได้หลับและไม่ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆนะครับเรื่องของไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจข้อต่อข้อข่าวสูงข่าวเสื่อมจะได้ดูแลกันครับสนใจสั่งซื้อ0817577474ครับไปต่อกันอีกเรื่องนึงครับจากนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงเรื่องของชาวต่างชาติที่สร้างปัญหาให้กับคนไทยครับ
1: มาดูเรื่องของทางนายกรัฐมนตรีนะคะได้ประชุมมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยค่ะขีดเส้นเลยเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นจะต้องจบภายในวันที่30กันยายนนี้ค่ะแล้วก็มีการสั่งผู้ว่าทั่วประเทศนะคะต้องไล่ต่างชาติทำผิดกฎหมายออกจากประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยถึงพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบของคนต่างชาติที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทยยืนยันว่าไทยยังยินดีต้อนรับคนต่างชาติที่เข้ามาโดยสุจริตและเคารพกฎหมายแต่ถ้าเข้ามาแล้วมีพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่ก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ส่วนการตั้งศาสนสถานอยู่ดีๆไปตั้งเองไม่ได้ต้องให้การเคารพวัฒนธรรมของไทยด้วยล่าสุดทราบมาว่าขอสร้างสุสานส่วนตัวอีกก็ถือว่าแบบนี้เกินไปแล้วค่ะ
2: ล่าสุดได้ทราบว่ามีการขอสร้างสุสานส่วนตัวอีกอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมว่ามันเกินไปแล้วครับออกเกินกรุงลงกานะครับให้มาก็บุญแล้วนะครับมาก็มาทำงานหากินสุจริตจะตายก็ไปตายที่บ้านนู้นไม่ต้องมาตายที่นี่ไม่ใช่จะมามีที่ดินมาแล้วก็ฝังไปก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ไม่ได
3: ้นายกยังกล่าวถึงการเนรเทศชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายในประเทศไทยโดยบอกกับผู้ว่าราชการจังหวัดว่าไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะรัฐบาลดำเนินการให้อยู่แล้วเพราะถ้าทำผิดดำเนินคดีในไทยไม่เนรเทศออกไปก็จะเสียข้าวสุกของเราอีกส่วนชาวต่างชาติที่ติดป้ายห้ามคนไทยเข้าถ้าผู้ว่าเจอที่ไหนต้องไปถอนป้ายด้วยตัวเองขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดติดตามการกระทำผิดของชาวต่างชาติอย่างจริงจังครับ
2: ไอ้ป้ายห้ามคนไทยเข้าถ้าท่านผู้ว่าเจอที่ไหนท่านผู้ว่าไปถอนด้วยตัวเองนะครับคนไทยเข้าได้หมดต่อให้เขาเป็นเจ้าของบ้านแล้วเขาบอกบ้านนี้ไม่ต้อนรับคนไทยท่านก็ถอนออกมาแล้วก็เรื่องผมว่ามันต้องทำไม่ได้คนเหล่านี้คือบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ผมเชื่อว่าถ้าคนที่กล้าทำได้ถึงขนาดนี้ก็แสดงว่าเขาจะต้องมีพฤติกรรมหรือมีการกระทำใดๆก็ตามที่ไม่บ้าก็เมานะครับ
3: นายกรัฐมนตรียังพูดถึงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าเป็นเรื่องบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนมากพอสมควรและมีบุคคลภายนอกมาร่วมด้วยถือเป็นเรื่องน่าอนาจใจมากเปรียบเหมือนมาโกงกันบนหัวผมครับขณะเดียวกันข้าราชการที่มีส่วนทำผิดกฎหมายก็ต้องเร่งดำเนินการแค่ย้ายไม่พอต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสะเทือนขวัญน่าสยองสำหรับความเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเรื่องนี้ต้องจบภายในวันที่30กันยายนนี้ครับ
2: ซึ่งเป็นที่น่าอเนจอนาจใจมากผมถือว่าถ้าผมใช้ภาษาที่ผมพูดกันในฐานะพี่ๆน้องๆก็คือมาโกงกันบนหัวผมเป็นเรื่องสะเทือนขวัญนะผมต้องใช้คำนี้หน้าสยองนะครับสำหรับความเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยของผม
1: ส่วนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวันนี้มีการประชุมกกลางค่ะมีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมโดยยืนยันว่าจะเร่งรัดการบรรจุข้าราชการรอบที่4ให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้คาดว่าวันนี้จะระบุวันเรียกบรรจุได้และตั้งเป้าเรียกคืนเงินเดือนข้าราชการที่ถูกเพิกถอนซึ่งอยู่ระหว่างรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษาด้านกฎหมายค่ะ

0: บัติที่ภูเก็ตเมื่อยิวเข้ามาสถาปนาชุมชนขึ้นในประเทศไทยเริ่มต้นที่ปายแม่ฮ่องสอนก็มีชาบัติถัดมาก็ปรากฏที่ภูเก็ตและกรุงเทพมหานครตามมาด้วยพฤติกรรมกลางในหลายที่และเริ่มมีคำถามต่อการทำสุสานที่บางคล้าฉะเชิงเทราสุสานที่ถนนเจริญกรุงอย่างนี้เป็นต้นสังคมไทยจึงเริ่มจับตาความเคลื่อนไหวของยิวและตั้งคำถามกับภาครัฐครับว่าจะจัดการอย่างไรกับเรื่องของยิวนี้เราดูเฉพาะที่ภูเก็ตกันครับภูเก็ตเดินหน้าตรวจสอบชาบัดป่าตองตั้งเป้า7วันทำเรื่องนี้ให้ชัดทำเรื่องนี้ให้จบครับโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของรัฐบาลและตามข้อสั่งการของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการสร้างสุสานของชาวต่างชาติซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยนะครับพบว่าบริษัทที่สร้างสุสานมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้งบริษัท3คนเป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดเลยครับและเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ซึ่งอาจจะเกี่ยวโยงถึงชาบัดที่จังหวัดภูเก็ตนั้นพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์บอกว่านายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลในภาพรวมแบบเชิงลึกทั้งหมดของชาบัดป่าตองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินการได้มาซึ่งใบอนุญาตครอบครองและการขอใช้ที่ดินการขอสร้างอาคารรวมไปถึงการขออนุญาตเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายทั้งหมดภายในชาบัดแห่งนี้รวมถึงการตรวจสอบเส้นทางของผู้ถือหุ้นว่าไปซ้ำซ้อนกับผู้ถือหุ้นในบริษัทสุสานชาวยิวหรือไม่โดยให้ตรวจสอบให้เสร็จภายใน7วันซึ่งจะต้องได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและจะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายที่กำหนดทั้งหมดทั้งนี้หลังจากได้ผลการตรวจสอบแล้วจังหวัดภูเก็ตจะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปนะครับจากข้อมูลพบว่าจังหวัดภูเก็ตมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า 32,000 รายใน 32,000 รายมีนิติบุคคลที่มีต่างชาติถือหุ้นกว่า 11,000 รายหรือคิดเป็น 34.59% สัญชาติที่ถือหุ้นมากที่สุดคือรัสเซียจีนอังกฤษฝรั่งเศสและออสเตรเลียทั้งนี้จากการตรวจสอบนิติบุคคลที่สุ่มเสี่ยงเข้าข่ายจะใช้นอมินีมีถึง 6,682 รายพบหลักฐานเพียงพอส่งฟ้องดำเนินคดีแล้วเพียง196รายขณะนี้ศาลมีคำพิพากษาแล้ว9คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาอีก6คดีและอยู่ระหว่างการสอบสวนอีก191รายการซึ่งจากการตรวจสอบอย่างเข้มข้นส่งผลให้การจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีต่างชาติถือหุ้นลดลงกว่า 60% ในขณะที่การจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลก็เพิ่มขึ้นประมาณ 30% ข่าวนี้ท่านผู้ชมเห็นเนื้อในอะไรบ้างประการที่1พอทางการเริ่มเอาจริงเอาจังการขอจดทะเบียนเพิ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดการเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาติดนี่ไงก่อนหน้านี้มันไม่เอาจริงเอาจังมันก็จดกันใหญ่พอเอาจริงเอาจังขึ้นมาเราเห็นชัดเจนเลยว่ามีผลนั่นแปลว่านับจากนี้เป็นต้นไปทางการต้องจริงจังกับเรื่องใช้นอมินีจดทะเบียนบริษัทนี่คือส่วนที่1ครับส่วนที่2ชาวอิสราเอลที่ได้สัญชาติไทยเกี่ยวข้องกับการตั้งชาบัดและกำลังตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับสุสานหรือไม่เขาได้สัญชาติไทยแล้วครับเขาถือครองอสังหาริมทรัพย์ได้เขาจดทะเบียนบริษัทได้โดยไม่ต้องใช้นอมินีอีกแล้วและเขาระดมทุนจากเครือข่ายยิวทั่วโลกของเขาได้ปล่อยต่อไปสิครับความเป็นสัญชาติไทยของเขาจะลุกลามคืบคลานไปครอบครองอะไรบนเกาะภูเก็ตอีกบ้างสัญชาติให้ได้ก็เอาคืนได้นะครับแต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เราไม่ได้เรียกร้องให้ทำนอกเหนือหลักเกณฑ์แต่สิ่งนี้เตือนเราว่าก่อนให้สัญชาติคุณตรวจสอบชัดเจนแค่ไหน คุณคำนึงถึงผลที่จะตามมาเพียงใดสองส่วนที่เป็นเนื้อในของข่าวนี้ที่จะต้องเห็นนะครับประชากรยิว
1: ตั้งแต่ซื้อแว่นรุ่นนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ใช้คือมัน
0: ประชากรจีนโดยเฉพาะจีนเทาส่งเด็กมาแจ้งเกิดเท็จโดยจ้างพ่อไทยเป็นพ่อทิพย์คุณคิดว่าสองส่วนนี้ในอีก15ปีข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยประชากรไทยที่เป็นเชื้อชาติยิวและจีนซึ่งถือเงินจำนวนมหาศาลเข้ามาจะเป็นผู้ครอบครองประเทศนี้ครับลูกหลานคนไทยใช้หนี้กยศ.ไปไม่ทันลืมตาอ้าปากหรอกจะไปแข่งขันอะไรกับยิวที่ได้สัญชาติไทยจากพ่อสู่ลูกจากแม่สู่ลูกจะได้อะไรเด็กไทยจะแข่งขันกับเขายังไงยังไม่รวมกระบวนการที่จีนจ้างพ่อไทยเซ็นรับรองใบเกิดให้เด็กจีนว่าเป็นเด็กไทยอีกร่วมมือกับโรงพยาบาลร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตในกทม.ปล่อยต่อไปสิครับในที่สุดประเทศไทยถูกเซ้งโดยทุนข้ามชาติพวกนี้อนาถรร้อนใจกันบ้างหรือยังครับโดยเฉพาะรัฐบาลจริงจังกับเรื่องนี้ขนาดไหนครับเรื่องยิวเริ่มเห็นความจริงจังของพลพีสุวรรณชวีแต่นั่นคือการตรวจสอบชาบัตรตรวจสอบพฤติกรรมกลางและตรวจสอบสุสานเท่านั้นครับแต่การได้สัญชาติการให้สัญชาติการเอาเงินมาลงทุนบนทรัพยากรของประเทศไทยยังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้ครับส่วนสกลทีภัทยกุลก็ตรวจสอบกระบวนการจ้างพ่อไทยเป็นพ่อทิพย์และแสดงความหวั่นอกหวั่นใจว่า15ปีข้างหน้าเด็กไทยต้องสู้กับจีนเทาที่ได้สัญชาติไทยแล้วผ่านการลงทุนในเด็กที่ปลอมใบเกิดเพื่อจะเป็นคนไทยเหล่านี้จินตนาการดูเถอะครับ15ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าลูกหลานคนไทยคือลูกจ้างคือแรงงานบนแผ่นดินของตัวเองครับส่วนเด็กที่ทุนเทาทุนข้ามชาติไม่เทาหรือเทาก็ได้ลงทุนไว้เพื่อให้ได้สัญชาติไทยเขาจะเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่กลุ่มเศรษฐกิจกลุ่มธุรกิจและเผลอๆสกลทีภัทยกุลบอกว่าเราอาจจะมีส.ส.ที่กำเนิดมาจากเด็กที่มีพ่อทิพย์เซ็นรับรองว่าเป็นเด็กไทยก็ได้นะครับถ้ารัฐบาลยังไม่ตื่นตัวกับเรื่องนี้ยังไม่จัดการกับเรื่องนี้เรานึกไม่ออกเลยนะครับ
2: ครับก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปว่ารัฐบาลจะเอาจริงจังมากน้อยแค่ไหนครับกลัวว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม้แค่เพียงหน้าฉากแต่หลังฉากแล้วจะลุยสะสางไม่ว่าจะเป็นสุสานยิวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินของยิวกลับมาเป็นที่ดินของคนไทยครับอยากเห็นให้มันชัดเจนแล้วก็ทำให้มันรวดเร็วแล้วเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของคนไทยแต่ต่างชาติมากลางอย่างนี้นอกจากจะยึดที่ดินแล้วเราต้องในประเทศออกจากผืนเป็นดินไทยเราด้วยจะด้วยซ้ำไปนะครับเราจะทำกันได้ไหมคงต้องติดตามกันว่าผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะทำกันได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นครับ
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ฉันจะล้ม งไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

0: หาผัวดีๆมีไหมบทเพลงเพราะเรื่องนำมาฝากคุณผู้ฟังครับกับทางด้านของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับที่ยังสมนาคุณกันซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2พร้อมทั้งน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านโดยเฉพาะท่านที่ลุกขึ้นห้องน้ำเข้าห้องน้ำบ่อยๆทั้งคืนครับนึกถึงน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดของเราครับ
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
0: ครับสั่งซื้อกันมาได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับเรามาสุดท้ายกันด้วยเสียงเพลงครับแล้วพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันใหม่ครับแล้วก็ช่วง 18:00 น.ก็เจอกันอีกช่วงหนึ่งนะครับกับเรื่องราวของข่าวแต่ช่วงนี้ข่าวที่มาประกอบเสียงเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังผ่อนคลายกันด้วยเรื่องเสียงเพลงนะครับส่งท้ายด้วยบทเพลงของนิกนิรนามในนามของพันธุระได้ขอสร้างสรรค์ครับพันธุระเลคคอร์ดสร้างสรรค์กับบทเพลงนี้ให้กับนิกเนื้อนามพบรักปากน้ำโพบทเพลงสุดท้ายส่งท้ายกันนะครับสวัสดีครับ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากร้านเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมร
10: ู้
9: สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้ม
12: นี่คือผมไทย
13: ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
14: ร้อยไทยหอมสมุนไพรทั่วกรุงลงกาใครได้ลองไปต้องสยบแค่กล่องเดียวจบหอมทั่วพัสดุกันจับไหมแค่แผ่น
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนางสุภชีหารือทีมเศรษฐกิจรับมือราคาน้ำมันพุ่งนะครับพร้อมเตรียมชงคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าแล้วก็มีการเคาะอุ้มค่าครองชีพด้วยนะครับรวมถึงราคาสินค้าเกษตรแล้วก็มีความคืบหน้านะครับผลการพิสูจน์อาวุธปืน2กระบอกที่ยึดได้จากเทือกเขาตะเวอีกสักครู่กลับมาครับ
17: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
18: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
17: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
18: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
17: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
19: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
20: เสียวฟันอะ
21: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
22: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ติดตามรายละเอียดของข่าวกันต่อนะครับนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับได้กล่าวถึงแนวทางการรับมือกับสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนายวราวุฒิประอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อหารือถึงมาตรการดูแลพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนจึงคาดว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าจะมีการเสนอมาตรการที่ชัดเจนในการบริหารจัดการราคาพลังงานค่าครองชีพและราคาสินค้าเกษตรนะครับอย่างไรก็ตามหากกล่าวถึงสถานการณ์สงครามในขณะนี้ถือว่ายืดเยื้อและมีความรุนแรงมากกว่าที่เคยประเมินไว้และตอบได้ยากว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดแต่ก็มั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อของไทยในปีนี้จะคงอยู่ในกรอบไม่เกิน 3% แม้ว่าทิศทางในช่วงท้ายปีจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับกว่า 2% ตามราคาพลังงานก็ตามแต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนถือว่าราคาอัตราเงินเฟ้อของไทยนั้นยังอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับส่วนข้อสงสัยของสังคมเกี่ยวกับบทบาทของกระทรวงพาณิชย์ในการควบคุมราคาน้ำมันนั้นย้ำว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดราคาน้ำมันโดยอำนาจการกำหนดราคาและนโยบายการจัดการบริหารจัดการเป็นของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานแม้น้ำมันจะเป็นสินค้าควบคุมแต่บทบาทของกระทรวงพาณิชย์คือการกำกับดูแลให้มีการจำหน่ายตรงตามป้ายราคาที่ประกาศไว้และการติดป้ายแสดงราคาสินค้าที่ชัดเจนเท่านั้นนะครับไปที่รองโฆษกกอรมนภ.4ส่วนหน้าได้เผยถึงความคืบหน้าผลตรวจพิสูจน์อาวุธปืน2กระบอกที่ยึดได้จากการบังคับใช้กฎหมายบนเทือกเขาตะเวพบความเชื่อมโยงหลายเหตุการณ์ติดตามรายละเอียดจากคุณธมลรัตน์คันธวินาหุครับ
5: ท่านเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกอรมนภ.4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่3ฝ่ายเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บนเทือกเขาตะเวอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสทำให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายและจากเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดอาวุธปืนได้2กระบอกนั้นภายหลังการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ได้นำอาวุธปืนของกลางเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และตรวจสอบข้อมูลในคดีที่เกี่ยวข้องโดยพบว่าอาวุธปืนทั้ง2กระบอกมีข้อมูลเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในพื้นที่หลายคดีซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญในด้านการบังคับใช้กฎหมายเนื่องจากการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและปลอกกระสุนสามารถนำมาใช้ประกอบการสืบสวนสอบสวนเพื่อเชื่อมโยงพยานหลักฐานระหว่างเหตุการณ์ต่างๆและช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามที่มาของอาวุธรวมถึงตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบสำหรับการดำเนินการหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลและพยานหลักฐานที่ตรวจพบเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและขยายผลในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยยึดหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
6: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ
8: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
9: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
8: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
9: อืมจะชัวร์เหรอ
8: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
9: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลย
1: ดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจากวอลโว่จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลังวอลโว่ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
10: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
11: ไม่จริง
10: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
11: ไม่จริง
10: แล้วอะไรจริงอะ
12: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
10: เส้นละ 1,990 บาท
12: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี้
10: ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้อง

สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับเจอกันในช่วงเย็นของวันศุกร์วันนี้สะกดยังไงก็มีความสุขนะครับสุดสัปดาห์แล้ววันที่18กันยายน2569นะครับอยู่กับพี่แบงค์ณัฐานะครับแล้วก็พี่เอ็กบุญส่งพร้อมทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทีมงานรายการของเราอยู่กันพร้อมเพรียงเป็นเพื่อนคุยกันในช่วงเย็นแบบนี้นะครับมีหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวครับวันนี้ที่จะต้องนำมาฝากนำมาอัปเดตแล้วก็นำมาแจ้งเตือนกันนะครับเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีน้องๆคนไหนแล้วก็คุณฟังท่านใดไหมครับที่ได้ไปติดตามในส่วนของการซักซ้อมย่อยซึ่งเป็นครั้งที่6นะครับของการจัดขบวนเรือในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคเนี่ยนะครับหรือว่าขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569เพื่อเชิญภาพพระกฐินพระราชทานนะครับเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งในงานวันจริงเนี่ยนะครับก็กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้กองทัพเรือนะครับได้มีการกำหนดจัดการฝึกซ้อมรูปกระบวน

0: บนเรือพายุหยาตราทางชลมารคนะครับเพื่อให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากที่สุดนะครับโดยเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นการซักซ้อมย่อยครั้งที่6แล้วก็ในเดือนกันยายนนี้นะครับจะมีการซ้อมย่อยอีกครั้งหนึ่งก็คือวันพุธที่23กันยายน2569นะครับตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปโดยขบวนเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณสะพานพระราม8และสิ้นสุดการฝึกซ้อมที่บริเวณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับขณะเดียวกันในเดือนตุลาคมจะมีการซ้อมย่อยอีก3ครั้งคือวันที่2ตุลาคมวันที่8ตุลาคมและวันที่15ตุลาคมนะครับหลังจากนั้นจะมีการซ้อมใหญ่2ครั้งคือวันที่21ตุลาคมและวันที่28ตุลาคมนั่นเองครับพื้นที่สาธารณะนะครับที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้ารับชมได้นะครับบริเวณฝั่งทนก็คือใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็ที่บริเวณท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามแล้วก็ที่วัดอรุณราชวรารามเนี่ยก็รับชมได้เช่นเดียวกันนะครับขณะที่ฝั่งพระนครนะครับที่บริเวณสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชท่าช้างนะครับรวมถึงในงานพระราชพิธีวันจริงนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเนี่ยพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะร่วมรับเสด็จแล้วก็รับชมได้ตลอดทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีไปจนถึงวัดอรุณเลยทีเดียวครับทั้งนี้ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับหากจะย้อนดูในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยก็มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณเป็นราชประเพณีที่สืบปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราได้เห็นในเรื่องของความละเอียดอ่อนแล้วก็ความงดงามกันอย่างแน่นอนกำลังพลของกองทัพเรือนะครับก็ดำเนินการกันอย่างเต็มที่เพื่อให้พระราชพิธีดังกล่าวเนี่ยออกมาอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับเอาไปดูกันที่เรื่องของเด็กแล้วก็เยาวชนต้นแบบกันบ้างนะครับนาทีนี้ถ้าจะพูดถึงน้องเนเน่รอยัลเนี่ยนะครับก็คงจะไม่มีใครไม่รู้จักน้องแหละครับน้องเนเน่รอยัลนะครับหรือว่าแพรวรัติการอําลอยนะครับซึ่งน้องเนี่ยเป็นเยาวชนไทยไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกนะครับก็คือเวทีชิงแชมป์อเมริกาก็ต์ทาเลนต์ซีซั่น21นะครับหลังจากที่น้องได้Golden Brother นะครับก็คว้าตั๋วเข้าสู่รอบไฟนอลโดยตรงนะครับโดยในรอบไฟนอลเนี่ยนะครับหรือว่าไฟนอลเพอร์ฟอร์แมนซ์จะมีการแข่งขันกันตามเวลาของสหรัฐก็คือในวันที่22กันยายนหรือตรงกับช่วงเช้าของวันที่23กันยายนตามเวลาประเทศไทยโดยผู้เข้ารอบทั้ง10คนหรือว่า10ทีมเนี่ยนะครับก็จะขึ้นแสดงนะครับเพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับรวมถึงการเป็นผู้ชนะอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ด้วยนะครับก่อนที่เขาจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่23กันยายนตามเวลาของสหรัฐนะครับสำหรับเนเน่มีรายงานล่าสุดว่าน้องถูกจัดให้ขึ้นแสดงเป็นลำดับที่2นะครับในคืน Final Performance โดยผลชนะจะตัดสินจากคะแนนโหวตของผู้ชมที่มีสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกาครับกติกาการโหวตชี้ชะตาแชมป์ในครั้งนี้เนี่ยนะครับทางด้านของ NBC เขาระบุบอกว่าผู้ชมเนี่ยสามารถโหวตการแข่งขันนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบผ่านได้ทางเว็บไซต์ nbc.com application america got talent แล้วก็ TikTok ในช่วงเวลาที่รายการเปิดระบบรับคะแนนโดยกติกาการโหวตของไลฟ์โชว์เนี่ยนะครับกำหนดนะฮะให้ผู้ที่มีสิทธิ์โหวตต้องมีอายุอย่างน้อย16ปีแล้วก็อยู่ใน50รัฐของสหรัฐอเมริกาหรือว่าโปโตริโกในช่วงเวลาที่มีการเปิดโหวตดังนั้นผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะลงคะแนนอย่างเป็นทางการให้จากประเทศไทยได้นะครับก่อนหน้านี้นะครับน้องเนเน่เนี่ยสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญเลยด้วยความสามารถของน้องที่โดดเด่นนะครับโดยในรอบแรกนะครับน้องได้มีการนำเพลงซอมบี้เนี่ยเข้าทำการประกวดแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็นำเพลง Black Hole Sun นะฮะก็ถือว่าสร้างปรากฏการณ์อีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าสามารถที่จะคว้า Golden Buzzer ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้โดยตรงก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องกันเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปพบกับท่านอาจารย์หน่อยนะครับเรามีเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องราวมาฝากกันนะครับทางด้านของน้องๆเยาวชนนะครับนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาจากมทบ23เขาก็มีการร่วมการบริจาคโลหิตซึ่งได้กว่า 31,000 ซีซีนะครับตามโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีซึ่งก็เป็นส่วนย่อยนะครับ ที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนกรสินพิทยาสันนะฮะจังหวัดกรสินก็ดำเนินการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแล้วก็นอกจากนี้มีอีกหลากหลายหน่วยนะครับซึ่งนักศึกษาวิชาทหารณปัจจุบันนี้เขามีการปรับหลักสูตรให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเราจะเห็นนะครับเรื่องของการช่วยชีพฉุกเฉินการทำ CPR การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้านะครับหรือว่าทำกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับน้องเนี่ยดำเนินการกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็อยากจะนำมาชื่นชมกันในช่วงนี้ด้วยครับเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะครับกับช่วงของสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวพบแล้วก็พูดคุยกับท่านอาจารย์หน่อยนะครับวันนี้อาจารย์มีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็มีเทคนิคดีๆมาฝากกันอีกแล้วครับวันนี้มาพบกับคุณผู้ฟังในเรื่องของการสร้างต้นทุนชีวิตด้วยการพัฒนาทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตให้กับเด็กปฐมวัยนะครับอาจารย์พร้อมอยู่แล้วนะครับสำหรับท่านอาจารย์หน่อยหรือว่าดร.ชวีวรรณจันทรัตน์กับช่วงสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวพบกันเลยครับ
1: ขอบพระคุณค่ะในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องการสร้างต้นทุนชีวิตด้วยการพัฒนาทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จของชีวิตให้แก่เด็กปฐมวัยตอนที่1ค่ะท่านผู้ฟังคะการสร้างต้นทุนชีวิตให้แก่เด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปีอันเป็นช่วงเวลาทองที่พัฒนาการของมนุษย์ถูกสร้างและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในวัยต่อๆมาจนตลอดชีวิตนะคะในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยก็ได้พยายามหาวิธีการฝึกทักษะกระบวนการทางความคิดหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า mental process เพื่อให้เกิดทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จของชีวิตหรือในภาษาอังกฤษว่า executive function หรือเรียกย่อๆว่า EF ซึ่งนักวิชาการระดับสากลชี้แล้วว่าสำคัญกว่า IQ หรือความฉลาดทางสติปัญญาและสำคัญกว่า EQ คือความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งทั้ง IQ และ EQ ยังไม่เพียงพอที่จะสร้างความสำเร็จในชีวิตให้แก่เด็กในวันนี้ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้านะคะเด็กจึงต้องมีทักษะชีวิตที่เพียงพอเพื่อที่จะก้าวสู่วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ต่อไปค่ะท่านผู้ฟังคะกระบวนการทางความคิดเป็นกระบวนการของสมองส่วนหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคิดความรู้สึกการกระทำเช่นการไตร่ตรองยั้งใจคิดการควบคุมอารมณ์การยืดหยุ่นทางความคิดการตั้งเป้าหมายการวางแผนความมุ่งมั่นการจดจำและเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆและการทำสิ่งต่างๆอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนบรรลุความสำเร็จซึ่งเป็นทักษะที่มนุษย์เราทุกคนต้องใช้มีความสำคัญยิ่งต่อทั้งความสำเร็จในการเรียนความสำเร็จในการทำงานรวมทั้งความสำเร็จในการดำเนินชีวิตครอบครัวด้วยค่ะทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตหรือ Executive Functions ซึ่งเรียกย่อๆว่า EF ประกอบด้วยเรื่องสำคัญ9ด้านดังต่อไปนี้นะคะประการแรกคือความจำที่จะนำมาใช้งานความสามารถในการเก็บข้อมูลประมวลและก็ดึงข้อมูลที่เก็บในคลังสมองของเราออกมาใช้ตามสถานการณ์ที่ต้องการค่ะด้านที่2คือการยั้งคิดและควบคุมแรงปรารถนาของตนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจนสามารถหยุดยั้งพฤติกรรมได้ในกาลเทศะที่สมควรด้านที่3คือการยืดหยุ่นความคิดสามารถปรับเปลี่ยนความคิดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้านที่4คือการใส่ใจจดจ่อมุ่งความสนใจอยู่กับสิ่งที่ทำอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่งๆโดยไม่วอกแวกทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้านที่5ก็คือการควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมีอารมณ์มั่นคงจัดการกับความเครียดความเหงาได้และแสดงออกแบบที่ ไม่ยั่งให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อนด้านที่6ก็คือการวางแผนและการจัดระบบดำเนินการเริ่มตั้งแต่ตั้งเป้าหมายการเห็นภาพรวมการจัดลำดับความสำคัญจัดระบบโครงสร้างจนถึงการแตกเป้าหมายให้เป็นขั้นตอนด้านที่7คือรู้จักประเมินตนเองรวมถึงการตรวจสอบการงานเพื่อหาจุดบกพร่องและรู้ว่ากำลังทำอะไรได้ผลอย่างไรด้านที่8คือการริเริ่มและลงมือทำงานตามที่คิดเมื่อคิดแล้วก็ลงมือทำไม่ผลัดวันประกันพรุ่งจะทำให้สามารถทำการงานทุกอย่างได้ตามเป้าหมายไม่ล้มเลิกกลางทางด้านที่9คือความภาคเพียรมุ่งสู่เป้าหมายเมื่อตั้งใจและลงมือทำแล้วมีความมุ่งมั่นปากบั่นไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆก็พร้อมฝ่าฟันจนถึงความสำเร็จค่ะท่านผู้ฟังคะทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตหรือที่เรียกย่อๆว่า EF ตั้ง9ประการดังที่ได้นำเรียนท่านผู้ฟังข้างต้นนั้นเป็นสิ่งที่สมองมีอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ฝึกก็ยากที่จะเกิดทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตได้ทั้งหมดนี้จึงต้องฝึกและกระตุ้นให้เด็กได้ทำการฝังทักษะนี้ลงไปในสมองต้องทำในช่วงวัย 3-6 ปีจึงจะเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้เข้าไปในสมองจนตลอดชีวิตค่ะจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างต้นทุนชีวิตให้แก่เด็กปฐมวัยเพราะสมองของเด็กวัยนี้จะสามารถพัฒนาทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตหรือ EF ให้ดีที่สุดในช่วงวัยนี้พ้นจากช่วงเวลานี้ไปถึงวัยเรียนวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้นแม้จะพัฒนาได้แต่ก็จะพัฒนาได้ไม่ดีเท่ากับช่วงปฐมวัยในวันศุกร์สัปดาห์หน้าจะขอนำเสนอการพัฒนาทักษะ EF เพิ่มเติมต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page.Of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
3: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกันรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอ
4: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิศคณะนะเจ้าขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำติสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนติมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนติหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับมาดูกันที่เรื่องของโรคไข้เลือดออกกันบ้างนะครับล่าสุดกรุงเทพมหานครเนี่ยเขารุกป้องกันโรคไข้เลือดออกนะครับก็นำร่องวัคซีนเด็กป.4ปูทางขยาย50เขตทั่วกรุงเทพนะครับไข้เลือดออกเนี่ยป้องกันได้นะครับอย่ารอช้าอย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยป้องกันนะครับทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวแล้วก็มีความเสี่ยงต่ออาการโรคที่รุนแรงนะครับควรที่จะรับมือก่อนป่วยด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะครับป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัดแล้วก็ปรึกษาแพทย์เรื่องของวัคซีนไข้เลือดออกซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางหรือว่าเป็นทางเลือกที่ก็จะช่วยลดความเสี่ยงความรุนแรงของโรคแล้วก็การนอนโรงพยาบาลได้เนี่ยนะครับโดยตั้งแต่ต้นปีนะครับจนถึงวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเขามีการสำรวจสถิตินะครับบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั้งหมด 21,620 รายนะครับในจำนวนนี้นะครับเสียชีวิต31รายขณะที่กรุงเทพมหานครพบผู้ป่วย 1,785 รายเสียชีวิต4รายด้วยกันนะครับข้อมูลจากกรมควบคุมโรคพบว่าผู้ป่วยที่พบมากที่สุดก็คือในกลุ่มเด็กแล้วก็ในส่วนของกลุ่มน้องๆที่อยู่ในวัยเรียนนะครับอายุระหว่าง10ถึง19ปีแต่เมื่อมองไปที่ความรุนแรงอัตราการป่วยตายกลับอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มที่มีอายุ40ถึง49ปีนะครับโดยปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอย่างเช่นภาวะอ้วนนะครับแล้วก็การมีโรคประจำตัวการเข้ารับการรักษาที่ล่าช้าและการได้รับยาต้านการอักเสบนะครับในกลุ่มที่เขาต้องห้ามเนี่ยนะครับก็อาจจะส่งผลด้วยเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดลักษณะอาการที่มันใกล้เคียงกับโรคไข้เลือดออกก็ควรที่จะรีบพบแพทย์นะครับทางด้านของสำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานครนะครับเขาเริ่มนำร่องโดยการนำโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้เลือดออกสำหรับนักเรียนป.4ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร40แห่งนะครับเดินหน้าเลยก็ครอบคลุมทั้ง5เขตนะครับที่พบการระบาดซ้ำอย่างเช่นเขตคลองสานเขตธนบุรีเขตบางกอกใหญ่แล้วก็บางคอแหลมรวมถึงดินแดงนะครับเด็กสัญชาติไทยเนี่ยนะฮะ 1,132 คนคือกลุ่มเป้าหมายชุดแรกโดยตั้งเป้าอย่างน้อย 80% ให้ได้รับวัคซีนครบชุดตามที่แพทย์ได้มีคำแนะนำเนี่ยนะครับเหตุผลก็คือที่เริ่มจากเด็กป.4ก็สัมพันธ์กับข้อมูลที่พบว่า

ด็กในช่วงปฐมวัยมีอาการอัตราป่วยสูงนะครับขณะที่การทำผ่านโรงเรียนทำให้สามารถเชื่อมเด็กครูผู้ปกครองแล้วก็ระบบสาธารณสุขเข้าด้วยกันได้ตั้งแต่การให้ความรู้ขอความยินยอมการนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนไปจนถึงการติดตามผลหลังฉีดเนี่ยนะครับก็ในส่วนของการป้องกันโรคไข้เลือดออกเนี่ยนะครับไม่ได้มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่ทำแทนได้ทั้งหมดนะครับแต่เรื่องของการเพิ่มวัคซีนเข้ามาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหรือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนี่ยก็จะช่วยสร้างเสริมการป้องกันที่ดีมากยิ่งขึ้นก็ควบคู่ไปกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงแล้วก็ป้องกันไม่ให้ยุงกัดเนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครก็มีการสรุปแนวทางการป้องกันให้เข้าใจแล้วก็จดจำได้ง่ายนะครับด้วย3คำก็คือเกิดกัดฉีดนะครับอย่าให้เกิดคำแรกก็คืออย่าให้เกิดน้ำขังนะครับไม่ว่าจะเป็นจากภาชนะใดๆก็ตามแต่หรือว่าแหล่งที่มีขยะแล้วก็มีน้ำขังเนี่ยนะครับก็คือต้องป้องกันด้วยต่อมาคือคำว่ากัดก็คืออย่าให้กัดนะครับป้องกันยุงกัดด้วยการทายากันยุงกางมุ้งนะครับหรือว่าบ้านไหนที่มีมุ้งลวดเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็ให้สวมเสื้อผ้าให้มิดชิดนะฮะต่อมาก็คือฉีดนะครับก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยลดในเรื่องของความเสี่ยงความรุนแรงของโรคและการนอนโรงพยาบาลได้ถึง 80-90% เลยทีเดียวนะครับที่สำคัญก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์นะครับตามความเหมาะสมอีกด้วยเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นความห่วงใยที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรื่องร่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: Once upon a time, there was an old pagoda behind a temple.
1: กาลครั้งหนึ่งมีเจดีย์เก่าประดิษฐานอยู่หลังวัดแห่งหนึ่ง
0: For a long time, no one had paid attention to the pagoda because of its spooky look.
1: ตั้งแต่สมัยก่อนไม่มีใครสนใจเจดีย์องค์นี้เลยเพราะเจดีย์ดูน่ากลัวเป็นอย่างยิ่ง
0: Since no one had looked after the pagoda, it was now decayed.
1: เมื่อไม่เคยมีใครคอยดูแลรักษาปัจจุบันเจดีย์องค์นั้นจึงผุพัง
0: So people feared to go around it even more.
1: ทำให้ผู้คนยิ่งไม่กล้าเข้าใกล้บริเวณนั้น

0: One day, there was a rainstorm with thunder and lightning.
1: วันหนึ่งที่ฝนตกหนักฟ้าร้องเสียงดังครืนครืน
0: Suddenly, lightning struck the top of the pagoda. The top broke.
1: ทันใดนั้นฟ้าก็ผ่าลงมาที่ยอดเจดีย์จนหักลง
0: The pagoda itself almost sank completely.
1: แล้วเจดีย์เกือบทั้งองค์ก็ทรุดตัวตามลงมา
0: When the rain stopped, the old abbot came out of his cell to see how much damage the lightning had caused.
1: พอฝนหยุดหลวงตาเจ้าอาวาสจึงออกจากกุฏิไปดูว่าฟ้าผ่าอะไรเสียหายบ้าง
0: Passing by the back of the temple, he saw a Buddha statue in the pagoda.
1: เมื่อเดินผ่านหลังวัดหลวงตาก็เห็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งโผล่ออกมาจากเจดีย
0: ์ Oh, it's a Buddha statue.
1: เอ๊ะพระพุทธรูปนี่นา
0: Taking a closer look, he came to realize it was molded out of coarse lime. It was an ugly statue.
1: พอเข้าไปดูใกล้ๆก็เห็นว่าพระพุทธรูปเก่าองค์นั้นปั้นด้วยปูนแบบหยาบๆผิวขรุขระไม่สวยงามเลยสักนิด
0: The abbot called his disciples
1: หลวงตาจึงเรียกเด็กวัดไปหา
0: Put this Buddha statue in the house of chanting
1: เอาพระพุทธรูปองค์นี้ไปเก็บในโบสถ์นะ
2: Yes, venerable father
1: ครับหลวงตา

0: Time went by, and nobody paid any attention to the old Buddha statue.
1: วันเวลาผ่านไปไม่มีใครสนใจพระพุทธรูปเก่าองค์นั้น
0: So much so that they forgot it was in the house of chanting.
1: จนผู้คนพากันลืมเลือนว่ามีพระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐานในโบสถ์
0: One day, a disciple came to clean the house of chanting as usual.
1: วันหนึ่งเด็กวัดเข้าไปทำความสะอาดในโบสถ
0: ์ Suddenly, a reflected green light caught his eyes.
1: แต่แล้วก็มีแสงสีเขียวสะท้อนเข้าตา
0: Then, he saw the light came from the Buddha statue.
1: เมื่อหันไปมองก็เห็นว่าแสงนั้นมาจากพระพุทธรูปปูนปั้น
0: Hey, what's that light?
1: เอ๊ะแสงอะไร
0: He took a closer look at the statue and saw a crack.
1: เด็กวัดเข้าไปดูใกล้ๆแล้วพบว่าที่พระพุทธรูปปูนปั้นมีรอยแตกเล็ก
0: ๆ He gently opened it wide.
1: เด็กวัดค่อยๆแกะตรงรอยแตก
0: Soon, the sparkling green inside became clearly visible. Wow!
1: แล้วเนื้อในสีเขียวเป็นประกายก็เผยออกมาโอ้โห

0: disciple was surprised. He instantly ran to the abbot.
1: เด็กวัดตกตะลึงเขารีบวิ่งไปบอกหลวงตาทันที
2: Venerable Father, please come have a look.
1: หลวงตาครับมาดูนี่สิครับ
0: What's the noise? Tell me what happened.
1: อะไรกันอะไรกันโวยวายเสียงดังจริง
2: ๆ Hurry up, Venerable Father.
1: เร็วๆสิครับหลวงตา
0: I'm hurrying.
1: ข้าก็รีบอยู่นี่ไง
0: The abbot reached the house of chanting and saw the green inside the statue. He ordered the disciples to remove all of the covering.
1: เมื่อหลวงตาไปถึงและเห็นเนื้อในสีเขียวจึงสั่งให้เด็กวัดแกะปูนออกทั้งหมด
0: The lion Buddha statue was actually an emerald Buddha.
1: ปรากฏว่าแท้จริงแล้วพระพุทธรูปปูนปั้นองค์นั้นคือพระแก้วมรกต
2: Wow, it's so beautiful.
1: Oh, สวยจัง
2: Venerable Father, how could the lime Buddha statue become an emerald Buddha statue?
0: One of the disciples asked.
1: หลวงตาครับทำไมพระพุทธรูปปูนปั้นถึงกลายเป็นพระแก้วมรกตได้ครับเด็กวัดสงสัย

0: Maybe it's because hundreds of years ago, the city was not at peace. There were wars almost all the time, explained the abbot.
1: คงเป็นเพราะเมื่อหลายร้อยปีก่อนบ้านเมืองไม่ค่อยสงบสุขมีศึกสงครามแทบตลอดเวลาหลวงตาเล่า
0: When the city was defeated, the enemy stole our possessions, including valuable, beautiful Buddha statues.
1: พอเมืองแตกข้าศึกก็ปล้นทรัพย์สินเงินทองรวมทั้งพระพุทธรูปที่สวยงามล้ำค่าไปหมด
0: Knowing they would lose the war,
1: พอคนสมัยก่อนรู้ตัวว่าจะแพ้สงคราม
0: The people in the old days masked the gold or emerald Buddha statues with lime and built pagodas to cover them.
1: จึงเอาปูนมาเคลือบปิดพระพุทธรูปเนื้อทองคำหรือมรกตแล้วสร้างเจดีย์ครอบพระพุทธรูปไว
0: ้ So the enemy would ignore them.
1: พวกข้าศึกจึงไม่สนใจไงล่ะ
0: I must cover the statue with lime.
1: ต้องเอาปูนเคลือบไว
0: ้ The emerald Buddha must be hidden.
1: ต้องซ่อนพระแก้วมรกตไว้

0: would think that a beautiful emerald Buddha statue was hidden inside the old, ugly, stained shell, said the disciple.
1: ใครจะคิดว่าพระพุทธรูปปูนปั้นเก่าๆจะซ่อนเนื้อมรกตที่สวยงามเอาไว้เด็กวัดกล่าวอย่างตื่นเต้น
0: The good often lies inside. It takes time to see the essence.
1: ของดีมักซ่อนอยู่ข้างในเราจึงต้องใช้เวลามองให้เห็นเนื้อแท
0: ้ Just like people's virtues that take time to be seen, the abbot laughed happily.
1: เหมือนกับคนเรานี่แหละต้องใช้เวลาเรียนรู้ถึงจะเห็นคุณความดีข้างในไงล่ะหลวงตาหัวเราะอย่างอารมณ์ดี

0: and the news about the Emerald Buddha spread, people began to realize that one should not judge anything just by looking at it right away.
1: เมื่อเรื่องราวของพระแก้วมรกตแพร่ออกไปผู้คนก็เริ่มเข้าใจว่าไม่ควรรีบตัดสินสิ่งใดแต่ภายนอก
0: From that time on, they always worshipped the Emerald Buddha as a reminder that the true value is inside.
1: นับแต่นั้นมาพวกเขาพากันเคารพบูชาพระแก้วมรกตในฐานะเครื่องเตือนสติให้มองเห็นคุณค่าแท้ภายในเสมอมา

0: moral of the story: everything has its worth and beauty.
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกสิ่งมีความดีและความงาม
0: We must crack the shell to see the essence.
1: เราต้องรู้จักกระเทาะเปลือกให้เห็นถึงแก่นแท
0: ้ Don't judge anything by its cover right away.
1: อย่ารีบตัดสินสิ่งใดเพียงผิวเผิน
0: But take the time to look deep inside everything.
1: แต่จงพินิจมองให้ลึกถึงข้างใน
0: True value inside. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ True. True. True.
1: แท้จริง
0: Inside. Inside. Inside.
1: ข้างใน
0: Pagoda. Pagoda. Pagoda.
1: JD
0: DK DK DK
1: ผุพัง
0: Attention Attention Attention
1: สนใจใส่ใจ
0: Thunder Under Thunder
1: ฟ้าผ่า
0: Abbot Abbot Abbot
1: เจ้าอาวาส
0: Mold MoldMold
1: ปั้นหล
0: ่อ crack crack crack
1: แตกกระเทาะ
0: emerald emerald emerald
1: มรกต
0: sparkling sparkling sparkling
1: เป็นประกายระยิบระยับ
0: valuableval u a b l e valuable
1: ล้ำค่ามีคุณค่า
0: buddha statue buddha statue buddha statue
1: พระพุทธรูป

0: True Value Inside Written by Pramaha Wuttishai Wachira Meti Retold by Sakuna Sawarot Translated by P. Uy Illustrated by Chalerm Akapu Published by Nanmi Books Kiddie And read by Dwayne Burgess
1: เรื่องโดยว.วชิระเมธีภาพโดยเฉลิมอัคภูแปลโดยพี่เอื้อยเรียบเรียงโดยสกุลนาสาวารสสำนักพิมพ์นามีบุ๊กส์คิดดี้เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: นิทานเรืองร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ True True True
0: แท้จริง
1: Inside Inside Inside
0: ข้างใน
1: Pagoda Pa Go Da Pagoda
0: JD
1: DK DK DK
0: ผุพัง
1: Attention Attention Attention
0: สนใจใส่ใจ
1: Thunder Thunder Thunder
0: ฟ้าผ่า
1: Abbot Abbot Abbot
0: เจ้าอาวาส
1: Mold Mold Mold
0: ปั้นหล
1: ่อ Crack Crack Crack
0: แตกกระเทาะ
1: Emerald Emerald Emerald
0: มรกต
1: Sparkling Spark Ling Sparkling
0: เป็นประกายระยิบระยับ
1: valuable val u a b l e valuable
0: ล้ำค่ามีคุณค่า
1: buddha statue buddha statue buddha statue
0: พระพุทธรูป

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้ข้าวโพดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องของการประกวดแข่งขันสำหรับน้องๆสายวิทย์หรือว่าชื่นชอบในเรื่องของวิทยาศาสตร์กันสักนิดหนึ่งนะครับล่าสุดบริษัทดาวประเทศไทยนะครับร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์และพันธมิตรเปิดรับสมัครเยาวชนระดับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาเคมีผ่านการลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้เทคนิคการทดลองเคมีแบบย่อส่วนนะครับที่ช่วยลดการใช้สารเคมีลดของเสียเพิ่มความปลอดภัยและเปิดโอกาสให้กับนักเรียนทุกคน
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
7: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
10: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่ เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมก
11: และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญจิตภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมค่ะและยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะคะโดยมีแนวทางการถวายอาลัยของทั้งศาสนาค่ะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะ
12: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระราชพิธีในวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับได้ดำเนินมาตั้งแต่เมื่อวันที่พฤหัสนะครับวันพฤหัสที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569นั่นคือพิธีสัตมวานคือ7วันนะครับพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาน7วันวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบปนระสัมมวานคือ15วันวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบปัญญาสัมมวาน50วันและในวันนี้ครับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันครับตามหลักของพระพุทธศาสนานะครับมีความหมายและดำลำดับวาระที่สำคัญนั่นก็คือ7วันสัตมวานนั้นเป็นการเริ่มต้นการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอย่างเป็นทางการหลังสวรรคต15วันก็คือปนระสัมมวานเป็นวาระสำคัญถัดมาเพื่อแสดงความอาลัยและอุทิศส่วนกุศลเพิ่มเติม50วันคือปัญญาสัมมวานวาระที่แสดงถึงการส่งบุญอย่างต่อเนื่องเพื่อเกื้อกูลดวงพระวิญญาณและ100วันคือสัตมวานถือเป็นวาระที่สำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการพระราชพิธีเพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองครับ
13: ท่านผู้ฟังคะพระที่นั่งพิมานรัตยาที่เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพมีการจัดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั่นเองค่ะสำหรับประวัติของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายในหมู่พระมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังลักษณะเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนมีการยกพื้นสูงเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยอาคารที่เรียกว่ามุกกสันสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยาสะท้อนศิลปกรรมไทยชั้นสูงจะเป็นการตกแต่งและใช้หลังคาทรงไทยซ้อน3ชั้นมุงกระเบื้องเคลือบประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งและเชิงชายปิดทองประดับกระจกหน้าบันเป็นลายจำหลักรูปพระพรหมทรงหงล้อมรอบด้วยลายกระหนกเครือเถาอันวิจิตรประวัติของพระที่นั่งแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้พระมหาปราสาทในปีพุทธศักราช2332นั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่พร้อมทั้งสร้างพระที่นั่งอีกองค์หนึ่งต่อเนื่องจากมุกด้านหลังและพระราชทานนามว่าพระที่นั่งพิมานรัตยา ซึ่งก็คือพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ซึ่งเดิมทีพระที่นั่งพิมานรัตยาใช้เป็นพระวิมานที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงต่อมาได้มีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพโดยใช้เป็นสถานที่ถวายน้ำสงพระบรมศพและพระราชทานน้ำสงพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์อาทิพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพุทธศักราช2462พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรามาธิบดินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อปีพุทธศักราช2527พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2551ค่ะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2559และพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2568อย่างไรก็ตามแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในฐานะสถานที่ประกอบพระราชพิธีสงฆ์พระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดแต่ในอดีตไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการถาวรภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีส่งพระศพการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังพระราชพิธีส่งพระศพจึงถือเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยค่ะและทำให้พระที่นั่งพิมานรัตยากลายเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนจะได้เข้าสักการะพระศพตามพระบรมราชานุญาตค่ะ
14: ท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาประสูตินอกสเวตฉัตรมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่14ธันวาคม2565ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมการแข่งขันพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยแต่พระอาการทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบในวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิริพระชันษา47ปีค่ะทั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกค่ะที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานสเวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200ปีพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนนะคะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและการเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
11: ณเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวทฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งนะคะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ทศวรรษกว่า2ศตวรรษนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดินประวัติศาสตร์จึงมิได้ประกอบขึ้นจากเพียงพระราชพงศาวดารหรือเหตุการณ์สำคัญเท่านั้นค่ะหากยังประกอบขึ้นจากสถานที่ซึ่งเฝ้ามองทุกสิ่งอย่างเงียบงันและในวันนี้พระที่นั่งพิมานรัตยาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ที่คนไทยทั้งชาติจะจดจำไปอีกนานแสนนานค่ะ
12: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อกล่าวถึงสเวตฉัตร7ชั้นนะครับหรือพระสัปตปดลสเวตฉัตรนั้นกางกั้นพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติอันสูงสุดนั้นราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศการสถาปนาพระเกียรติความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระราชพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหน่วยทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรเลียขออภัยครับออสเตรเลียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชานุในพระบรมราชาปถัมมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชาปถัมและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับพระราชทานภาระในการดูแลทุกสุขของพระศกนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติอันยิ่งใหญ่โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดสเวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏสืบไป
13: ค่ะท่านผู้ฟังคะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็เป็นอีกมูลนิธิหนึ่งนะคะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงสนพระไทยและใส่พระราชหฤทัยนะคะโดยใส่พระไทยนะคะในทุกๆภารกิจที่เกี่ยวกับมูลนิธิเราจะเห็นได้โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนได้รับความทุกข์ยากลำบากภัยพิบัติต่างๆไปเยือนในแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่นำไปให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยได้คลายความเครียดหรือว่าได้มีการใช้ชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็ยังได้ปฏิบัติภารกิจมายาวนานต่อเนื่องด้วยนะคะถือว่าเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรแล้วก็จัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถณขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาก็ได้ส่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิด้วยนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นก็เพื่อที่จะสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและก็ชุมชนเนี่ยได้ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยามยากจากอุทกภัยภัยพิบัติที่รุนแรงได้ร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมได้ลงกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งได้มีการพัฒนาอาชีพด้วยนะคะแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตนั้นดีขึ้นอย่างยั่งยืนนอกจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าด้วยอันนี้ก็เป็นอีกนโยบายแนวความคิดหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ใช้ได้จริงผู้ที่มีความทุกข์ยากน้อยกว่าสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ยากมากกว่าได้นะคะโดยยึดหลักว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นค่ะก็ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยปฏิบัติงานภาพรวมโดยยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเท่านั้นแต่เมื่อได้ทำคุณประโยชน์มากมายมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2538มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มีอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมอยู่ในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันนั้นได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติซึ่งเมื่อช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคม2538นั้นนะคะเป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาได้ทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่บริเวณซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดได้ออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์ค่ะจากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจ จนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะคะซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นมีวิสัยทัศน์ของมูลนิธิด้วยค่ะมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลให้เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมส่วนพันธกิจมิชชั่นนั้นนะคะเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติค่ะการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยและก็เป็นต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยนั้นนะคะถือว่าจะเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์แล้วยังจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศและจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในด้านการป้องกันเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกันและก็สามารถที่จะผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีด้วยนะคะรวมถึงการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมและนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมค่ะและพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานั้นนะคะก็ได้ดำเนินมาจนถึงขณะนี้นะคะแล้วก็ทำให้เราประชาชนได้รับอันนี้ส่งไปด้วยนะคะสำหรับการจัดตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งวันนี้จะได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปนาค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามกำหนดการนะคะในวันนี้ซึ่งตรงกับพิธีพระราชพิธีสัตมวานครบ100วันนะคะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งก่อนหน้านี้มีพระราชพิธีสัตมวานครบรอบ7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายน2569ถัดมาเป็นปันนรสัมมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายน2569และถัดมาเป็นปัญญาสัมมวานครบ50วันค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และในวันนี้สัตมวานครบ100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพตุรยางบรรเลงเพลงมหาชัยกองทหารเกียรติยศพระศพนั้นจัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศค่ะและทรงไปจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจากนั้นทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประทับพระราชอาสน์ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เมื่อจบแล้วจะได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาค่ะ
2: สายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

ราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตามวานพระราชทานพระศพซึ่งติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ซึ่งเจ้าหน้าที่หลังจากอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบจะได้ถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถา

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: สงสิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะได้ออกจากพระที่นั่งโดยเจ้าพนักงานนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระเถระที่เจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับโดยมีบัญชีรายชื่อพระสงฆ์ทั้งหมดประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังครารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิรัตน์รัตโมลีวัดปากน้ำนะครับท่านผู้ฟังครับโดยมีพระสวดธรรมคาถาวันนี้สี่รูปด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยพระครูพิพัฒธรรมณผ่านวัดประยุรวงศาวาสพระครูปลัดสุวัฒบัณฑิตคุณวัดประยุรวงศาวาสพระมหาอนุสิทธิ์ณัฏฐสิทธิปาเรียนธรรมเจ็ดประโยควัดประยุรวงศาวาสและพระครูพิสารสรวุฒิวัดประยุรวงศาวาสครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็เข้าร่วมในงานพระบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานครบ100วันในวันนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเอกอัครราชทูต31คนจาก30ประเทศและก็ผู้แทนจากองค์กร1องค์กรนะคะเอกอัครราชทูต31คนประกอบไปด้วยสหพันธรัฐรัสเซียค่ะซึ่งเป็นคณบดีคณะทูตจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จากนครรัฐวาติกันสาธารณรัฐคิวบาสาธารณรัฐกัวเตมาลาราชอาณาจักรสวีเดนโรมาเนียสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์สาธารณรัฐสิงคโปร์ญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐตุรกีสาธารณรัฐสโลวักราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐโคลอมเบียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหภาพยุโรปสาธารณรัฐเคนยาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินเดียสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมองโกเลียราชอาณาจักรสเปนสาธารณรัฐชิลีไอร์แลนด์สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและอุปทูต1คนจาก1ประเทศจากราชอาณาจักรกัมพูชา และอุปทูตรักษาการชั่วคราวอีก14คน14ประเทศได้แก่สาธารณรัฐโปแลนด์สาธารณรัฐคอสโวสาธารณรัฐเปรูสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมพันธรัฐสวิตราชรัฐลักเซมเบิร์กสาธารณรัฐประชาชนจีนแคนาดาสาธารณรัฐคาซัคสถานราชอาณาจักรบูตานรัฐอธิปไตยทหารออเดอร์ออฟมอนตาสาธารณรัฐโปรตุเกสนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะและอีกโบราณราชประเพณีที่สืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะนั่นก็คือทหารอารักขาประจำพระโกศค่ะผู้ถวายพระเกียรติยศเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักของปวงชนนะคะเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์ไทยในหลายร้อยปีค่ะแล้วก็เป็นสายใยที่เชื่อมโยงจากกรุงศรีอยุธยาผ่านกรุงธนบุรีสู่กรุงรัตนโกสินทร์และดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันค่ะเมื่อมองภาพทหารและเจ้าพนักงานยืนประจำการรายรอบพระโกศนะคะหลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชพิธีแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านั้นคือโบราณราชประเพณีที่มีรากเหง้าย้อนกลับไปถึงในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะและได้รับการสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะ

0: ในขณะนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะเศรษฐชีวิตตกถาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายทำพระธรรมเทศนาในวันนี้ค่ะ
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำ
0: ซึ่งจะได้นิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐะชีวิตกถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลระยะราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมขณะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมจากนั้นทรงกราบและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประทับพระอาทค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาโดยขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เพื่อจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะ
1: ตรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังอันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังอันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
3: เวลา18 นาฬิกา

0: สังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
1: รัมมาจะโลกาทิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอะยาจทาสันติทะสัตตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปักชัง

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัตถาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศรษฐันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาราศีทักษิณานุประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพระชนสา47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตตหิตะสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนทรงให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธินารีนาถ โดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1. ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความอย่างรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคืออย่างเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักษณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอด สภาวะธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทะจักขุคือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุ ครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตะวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าอาปทาสุณวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีพยันตรายและชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผลสำริดอันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้ขอถวายพระพร
1: พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาและถวายพระพรค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถานะคะเศรษฐชีวิตกถานะคะเป็นธรรมะที่พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาในครั้งนี้นะคะซึ่งในการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอได้ดำรงพระชนชีพนั้นได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาและก็พระบรมราชวงศ์จักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์นะคะแล้วก็พระองค์นั้นได้เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะต่างๆนะคะ ได้ทำคุณประโยชน์มากมายซึ่งอัตหิตสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์นั่นเองนะคะมีพระบุญญาธิการหนุนส่งให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติซึ่งหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายโดยเป็นพระราชธิดาองค์โตในสมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารินาถขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียน

นี้พระสงฆ์ทั้ง4รูปนะคะได้สวดธรรมคถาจบแล้วนะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะจะได้เป็นการประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากัณฑ์เทศเป็นลำดับถัดไปนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากัณฑ์เทศในลำดับถัดไปหลังจากที่พระสงฆ์ได้สวดธรรมคถาจบแล้วทั้ง4รูปค่ะซึ่งการสวดธรรมคถาในวันนี้พระสงฆ์4รูปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากัณฑ์เทศ

โดยหลังจากนั้นนะคะเจ้าพนักงานก็จะเจ้าพนักงานลาดพระภูสายโยงนะคะก็จะได้เตรียมเครื่องพระภูสายโยงนะคะแล้วก็ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับพระราชอาสน์ค่ะโดยลำดับถัดไปจะดำเนินการโดยเจ้าพนักงานลาดพระภูสายโยงค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสวดพระอภิธรรมในวันนี้นะคะพระสงฆ์สี่รูปในวันนี้ค่ะจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะสี่รูปในวันนี้เป็นพระสงฆ์สี่รูปจากวัดประยุรวงศาวาสได้แก่พระครูพิพิธธรรมพานพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์นัทสิทธิ์เปลี่ยนธรรมเปลี่ยนธรรมเจ็ดประโยคและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะพระสงฆ์ทั้งสี่รูปนั้นสวดธรรมคถาทั้งสี่รูปมาจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะโดยขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาและทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ค่ะและหลังจากนี้ลำดับถัดไปพระสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะ

ยะถาวาริวหาภูราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติเอชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโท

อะติริกะวัสสะตังชีวโตอะติริกะวัสสะตังชีวโตอะติริกะวัสสะตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสนะคะในวันนี้ได้สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและหลังจากได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการพานำพระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะหลังจากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีในวันนี้ครบรอบ100วันค่ะณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงคณะข้าราชการคณะทูตานุทูตที่เข้าร่วมในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้เมื่อจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าและจะทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสำหรับพระราชพิธีในวันนี้นะคะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่เรียกว่าสตมวาน100วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะโดยทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมที่ด้านตะวันออกก่อนจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในฝั่งของด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าโดยคณะข้าราชการผู้มาเฝ้าในวันนี้เป็นคณะรัฐมนตรีและมีทูตานุทูตจากหลายสิบประเทศนะคะที่เข้าร่วมในพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกุมารหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจำนวนทั้งหมด48คนจาก45ประเทศและมีผู้แทน1องค์กร2องค์การด้วยนะคะซึ่งเอกอัครราชทูต31คนมาจาก10ประเทศค่ะมาจาก30ประเทศค่ะและมาจาก1องค์กรด้วยค่ะรวมถึงอุปทูต1คนจาก1ประเทศและมีอุปทูตรักษาการชั่วคราว14คนจาก14ประเทศนอกจากนี้ยังมีองค์การผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ2คนจาก2องค์การนะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้มาจากหลายภาคส่วนค่ะรวมถึงมีประชาชนประสบกรณิกรชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณโดยรอบพระที่นั่งและพระบรมมหาราชวังนะคะที่อยู่ภายนอกที่ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในขณะที่เสด็จนะคะ
2: ท่านผู้ฟังคะนอกจากว่าในขณะนี้นะคะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันค่ะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะในส่วนของรัฐสภานะคะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวานในวันนี้ซึ่งเป็นครบรอบ1วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยนะคะซึ่งขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงคมและเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวาระ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับในหนึ่งวันประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันโดยเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเวลา1เวลา14นาฬิกา30นาทีเวลา1เวลา17นาฬิกาเวลา1และเวลา19นาฬิกาอีกเวลา1ครับโดยเวลา10นาฬิกาจะเป็นเวลาสวดพระพุทธมนต์และมีการถวายภัตตาหารเพลเวลา14นาฬิกา30นาทีมีการสวดมาติกาและสดับปกรณ์ในเวลา17นาฬิกามีการสวดสดับปกรณ์ด้วยนะครับและในช่วงเวลา19นาฬิกานั้นมีการสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีธรรมจะเป็นการหมุนเวียนกันในระหว่างเจ้าภาพต่างๆ1วันจึงประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันครับ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยเสด็จลงทางบันไดมุกระสันของพระที่นั่งพิมารัตยาเพื่อที่จะเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วนะคะบริเวณประตูกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและหลังจากนั้นจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามังกูลสิริวิบูลราชกุมารได้เสด็จถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสำหรับบริเวณภายนอกนะคะก็จะมีประสบกรณิกรนะคะมาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เสด็จมาพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ค่ะในวันนี้ที่รัฐสภาที่มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลชตมวัน100วันนั้นนะคะนำโดยนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารรัฐสภาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกดราชวรมหาวิหารณห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชั้น1ซึ่งประธานรัฐสภาได้นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยด้วยนะคะขณะเดียวกันนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1และรองประธานวุฒิสภาคนที่2รวมถึงข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณห้องจัดเลี้ยงชั้น1อาคารรัฐสภาด้วยเช่นกันค่ะซึ่งช่วงเช้าวันนี้ประธานวุฒิสภานำผู้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร

มีผู้ที่มารอเฝ้ารับเสด็จโดยรอบพระบรมมหาราชวังเพื่อที่จะได้เข้าร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวา100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยนานาประการค่ะและในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ

0: ณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819และ891 KHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒพันธ์คุณจิรชัดเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณทิติมาอินกล่ำและดิฉันนฤนาถแข็งขันต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียง

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
7: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577

0: สถานะใหม่ของคนใจช้ำนะครับเรื่องนำมาฝากคุณผู้ฟังครับบทเพลงเพราะจากค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดเลือกสรรความสุขมาให้กับคุณผู้ฟังแล้วพอจบเพลงเราก็เข้าข่าวกันแล้วครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการไม่ว่าจะอยู่ช่วงไหนท่านก็ติดตามรับฟังมาฟังรายการก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณกับทางด้านของน้ำมันสกัดรวม9ชนิดเป็นสกัดเย็น 100% ครับคุณเห็นเม็ดก็รู้ว่ามันแตกต่างกับเม็ดแคปซูลทั่วไปไม่ใช่เป็นผงมันเป็นน้ำมันสกัดเย็นได้ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายทั้ง9ชนิดแค่งาดำอย่างเดียวแค่จมูกข้าวอย่างเดียวน้ำมันกระเทียมน้ำมันมะพร้าวมันก็เพียงพอกับร่างกายแต่นี้เอามารวมไว้ทั้ง9ชนิดและอยู่ในเม็ดลักษณะเม็ดแคปซูลนี่แหละครับแต่เป็นสกัดเย็น 100% จะช่วยลดไขมันความดันเบาหวานจะช่วยบำรุงปอดหัวใจแล้วก็เรื่องของไตเรื่องของตับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อบำรุงผิวพรรณลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาสมองความจำกำจัดสารพิษในร่างกายหลับดีหลับสบายหลับลึกทีเดียวครับสำหรับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับซื้อขวดเดียวก็ขายแต่ซื้อ2ขวดก็ลดราคา

็ให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปัสสาวะบ่อยๆขจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อปวดเมื่อยตามร่างกายเรื่องของมือชาเท้าชาลดไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงครับหรือน้ำตาลในเบาหวานก็รับประทานน้ำมันมะระคินกผสมน้ำมันงาดำเป็นน้ำมันสกัดเย็นครับตัวนี้60เม็ดเท่ากับ9กับน้ำมัน9ชนิดนะ60เม็ดเท่ากันแต่น้ำมัน9ชนิดนั้น2ขวดก็ราคาเท่ากับอันนี้3ขวดน้ำมันมะระคินกผสมน้ำมันงาดำก็3ขวดครับ3ขวดราคาเท่ากับ2ขวดของ9ชนิดเพราะว่ามันมีส่วนผสมน้อยกว่าเช่นเดียวกันกับน้ำมันมะพร้าวครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอีกขวดหนึ่งอีกนะครับน้ำมันมะพร้าวก็น้ำมันที่ช่วยเรื่องคอเรื่องกระดูกเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยมือชาเท้าชาช่วยล้างพิษที่สะสมอยู่บำรุงผิวพรรณบำรุงกำลังแล้วก็เบาหวานความดันไขมันแล้วก็ช่วยให้นอนหลับดีขึ้นครับนี่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอีกเหมือนกันขวด60ชนิดด้วยซื้อ2แถม1ก็คือ3ขวดราคาเท่ากัน3ขวดราคาเท่ากับน้ำมันมะระคีนกและน้ำมันงาดำแล้วก็ราคาเท่ากันกับที่ได้2ขวดนั่นคือน้ำมัน9ชนิดครับน้ำมัน9ชนิดราคาเท่ากับ3ขวดของน้ำมันมะระคีนกกับน้ำมันมะพร้าวครับเพราะฉะนั้นคุณจะเลือกน้ำมันมะพร้าวคุณก็ได้3ขวด60เม็ดเหมือนกันครับ3ขวดก็180เม็ดน้ำมันมะระคีนกกับงาดำก็3ขวดได้63 638ก็180เม็ดเช่นเดียวกันครับน้ำมันสกัดเย็น2อย่างนี้ต้องได้3ขวดนะครับราคาเท่ากับ2ขวดของน้ำมัน9ชนิดครับเพราะนั้นอย่าสับสนนะครับน้ำมัน9ชนิดนั้นได้แค่เพียง2ขวดราคาเท่ากับ3ขวดของน้ำมันมะระคีนกกับน้ำมันมะพร้าวครับน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันมะระคีนกก็คนละขวดนะครับคนแยกกันครับแยกกันแต่ขวดนึงมี60เม็ดเท่ากันสนใจสั่งซื้อที่081 757 7474 081 757 7474ครับมาเรื่องนี้ก่อนเลยครับเรื่องไกลร้องปปช.สอบประธานกกต.สงสัยแจ้งบัญชีทรัพย์สินเท็จไม่แสดงเงินบำนาญแล้วก็ปืนเอาล่ะงานเข้าแล้วงานเข้าอีกแล้วครับงานเข้าครับเป็นเรื่องของทางด้านประธานกกต.เลยครับประเด็นข่าวแรกอย่างนี้ก็งานเข้าสิครับกับประธานกกต.ซึ่งกำลังวุ่นวายอยู่กับเรื่องของหัวสว.อยู่ด้วยนักร้องเรียนในเรื่องไกลลิขิตวัฒนะได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS ไปยังปปช.ขอให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายณรงค์กลั่นวารินทร์กรณีเข้ารับตำแหน่งกต.เมื่อ30สิงหาคมปี68ว่ามีการยื่นบัญชีโดยถูกต้องตามความผิดตามความในพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2511หรือไม่โดยในเรื่องรายระบุว่าจากข่าวการลงมติคดีหัวเลือกสว.จึงได้ย้อนไปตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินในฐานข้อมูลที่เก็บไว้เมื่อนำมาพิจารณากับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องพบข้อสังเกตควรให้ปปช.ตรวจสอบก็คือนายณรงค์ประธานกกต.ได้แจ้งในบัญชีแสดงบัญชีทรัพย์สินของปปช.ว่ามีรายได้ประจำ3รายการคือเงินเดือน 966,480 บาท 900,000 นะเงินเดือนนะเงินประจำตำแหน่งอีก510,000เงินประจำตำแหน่ง500,000เงินเดือน900,000เงินเดือนกับล้านเนาะผมไม่รู้นะเนี่ยปปช.มีเงินเดือนกับล้านไอ้กกต.ก็เนาะเงินใบรับรองเหมาจ่ายอีก510,000รายได้ประจำอีก1,986,480บาทและแจ้งว่ามีเงินได้พึงประสงค์อีก1,592,040บาทจึงมีเหตุอันควรตรวจสอบผลต่างระหว่างรายได้ประจํา 1,986,480 บาทกับเงินได้พึงประสงค์ 1,592,040 บาทนั้นมีนํารายได้มารับรองเหมาจ่าย 510,000 บาทไปรวมภาษีให้กรมสรรพากรครบถ้วนหรือไม่หากเสียไม่ครบจะเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมตามมาตรา87หรือไม่นายณรงค์ประธานกกต.แจ้งปปช.ว่า
เคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาตั้งแต่ปี66ถึงปี68แต่ไม่พบการแจ้งรายได้เงินบำนาญอาจมีการจากตำแหน่งดังกล่าวจึงมีเหตุอันควรสงสัยว่านายณรงค์มีเงินบำนาญจากตำแหน่งผู้พิพากษาหรือไม่มีการแจ้งรายได้ครบถ้วนหรือไม่หากไม่ครบจะเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา114หรือไม่ซึ่งกรณีนี้เทียบเคียงกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายเอกวิทย์วัชระวัดคลุกนายวัชระนายเอกวิทย์วัชระวันคุต่อวุฒิสภากรณีเข้ารับตำแหน่งปปช.เมื่อ3มีนาคมปี67ซึ่งแจ้งว่าเคยดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ภาค6ตั้งแต่ปี66ถึง12พฤศจิกายนปี6แจ้งรายได้เงินบำนาญไว้ที่800,000อัตราโทษ683,877บาทรวมถึงกรณีนายณรงค์แจ้งปปช.ว่าตนเองมีที่ดิน6แปลงรวม3,250,000บาทคู่สมรสมีที่ดิน9แปลงรวม47ล้านแต่ไม่พบการแจ้งรายจ่ายค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามความในมาตรา9สิ่งปลูกสร้างจึงมีเหตุสงสัยว่านายณรงค์มีการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครบถ้วนหรือไม่หากไม่ครบมีหนี้ค่าภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับแจ้งตามแบบพ.ด.ส.หรือไม่ถ้ามีหนี้แต่ไม่แจ้งก็จะเข้าข่ายฐานไม่แจ้งหนี้ที่มีหลักฐานเป็นหนังสืออันฝ่าฝืนมาตรา114อีกแล้วการที่นายณรงค์แจ้งปปช.ว่ามีปืนสั้น1กระบอกในปี59มูลค่า 37,500 บาทคู่สมรสมีปืน1กระบอกได้เมื่อปี64มูลค่า 28,680 บาทแต่ไม่แจ้งทะเบียนอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนในใบป.3 หรือป.4 ตามความในพ.ร.บ.อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงสิ่งเทียมอาวุธปืนจึงมีเหตุอันควรสงสัยว่านายณรงค์แจ้งการครอบครองอาวุธปืนของตนเองและคู่สมรสได้ให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนหรือไม่เอาล่ะครับคราวนี้ก็คงจะต้องไปพูดคุยกันละต้องไปตรวจสอบกันละว่าใช่ตามนั้นไหมเอ้าว่ากันไปครับอันนี้เป็นเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวเกี่ยวกับนักร้องเรียนคือนายเรื่องไกลลิขิตวัฒนะครับประธานกกต.ณรงค์กันวรินทร์อาจจะตกมาตายด้วยเหตุนี้ก็ได้ไม่แน่ก็ให้เขาตรวจสอบการทำงานกันของด้านปปช.เนี่ยนะครับเพื่อไทยไม่ห่วงนักร้องยื่นเอาผิดสุริยะเด้งอธิบดีฝนหลวงมั่นใจทำทุกอย่างถูกต้องครับนายเรื่องการลิขิตวัฒนะเหมือนกันครับนักร้องเรียนซึ่งก็ทางด้านของไปยื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้ตรวจสอบสิ่งส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาว่าการที่นายสุริยะจึงเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรโยกย้ายนายราเชนศิลปะระยะจากอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรไปเป็นผู้ตรวจการประจำกระทรวงเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ต้องพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นการเฉพาะตัวหรือไม่อยากให้สังคมติดตามข้อมูลข้อเท็จจริงของเรื่องนี้อย่างละเอียดตั้งแต่พรรคเพื่อไทยถูกทาบทามให้เข้าร่วมรัฐบาลก็ทราบว่าต้องเร่งจัดทำงบประมาณปี70เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและเป็นไปตามที่ได้หาเสียงไว้การหารือหน่วยและการจึงเป็นเรื่องปกติแต่บอกว่าลูกหลานใครเรียกไปดูงบประมาณที่มีการอ้างนั้นยืนยันไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและการที่นายเรืองไกรยื่นคำร้องต่อกกต.ตนคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะการดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำทุกอย่างตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องมั่นใจว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นปัญหากระทบต่อการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรอย่างแน่นอนว่ากันครับนี่ถ้าออกถ้าผิดก็ต้องออกใช่ไหมเหมือนกับอดีตนายกยิ่งลักษณ์อ่ะย้ายใครนะคนเดียวถูกให้ออกจากนายกแต่พอศาลตัดสินใหม่ไม่ผิดมันออกมาแล้วไงแล้วเอาความเสียหายที่ใครนี่ก็เหมือนกันเนี่ย

ดูแลเรื่องของคดีไม่ผิดก็โยกย้ายก็นายกก็โยกย้ายทั้งหลายคนเอ๊ะไม่เห็นไปฟ้องมั้งหรือมันเป็นผมงงนะผมเรียนกฎหมายผมก็งงกันนะผมเตรียมตำแหน่งอธิบดีฝนหลวงครับไปเป็นผู้ตรวจการประจำกระทรวงถูกฟ้องว่าฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงงงไหมไอ้ที่ย้ายจากโอ้โหจากจังหวัดนู้นไปจังหวัดนี้จากไอ้นั่นคือจากตำแหน่งนี้ขึ้นไปเป็นหัวหน้าตำแหน่งนี้จากอธิบดีกรมการปกครองไปอย่างนี้ไปเอ๊ยยังไม่ผิดเหรอไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจเรื่องการเมืองว่าอันไหนผิดอันไหนไม่ผิดเหมือนกับในอดีตนายกยิ่งลักษณ์ที่ย้ายใครนะผมจำไม่ได้ที่อยู่ทางเรื่องของความมั่นคงฟ้องร้องจนนายกตกกระป๋องนายกยิ่งลักษณ์ตกกระป๋องแต่พอมาตอนหลังไม่ผิดเอ้าไม่ผิดแต่มันหมดสภาพการเป็นนายกมาแล้วเรียกร้องความเสียหายได้ไหมนะก็ไม่ได้ครับงงไหมครับผมนึกออกแล้วย้ายนายทวินเปลี่ยนสีใช่นายทวินเปลี่ยนสีว่านายกผิดนายกยิ่งลักษณ์ตอนสมัยนั้นนะแล้วตอนหลังยกฟ้องนายกยิ่งลักษณ์ไม่ผิดแต่ออกมาจากตำแหน่งนายกแล้วอะแล้วไม่ผิดแล้วไม่ผิดใครรับผิดชอบหรอออกจากเก้าอี้นายกมาแล้วมันจะเป็นลักษณะอีหลบนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ้าวก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับในขณะเดียวกันในจุลพันธ์ก็บอกว่าอย่าพึ่งตีตนไปก่อนไข้รอคำวินิจฉัยก่อนย้ำเพื่อไทยไม่หวั่นผลคดีหัวสวครับจากกรณีพรรคประชาชนออกมาเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยแสดงจุดยืนต่อกรณีการได้มาซึ่งสวในคดีหัวสวโดยกตจะมีการพิจารณาแถลงมติในวันที่14กันยายนหลังคดีดังกล่าวหาถึง229รายแล้วมีการเรียกร้องให้ส่งสู่กระบวนการศาลแต่มันออกมาแค่77รายครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็รอไม่นานไม่ต้องใจร้อนได้ยินว่าวินิจฉัยออกมาระดับหนึ่งแล้วเราค่อยมาดูหลังจากคำวินิจฉัยก่อนอีนุ่งตุ้งนางก็ดูดีก็นะผมก็งงๆอ้าวว่ากันไปครับในเรื่องของประเด็นข่าวแล้วก็ในจุลพันธ์นี่แหละครับบอกลุยภูเก็ตยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระด้านดันอาชีพรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนทางตรวจด้วยนะครับว่าไอทีอาชีพและรายได้คุณภาพแรงงานนั่นนะแรงงานอิสระนั้นมันเป็นแรงงานผิดกฎหมายด้วยหรือเปล่าต่างด้าวมันเยอะแยะกันหมดแล้วตอนนี้ครับที่ภูเก็ตนะท่านมท.2ท่านก็ลุยตรวจสอบมากมายหลากหลายสำหรับคนที่เป็นนอมินีก็โอ้เยอะแยะถ้าพูดแล้วก็เป็นอะไรที่ต้องมองโอ้โหไม่ใช่น้อยเป็นพันๆหมื่นๆบริษัทครับเขาจะเอาที่ดินเขาเราจะไปหมดประเทศแล้วมั้งที่นู่นก็มีที่นี่ก็มีครับชาวต่างชาติก็เข้ามาถือหุ้นให้นอมินีไทยเราถือด้วยอะไรด้วยโอ้ยและอะไรมันจะเกิดขึ้นก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับมาอีกเรื่องนึงครับเรื่องของเพิกถอนสิทธิผู้สมัครเลือกตั้ง10ปีนิ่มนวลพฤกษ์ปัญญากุลผู้สมัครสว.บุรีรัมย์ผู้สมัครสว.บุรีรัมย์เป็นเวลา10ปีหลังจากยื่นสมัครด้วยวุฒิการศึกษาเท็จซ้ำไม่เคยรับประกันตามที่กรอกศาลฎีกาออกประกาศเมื่อ16กันยายนเรื่องแจ้งคำสั่งศาลฎีกาลงนามโดยนายสอนชัยศิราริยกุลผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาด้วยการเลือกตั้งในครั้งนี้นายนางนิ่มนวลพฤกษ์ปัญญากุลผู้สมัครสว.บุรีรัมย์ผู้คัดค้านเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ก็คือนางนิ่มนวลพฤกษ์ปัญญากุลผู้คัดค้านเป็นระยะเวลา10ปีครับถอนสิทธิการเลือกตั้งเพราะเนื่องจากว่าเอาใบวุฒิครับถอนสิทธิเนื่องจากทางด้านของยื่นใบสมัครวุฒิการศึกษาเท็จครับไม่ได้จบตามที่ก็เหมือนกับหมออะไรนะที่ก็ยื่นใบเป็นศาสตราจารย์เลยนะก็ต้องออกจากเป็นสว.เช่นเดียวกันนะครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับกับข่าวทางด้านของ
หัวสวก็ยังมีเรื่องของทางด้านของไอลอไอลอเปิดหลักฐานประวัติการโทรเอกราชพบสายตรงถึงสุขสมรวยรัตนาทรงศักดิ์ปมคดีหัวสวทางด้านของโพสต์เฟซบุ๊กของไอลอเปิดเอกสารหลักฐานประวัติการโทรศัพท์ของนายเอกราชช่างเหลาพยานรหัส 16/26 โดยระบุว่าพบประวัติการติดต่อกับนางสุขสมรวยวันธนียกุลนางรัตนาบ่อถ้ำและนายทรงศักดิ์ทองศรีรวมถึงบุคคลอื่นที่ปรากฏชื่อเกี่ยวข้องในคดีเลือกสว.ไอ้ลอระบุก่อนหน้านี้นายณรงค์กันวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงนายเอกราชพยานรหัส 16/26 นายกจรศักดิ์สิริวิราชพยานรหัส 22/26 ซึ่งเคยให้การพาดพิงถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยว่ามีการวางแผนเพื่อได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาก่อนจะมีการกลับคำในการให้ประธานกตระบุว่าคำให้การของนายกจรศักดิ์และนายกราชไม่สอดคล้องกันเนื่องจากคำให้การของ

0: การติดต่อกับนางสุขสำรวยวันธนียกุลนางรัตนาบ่อถ้ำผู้เชี่ยวชาญประจำตัวนายชรัตราชกิจประการสสมเชิญรายชื่อพรรคภูมิใจไทยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้ยังพบประวัติการโทรศัพท์กับนายกจรศักดิ์ศรีวิราชพยานรหัส 22/26 นายอัศรางแสวงการพยานรหัส
1: ในเครือกองทัพบกค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณนะคะใครที่ไม่ถนัดจะฟังผ่านหน้าปัดวิทยุก็รับฟังออนไลน์ได้ผ่านทาง Facebook Live ของสถานีข่าวสนามเป้าค่ะหลังจบรายการยังสามารถรับฟังผ่านพอดแคสต์ได้นะคะใน News เคาะข่าวค่ำก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะวันนี้นะคะมีประเด็นทั่วประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขณะที่นายกรัฐมนตรีไฟเขียวไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ค่ะโฆษกรัฐบาลชี้แจงให้เงินรวดเร็ว 1,000 บาทใช้2เดือนเกณฑ์เหมือนเดิมค่ะ 60-40 ทร.แจงกระบวนการคัดเลือกเรือฟริเกตสมรรถนะสูงโปร่งใสค่ะแล้วก็เคลียร์กระแสดราม่าน้องลิซ่านะคะผู้ว่าทร.ขอบคุณลิซ่าพาส้มตำแล้วก็คำว่าหมดแก้วซึ่งเป็นเสน่ห์แบบไทยๆไปออกรายการทีวีดังที่อเมริกาค่ะขณะที่รัฐมนตรีสาธารณสุขแจ้งนะคะลิซ่าออกรายการแนะนำเบียร์ไทยในต่างประเทศไม่ควรดราม่าแล้วก็ย้ำคนแชร์ต้องปิดยี่ห้อนะคะแล้วก็มีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจช่วงนี้พักฟังโฆษณาครู่เดียวค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไ

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปร้าคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: กลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีและภริยานะคะวันนี้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณธรรมเนียบรัฐบาลค่ะโดยวันนี้ที่ตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจากนั้นพระสงฆ์ให้ศีลและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์

0: โอกาสนี้พระสงฆ์สดับปกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคาถาและนำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องไทยธรรมและปิ่นโตพัตราหารแด่พระสงฆ์และทอดผ้าไตรบังสกุล10ไตรจากนั้นนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำกราบราพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปณบริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรีและตึกไทยคู่ฟ้าขณะที่ในส่วนของภูมิภาคทุกจังหวัดภาครัฐภาคเอกชนประชาสังคมและประชาชนร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้มาต่อกันที่ประเด็นปากท้องค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของการแบ่งเบาภาระจากกระเป๋าของประชาชนคือเงินในกระเป๋าเนี่ยว่ามีน้อยแล้วถ้ามีโครงการดีๆที่ภาครัฐจะมาสามารถแบ่งเบาเงินอันน้อยนิดของเราให้ใช้จ่ายออกไปได้น้อยๆได้เนี่ยนะคะแล้วก็ได้กลับมาแบบเยอะๆอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประชาชนต้องการมีเสียงเรียกร้องโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะตอนนี้สรุปแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีไฟเขียวเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ22กันยายนนี้สำหรับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2รับ 1,000 บาทใช้ได้2เดือนรูปแบบเดิมเลยค่ะ60 40นะคะคือรัฐจ่าย60ประชาชนจ่าย40จากที่เมื่อวานนี้คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยบอกว่าคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเห็นชอบต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน69ก็คงสัดส่วนร่วมจ่ายนะคะคือ60 40แล้วก็เตรียมที่จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา22กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะล่าสุดวันนี้สื่อก็ไปถามนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณอนุทินบอกว่ารองนิติเนี่ยได้มารายงานละส่วนรายละเอียดเงื่อนไขจะเท่าไหร่ก็ขอให้คุณเอกนิติเป็นผู้แถลงความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนายกก็บอกว่าตนได้เห็นชอบในหลักการแล้วค่ะโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เอามาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์ปัจจุบันได้จริงนักข่าวก็ถามว่าหลังจบโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีมาตรการอื่นๆออกมาต่อเนื่องเลยไหมในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมปีหน้าท่านนายกบอกว่าการดำเนินนโยบายเนี้ยไม่ใช่นโยบายประชานิยมนะคะแต่ว่ามันเป็นทั้งระบบทั้งนโยบายของการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนก็จะลดลงในยุคที่ข้าวยากหมากแพงแบบนี้ค่ะด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณเอกภพเพียรพิเศษค่ะออกมาขยายความถึงความชัดเจนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะบอกว่ารายละเอียดก็จะต้องรอคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้จากพระราชกำหนดกู้เงินพิจารณาในการดำเนินการในรอบสุดท้ายก็จะพิจารณากันในรอบสุดท้ายก่อนซึ่งคุณเอกภพบอกว่าจากที่ได้คุยกับคุณเอกนิติเนี่ยค่ะคาดการว่าจะให้สิทธิ์ 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนเกณฑ์เดิมเลยนะคะ60ทับ40รัฐจ่าย60ประชาชนจ่าย40ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็จะได้รับการเติมเงินเข้าไป700บาทรวมกับสิทธิ์ปกติ300บาทรวมเป็น 1,000 บาทเช่นเดิมทางนี้ก็จะมีการโยกงบประมาณมาใช้สำหรับการต่ออายุครั้งนี้หรือไม่เนี่ยนะคะคุณเอกภพยืนยันว่าไม่ต้องมีการดึงเงินมาเพิ่มเติมอีกค่ะคุณผู้ฟังไปต่อกันที่ประเด็นนี้กันหน่อยนะคะวันนี้กองทัพเรือตั้งโต๊ะแถลงอย่างเป็นทางการค่ะตอบข้อซักถามสื่อประเด็นกระบวนการคัดเลือกเรือฟริเกตสมรรถนะสูงยืนยันว่าโปร่งใสนะคะหลังจากเคาะให้บริษัทฮาวาโอเชียนดำเนินการนะคะวงเงินอยู่ที่ 16,730 ล้านบาทหลังจากที่มีการตั้งข้อสงสัยต่างๆนานาเกี่ยวกับการคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงซึ่งก็ได้ข้อสรุปออกมาแล้วว่าบริษัทฮันวาโอเชียนจากสาธารณรัฐเกาหลีได้ไปวงเงินอยู่ที่16,730ล้านบาททำให้มีการนัดแถลงอย่างเป็นทางการชี้แจงทุกประเด็นที่สังคมสงสัยนะคะโดยมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมด้วยคณะผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกันชี้แจงท่ามกลางกระแสข่าวและข้อครหาต่างๆโดยผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดดำเนินการอย่างถูกต้องโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมตรวจสอบได้ด้วยแล้วก็ไม่มีการล็อกสเปคหรือว่าเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งค่ะกองทัพเรือมุ่งเน้นความอยู่รอดทางทะเลแล้วก็ขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติก็มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะด้านพลเรือเอกกรวิทย์ฉายรัตถีซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการบริหารโครงการแล้วก็ประธานกรรมการพิจารณาเปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้ยื่นข้อเสนอตกคุณสมบัติแล้วก็ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านเทคนิคจำนวน5รายค่ะบอกว่าคณะกรรมการก็ดำเนินการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์คือมันมีเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันเลยค่ะกับทุกบริษัทในการพิจารณาอย่างเคร่งครัดพอเหลือผู้ผ่านการคัดเลือกแค่รายเดียวทางกองทัพเรือก็พิจารณาแล้วเห็นควรให้เดินหน้าโครงการต่อไม่ยกเลิกการจัดหาเพราะว่าถ้ากระบวนการมันไปเริ่มใหม่อะค่ะจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยต้อง6เดือนซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อกรอบงบประมาณแล้วก็การทำงานไม่ทันต่อกรอบระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้นะคะสำหรับการคัดเลือกครั้งนี้ค่ะบริษัทฮันวาโอเชียนจากเกาหลีเป็นผู้เสนอราคาหลังการต่อรองอยู่ที่ 16,730 ล้านบาทซึ่งก็ต่ำกว่าวงเงินโครงการ270ล้านบาทนะคะพร้อมกันนี้ทางบริษัทก็มอบผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจแล้วก็อุตสาหกรรมหรือว่า Offset Policy ตลอดจนสิทธิ์ในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างเช่นเรือตรวจการนะคะแบบของเรือตรวจการไกลฝั่งแบบยานผิวแบบยานผิวน้ำไร้คนขับนะคะแล้วก็ระบบอำนวยการรบนะคะเพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนแล้วก็ยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในระยะต่อไปด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการแถลงความชัดเจนทั้งหมดทั้งมวลนี้ตั้งโต๊ะแถลงโดยผู้บัญชาการทหารเรือเลยนะคะกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมที่จะเปิดศึกซักฟอกรัฐบาลกันหน่อยค่ะประเด็นนี้หลายคนติดตามอยู่นะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าพร้อมที่จะชี้แจงโดนทุกครั้งแต่ได้เสียงไว้วางใจสูงสุดนายกบอกแบบนั้นไม่กังวลเลยเพราะว่าไม่เคยตั้งใจทำผิดกฎหมายคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ให้สัมภาษณ์ถึงการพูดคุยกับรัฐมนตรีหลังผ่านมา6เดือนละว่าจะต้องปรับตรงไหนบ้างคุณอนุทินก็บอกว่าก็คุยกันอยู่ตลอดทุกสัปดาห์อยู่แล้วในส่วนของ6เดือนนี้มีรัฐมนตรีคนไหนสะท้อนว่าอยากปรับอะไรไหมท่านนายกบอกว่าเราก็แจ้งทุกท่านว่าขอให้ท่านได้ทำงานอย่างเต็มที่งานจะต้องจับต้องได้เป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นประโยชน์ส่วนจะนัดทานข้าวกับคณะรัฐมนตรีเมื่อไหร่อันนี้ยังไม่ได้กำหนดวันนะคะท่านนายกบอกว่าเรื่องกินข้าวมันไม่ได้สำคัญอะไรมากถ้ามีเวลาก็กินไม่มีเวลาก็หารือกันตลอดเวลาอยู่ละส่วนจะต้องเตรียมความพร้อมเมื่อฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจไหมท่านนายกบอกว่าเราก็ต้องพร้อมในทุกเรื่องถ้าสิ่งที่ทำไม่ได้ออกมาจากเจตนารมณ์ที่ไม่สุจริตทุกการกระทำของรัฐบาลทุกการตัดสินใจทุกการดำเนินการตั้งแต่มาเป็นรัฐบาลก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอยู่แล้วด้วยเจตนาที่สุจริตก็ไม่ได้มีตรงไหนที่บ่งชี้ว่าเอื้อประโยชน์ให้กับคนใดคนหนึ่งแล้วท่านนายกก็บอกอีกว่าตนเองเนี่ยโดนทุกรอบตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็โดนแต่ก็ได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจมากที่สุดแทบจะทุกครั้งพร้อมกับบอกว่ามีความพร้อมในการชี้แจงถ้าถูกกล่าวหาหรือว่ามีการอภิปรายก็ตั้งคำถามมาเลยๆพร้อมที่จะตอบนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเหมือนกันค่ะบอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติเมื่อไหร่แต่ยืนยันว่ารัฐบาลมีความพร้อมที่จะชี้แจงในทุกประเด็นแล้วก็ทุกข้อกล่าวหาไม่ได้รู้สึกกังวลนะคะคุณพระดอนบอกไม่กังวลว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันจะไปกระทบเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะว่ารัฐมนตรีแต่ละคนก็มีความมั่นใจว่าที่ผ่านมาปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศส่วนกรณีที่มันจะมีการหยิบยกประเด็นเรื่องของการหัวสวขึ้นมาไหมขึ้นมาอภิปรายตรงนั้นคุณพารดอนก็บอกว่าไม่สามารถตอบได้เลยแต่ไม่ได้เป็นผู้ที่เขียนยติด้วยต้องสอบถามฝ่ายค้านเลยคุณพารดอนบอกแบบนั้นมันก็มีประเด็นใดที่ติดใจหรือสงสัยก็ถามกันมาได้ถ้ามีการบรรจุเอาไว้ในยติฝ่ายรัฐบาลก็พร้อมที่จะชี้แจงในทุกข้อกล่าวหาค่ะ คุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีประเด็นข่าวให้ติดตามกันอีกค่ะ
1: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เสียวฟันน่ะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียว

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ช่วงสุดท้ายของเคาะข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณนะคะเบรกนี้มาต่อกันที่รองนายกศรีหศักดิ์ค่ะมีความเห็นกรณีที่สหรัฐขึ้นแบล็คลิสต์บุคคลแล้วก็มีข่าวว่าหนึ่งในนั้นเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังของประเทศไทยค่ะเรื่องนี้รองนายกศรีหศักดิ์ยืนยันไม่ได้กระทบต่อความเชื่อมั่นของไทยเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคณะกรรมการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเสนอต่อกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐค่ะให้สอบสวนเพื่อลงโทษคว่ำบาตรบุคคล28คนแล้วก็2บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็มีรายชื่อของคุณวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจนบอกว่าเรื่องนี้มันจะไปกระทบกับความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือของประเทศไทยไหมรองนายกศรีหศักดิ์ก็ให้ความเห็นนะคะบอกว่าไม่กระทบเพราะว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลทีนี้นักข่าวก็ถามว่าทางสหรัฐเขาเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรไหมคุณศรีหศักดิ์บอกว่าเรื่องนี้เราให้ความสำคัญอยู่แล้วเรื่องกระบวนการสแกมเมอร์เรื่องออนไลน์เรื่องการนโยบายหลักของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหานี้สื่อก็ถามย้ำอีกบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศอึดอัดหรือเปล่าที่จะต้องไปชี้แจงคุณศิริศักดิ์บอกว่าไม่อึดอัดนะคะถ้ายังจำกันได้คุณวรพักธัญญาวงศ์ท่านก็เป็นรัฐมนตรีช่วยคลังนะคะในช่วงแรกๆที่รัฐบาลอนุทินเข้ามาบริหารประเทศตอนนั้นเนี่ยก็มีข่าวเรื่องของการไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับเรื่องสแกมเมอร์นะคะท่านก็ลาออกไปด้วยการแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งไปนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เรื่องนี้ถูกเสนอต่อคณะกรรมการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณวรพักเป็นผู้ต้องหาแล้วนะคะเป็นเพียงข้อมูลที่มีการนำเสนอออกมาให้มีการพิจารณาดังกล่าวนะคะคุณผู้ฟังลงใต้ไปติดตามเรื่องกรมน.ภาค4ส่วนหน้ากันหน่อยค่ะเปิดเผยความคืบหน้าผลตรวจพิสูจน์อาวุธปืน2กระบอกที่ยึดได้จากเหตุที่เทือกเขาตะเวพบความเชื่อมโยงหลายเหตุการณ์นะคะพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าจากกรณีเจ้าหน้าที่3ฝ่ายเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บนเทือกเขาตะเวรอยต่ออำเภอบงจังขออภัยรอยต่อตำบลบงอำเภอระแงะกับตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่8ถึง10กันยายนที่ผ่านมาค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายจากเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดอาวุธปืนได้2กระบอกแล้วก็นำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ผลการตรวจสอบค่ะเพราะว่าอาวุธปืนทั้ง2กระบอกมีข้อมูลเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในพื้นที่หลายคดีกระบอกที่1ค่ะเป็นปืนเล็กกล AK102หมายเลขประจำปืนถูกขูดลบออกไปอันนี้ไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์จำนวน5เหตุการณ์ด้วยกันนะคะส่วนกระบอกที่2ค่ะเป็นปืนเล็กกล M16 มีหมายเลขประจำปืนแล้วก็พบว่าถูกแย่งชิงไปจากเหตุกรณีโจมตีฐานปฏิบัติการพระองค์ดำกองร้อยทหารราบที่15121เมื่อวันที่19มกราคมปี59แล้วก็ไปพบข้อมูลเชื่อมโยงเหตุการณ์จำนวน6เหตุการณ์สำหรับผลการตรวจสอบดังกล่าวนะคะถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญเลยล่ะค่ะในการบังคับใช้กฎหมายเพราะว่าการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนแล้วก็ปลอกกระสุนสามารถนำมาใช้ประกอบการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ไปเชื่อมโยงพยานหลักฐานระหว่างเหตุการณ์ต่างๆจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามที่มาของอาวุธรวมไปถึงตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบค่ะอย่างไรก็ตามในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เนี่ยนะคะล่าสุดบ่ายนี้ก็มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นค่ะโดยกรมน.ภาค4ส่วนหน้ารายงานนะคะช่วงเวลา 15:10 นคนร้ายลอบวางระเบิดแล้วก็ลอบยิงรถบรรทุก6ล้อของเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ในพื้นที่หมู่ที่2บ้านบากูกายาอิงตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสภายหลังเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์แล้วก็ปิดกั้นพื้นที่พร้อมให้ความช่วยเหลือกำลังพลที่ติดอยู่ภายในรถและตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะพ พร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งนี้มีรายงานนะคะว่ามีอาสาสมัครบาดเจ็บถึง16นายเสียชีวิต2นายหากมีความคืบหน้าตรงนี้เดี๋ยวเราจะรายงานให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังมาที่ประเด็นดราม่าข้ามประเทศกันหน่อยค่ะน้องลิซ่าสร้างกระแสเสน่ห์ไทยนะคะคือจริงๆเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าอยู่ๆก็มีกระแสดราม่าเกิดขึ้นได้อย่างไรหลายคนก็บอกเอ๊ะมันไม่น่าจะเป็นดราม่าได้นะคะเรื่องนี้เนี่ยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านออกมาสยบดราม่าแล้วค่ะบอกว่ากรณีที่ลิซ่าดื่มแอลกอฮอล์ในรายการต่างประเทศไม่ผิดกฎหมายโฆษณานะคะแล้วก็ย้ำว่ากฎหมายไทยเนี่ยห้ามแค่โฆษณาไม่ได้ห้ามดื่มแล้วก็มองว่าไม่ควรที่จะดราม่าด้วยซ้ำเรื่องนี้คุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะซึ่งก็เข้าร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กรมควบคุมโรคนะคะออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์บางส่วนต้องย้ำแบบนี้นะคุณผู้ฟังค่ะมีแค่บางส่วนเล็กๆเท่านั้นเองเพราะจริงๆแล้วน้องเนี่ยถือว่าไปเผยแพร่ไปสร้างกระแสเสน่ห์ไทยให้กับต่างชาติเขาได้รู้แล้วก็ไปปลุกกระแสความเป็นไทยในเวทีระดับโลกอะค่ะคือน้องทำมาโดยตลอดแล้วก็ผ่านทั้งเสียงเพลงทั้งการไปออกรายการแบบนี้น่าชื่นชมทีเดียวแต่ปรากฏว่ามีบางส่วนเกิดดราม่าขึ้นดราม่าว่ามันเอ๊ะมันไม่เหมาะสมหรือเปล่าของศิลปินระดับโลกชาวไทยอย่างลิซ่าเนี่ยที่ไปออกรายการในต่างประเทศแล้วก็มีภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทยปรากฏอยู่โดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะคุณพัฒนาบอกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะมันไม่ได้นำมาออกอากาศในประเทศไทยการตีความทางกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็พิจารณาจากเจตนาเป็นหลักกรณีนี้ถือว่าเป็นการกระทำส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาเพื่อการโฆษณาสินค้าย้ำว่ากฎหมายไทยไม่ได้ห้ามการดื่มนะคะแต่ว่าเป็นกฎหมายที่ห้ามในเรื่องของการโฆษณาเท่านั้นสำหรับการเผยแพร่ภาพเท่าที่ตนเองเห็นเนี่ยก็มีสื่อมวลชนมีประชาชนนำภาพมาแชร์ต่อนะคะแล้วก็มีการเบลอชื่อผลิตภัณฑ์มีการเบลอชื่อตราสัญลักษณ์เรียบร้อยถือว่าก็เป็นไปตามกฎหมายไทยอะค่ะไม่มีอะไรน่าดราม่าเลยในช่วงท้ายคุณพัฒนาบอกว่าเหตุการณ์นี้ส่วนตัวมองว่าไม่ควรเกิดประเด็นดราม่าขึ้นมาด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศสาเหตุที่สังคมไทยให้ความสนใจอย่างมากเป็นเพราะว่าผู้กระทำคือศิลปินชาวไทยซึ่งถ้าศิลปินชาวต่างชาติเป็นคนทำอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าในทางกลับกันเนี่ยผู้ว่าททเขาขอบคุณลิซ่านะคะที่พาเอาส้มตำพาเอาคำว่าหมดแก้วเป็นเสน่ห์แบบไทยๆเนี่ยไปออกรายการดังทีวีในอเมริกานะคะคุณผู้ฟังถ้าได้ดูคลิปน่ารักมากนะคะคือน้องเนี่ยเป็นคนน่ารักอยู่ละหน้าตาน่ารักด้วยแล้วกิริยาน้องคือมันมีเสน่ห์ไปหมดเลยอะค่ะทำให้คนรู้จักแล้วก็ผู้คนทั่วโลกชื่นชมการทำแบรนด์ Ambassador Amazing Thailand ของน้องได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆคุณถัปนีเกียรติไพฑูรย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททนะคะโพสขอบคุณลิซ่าหรือว่าลาลิสามโนบาลหลังจากรายการ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon นะคะซึ่งเป็นรายการทีวีโชว์ที่ได้รับความนิยมมากๆในต่างประเทศระบุบอกว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาลิซ่าได้ทำหน้าที่เป็น Amazing Thailand Ambassador ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆอันนี้เห็นด้วยนะน้องธรรมชาติจริงๆนะคะทุกครั้งที่น้องพูดถึงประเทศไทยอะค่ะพวกเราสัมผัสได้เลยว่ามันเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นความผูกพันแล้วก็ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของตัวน้องเองแล้วก็ความเป็นไทยของประเทศไทยวัฒนธรรมไทยล่าสุดเพียงแค่ส้มตำหนึ่งจานนะคะมันกลายเป็นเรื่องราวของประเทศไทยบนเวทีระดับโลกได้เลยตั้งแต่การแนะนำรสชาติแบบไทยๆไปจนถึงการสอนให้พูดคำว่าหมดแก้วนะคะสร้างทั้งรอยยิ้มความสนุกสนานนะคะทำให้เสน่ห์ไทยเข้าไปอยู่ในบทสนทนาของผู้คนทั่วโลกได้อย่างน่ารักมากๆอะค่ะคุณผู้ฟังคือในนามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะผู้ว่าการททบอกว่าต้องขอบคุณน้องลิซ่ามากๆที่นำเอาความเป็นไทยไปสู่สายตาชาวโลกอย่างงดงามแล้วก็เป็นตัวเองที่สุดเลยโอ้น้องน่ารักมากนะคะแล้วคือพอเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เอาจริงๆดูเหมือนน้องไม่ได้ทำหน้าที่แบรนด์แอมบาสเดอร์ซะทีเดียวแต่กลายเป็นว่าน้องทำตัวแบบนั้นอยู่แล้วคือเขาเรียกว่านำเสน่ห์ความเป็นไทยไปเผยแพร่อยู่แล้วเป็นปกติของน้องแต่ในขณะเดียวกันน้องก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างที่หลายคนบอกอะนะคะ ลากันไปด้วยตลาดน้อยย่านดังกรุงเทพมหานครค่ะคุณผู้ฟังคะติดอันดับ14จาก40ย่านทั่วโลกค่ะในการจัดอันดับย่านที่เจ๋งที่สุดในโลกประจำปี2026ของ Time Out นะคะก็นับเป็นอันดับที่ดีที่สุดที่กรุงเทพเคยได้รับบนลิสต์นี้ค่ะก็เป็นอันดับขณะที่อันดับ1เนี่ยตกเป็นของกรุงโซของเกาหลีใต้นะคะย่านของแอลโอเชียนดิสทริกนะคะของโมร็อกโกค่ะแล้วก็ของกรีซด้วยนะคะคว้ารางวัลที่2แล้วก็รางวัลที่3ไปตามลำดับค่ะซึ่งเสน่ห์ของการเที่ยวเมืองใหญ่บางครั้งมันไม่ได้อยู่ที่การเช็คอินตามสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังเนาะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าการเดินหลงเข้าไปในย่านเล็กๆบ้างแล้วไปเจอกับร้านเก่าร้านเก่าแก่ร้านใหม่คาเฟ่บาร์ลับอาหารท้องถิ่นเหล่านี้ค่ะผู้คนในชุมชนเหล่านั้นก็ใช้ชีวิตร่วมกันมันกลายเป็นเสน่ห์ทำให้เรารู้สึกสัมผัสชีวิตจริงๆในเมืองนั้นได้สิ่งหนึ่งที่ทามเอาเขานำมาพยายามที่จะค้นหาการจัดอันดับ40ย่านที่เจ๋งที่สุดก็คือเรื่องเหล่านี้แหละค่ะเรื่องของผู้คนการใช้ชีวิตเสน่ห์ของชุมชนต่างๆก็กลายเป็นการจัดอันดับ40ย่านที่เจ๋งที่สุดในโลกประจำปี2026ขึ้นนะคะก็คัดเลือกย่านดังๆจากเครือข่ายนักเขียนบรรณาธิการท้องถิ่นทั่วโลกก่อนที่บรรณาธิการของทามเอาจะพิจารณาเลือกย่านท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วก็จัดอันดับให้แต่ละสถานที่โดยมีการวิเคราะห์จากหลายปัจจัยนะคะทั้งอาหารเครื่องดื่มไลฟ์สไตล์วัฒนธรรมธุรกิจอิสระคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นชุมชนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในย่านนั้นที่ได้รับการคัดเลือกนะคะซึ่งหนึ่งในย่านที่ได้รับเลือกปีนี้คือตลาดน้อยของกรุงเทพมหานครนะคะก็คว้าอันดับที่14ของโลกขยับขึ้นมาอยู่ในกลุ่มท็อป15นะคะแล้วก็กลายเป็นผลงานที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครในประวัติศาสตร์การจัดอันดับนี้ค่ะหมดเวลาของข่าวค่ำแล้วนะคุณผู้ฟังลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒน์วรคัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์ซึ่งเป็นการสาธยายพระธรรมคำสอนและบทสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจบแล้วพระสงฆ์ถวายอเดเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลจากนั้นพระพรหมบัณฑิตประยูนธรรมจิตโตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดพระชนชีพทรงมีความมุ่งมั่นและพระวิริยะอุตสาหะในการฝึกฝนทักษะทางทหารจนเป็นที่ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถด้านการทหารนอกจากนี้ทรงนำความรู้ด้านกฎหมายมาใช้อำนวยประโยชน์แก่สังคมและกระบวนการยุติธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติผ่านโครงการกำลังใจและการทรงงานร่วมกับสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงโดยทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมเสมอมาภายหลังเมื่อพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกฝังวินัยทางทหารแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิร
ราชธิดานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเมื่อปี2541ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษณโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีขณะมีพระชนมา19ปีและในปี2553ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินรุ่นที่50ซึ่งต้องทรงใช้ทักษะขั้นสูงเนื่องจากต้องทรงกระโดดร่มลงทะเลนอกจากนี้ทรงเข้ารับการฝึกทางทหารอีกหลายหลักสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทรงเพิ่มพูนพระประสบการณ์ทางทหารเป็นการเตรียมพระองค์สำหรับการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในอนาคตก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศ์ทรงพระดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในโอกาสนี้ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา 8:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานเฟื่องฟ้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสุสานเฟื่องฟ้าตามพิธีทางศาสนาอิสลามมีนายสุไหมีมะเกะอิหม่ามประจำมัสยิดบูเกตตันยงนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยผู้นำทางศาสนาผู้นำท้องถิ่นและราษฎรชาวตำบลกลุวอเหนือจากบ้านเขาตันยงบ้านโคกสยาบ้านตือลาคอปาลัดบ้านค่ายบ้านคีรีบ้านจาเลเกาะบ้านบางมะนาวบ้านปูลากาปะบ้านบูกิดอ่าวมะนาวบ้านเปลและบ้านใหม่กว่า 1,000 คนละหมาดฮายัตกล่าวซอลาวัตนาบีสรรเสริญศาสดานบีมูฮัมหมัดขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและร่วมกันสวดดูอาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์โอกาสนี้พระราชทานเงินแก่โต๊ะอิหม่ามและมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นแล้วทรงเยี่ยมคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ที่ไปร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอาทิโรงเรียนบ้านเขาตันยงมิตรภาพที่153โรงเรียนบ้านหัวเขาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยาโรงเรียนอัตตันกียะอิสลามียะและโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยาลานเฟื่องฟ้าเป็นกุโบเก่าหรือสุสานเก่าของชาวมุสลิมบ้านเขาตันยงครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศขึ้นจึงปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นลานเฟื่องฟ้าและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทำบุญทางศาสนาอิสลามแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับบ้านเขาตันยงเป็นประจำทุกปีจากนั้นพระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันยงซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นเมื่อปี2528เพื่อลดภาระของผู้ปกครองและเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีก่อนเข้าศึกษาในระดับปฐมวัยปัจจุบันมีเด็ก51คนครูและผู้ดูแลเด็ก7คนเวลา 9:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส
ในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะวิทยาการจัดการแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ1คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทปริญญาตรีและหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพครูเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรรวม610คนสำหรับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการตลาดแรงงานผลิตผลงานวิชาการวิจัยและนวัตกรรมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ทำนุบำรุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงการบริหารและจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากลโอกาสนี้พระราชทานพระราชวาทความว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมเช่นนี้หลายครั้งว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญนั้นนอกจากจะต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วบัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูงแต่ก็ไม่อาจสร้างความสำเร็จทุกสิ่งได้โดยลำพังหากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยบัณฑิตจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสามัคคีประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันในโอกาสที่บัณฑิตกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานจึงขอให้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติเพื่อให้งานที่ทำดำเนินลุล่วงและสำเร็จผลเป็นประโยชน์ที่แท้คือเป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตัวบัณฑิตเองและแก่ประเทศชาติของเราสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันแรกเพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างม้าหลังเดินทางถึงสนามให้คุ้นเคยกับสถานที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วลา 9:51 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นานาราเกตสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูลวาดเพศผู้อายุ15ปีเพื่อปรับสภาพของม้าให้มีความคุ้นเคยกับสถานที่แข่งขันกีฬาขี่ม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026สภาพอากาศและง่ายต่อการควบคุมของผู้ขี่โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงแข่งขันในประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกคลาร่าฤกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติซึ่งการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์จะใช้ระบบโอนฮอร์เซสคือใช้ม้าของนักกีฬาเองและจะแข่งขันโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับปรีเซนต์จอร์จและระดับอินเตอร์มีเดียต1ที่เป็นการแข่งขันลำดับแรกและลำดับที่2ซึ่งสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติยอมรับและถือเป็นศิลปะการบังคับม้าลำดับสูงโดยมีนายมาเทียสอเล็กซานเดอร์ราดผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุตชาร์พอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนการแข่งขันขี่ม้าเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ขี่กับม้าเนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดขี้ระแวงและมีความเป็นเพื่อนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆโดยผู้ขี่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับม้าต้องลดความกลัวเกรงของบรรยากาศและสนามแข่งขันสำหรับการเคลื่อนไหวของม้าประกอบด้วยการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตและการวิ่งขโยกหรือแคนเทอร์ซึ่งการเคลื่อนไหวในแต่ละจังหวะจะมีรายละเอียดแตกต่างกันแต่หลักสำคัญคือการถ่ายน้ำหนักตัวของผู้ขี่บนหลังม้าให้สมดุลการวางมือก้นเท้าและการออกคำสั่งในการเปลี่ยนจังหวะให้ถูกต้องเหมาะสมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดอาคารราชูทิศโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 9:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงเปิดอาคารราชูทิศซึ่งเป็นอาคารสูง4ชั้นจัดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ทดแทนอาคารเรียนหลังเก่าที่เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นปัจจุบันโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน 3,047 คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน198คนในโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการมหาธีรราชปณิธานานุวัตรซึ่งจัดแสดงผลงานวิชาการของนักเรียนประกอบด้วยด้านพระราชปณิธานจัดแสดงกิจกรรมและโครงการต่างๆที่ส่งเสริมการสร้างคนดีมีคุณธรรมน้อมนำสู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะผ่านการลงมือปฏิบัติและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเช่นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาเรียนรู้บ้านเกิดสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าจากท้องถิ่นส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องราวของจังหวัดราชบุรีผ่านกิจกรรมการศึกษาประวัติศาสตร์วิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาทิการร้อยมาลัยจากลวดกำมะหยี่และการแกะสลักผลไม้และด้านกีฬาส่งเสริมฝึกฝนพัฒนาวินัยและสนับสนุนผู้เรียนผ่านกิจกรรมกีฬา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆโดยมีนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทคบอลประเภทหญิงเยาวชนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนเอเชีย2025 Asian Youth Games 2025และได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทององคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา2567ถึง2568วันนี้เวลา 9:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา2567ถึง 2568 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรวม8คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรวม 2,133 คนสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มุ่งพัฒนาท้องถิ่นรอบด้านทั้งการผลิตครูคุณภาพตามรูปแบบ CMRU model โครงการครูรักถิ่นการพัฒนา soft skill นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมโครงการมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีลดฝุ่น PM 2.5 ต้นทุนต่ำในทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐระดับดีเยี่ยมจากกรมบัญชีกลางส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมุ่งยกระดับการศึกษาให้ทันสมัยนำงานวิจัยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูในศตวรรษที่21และบูรณาการกระบวนการวิศวกรสังคมเข้ากับหลักสูตรเพื่อสร้างนวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างเท่าเทียมด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเริ่มกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศพร้อมมุ่งเน้นงานวิจัยและบริการวิชาการผ่านโครงการแก้ปัญหาความยากจนโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นจนเกิดเป็นชุมชนต้นแบบที่ได้รับรางวัลทั้งระดับชาติและนานาชาติองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธาราม4รูปและวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือเวลา6:00 9:00 12:00 15:00 18:00และ21:00กำหนด100วัน ต่อมาเวลา 11 นาฬิกาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปและวัดระฆังโคสิตาราม4รูปจากนั้นเวลา 13 นาฬิกา 30 นาทีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474

ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: โอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกำลัง
9: ผมร
8: ู้
9: ส
8: ึ
9: กว
8: ่
9: าตัวคนแก่ที่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
7: าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับคนร้ายลอบวางระเบิดและลอบยิงรถอส.สุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต2รายบาดเจ็บ16รายเจ้าหน้าที่เร่งเข้าคุมพื้นที่อีกสักครู่กลับมาครับ
11: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
12: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: เลอา
14: สบู่สมุน
13: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
15: เสียวฟันอะ
16: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: อย่าองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับความคืบหน้าคนร้ายรอบวางระเบิดและรอบยิงรถอส.สุขิรินทร์มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ16รายนะครับเจ้าหน้าที่ได้เร่งส่งตัวเข้ารับการรักษาและควบคุมพื้นที่ตรวจสอบพยานหลักฐานนะครับติดตามรายละเอียดจากคุณธมลรัตน์ขันธาวินาหุครับ
3: กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแจ้งเหตุรอบวางระเบิดและรอบยิงรถบรรทุก6ล้อของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ขณะปฏิบัติภารกิจในพื้นที่หมู่ที่2บ้านบารูกายาอิงอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสโดยภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นพื้นที่และให้การช่วยเหลือผู้ที่อยู่ภายในรถอย่างเร่งด่วนพร้อมประสานการลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาณโรงพยาบาลสุขิรินทร์และโรงพยาบาลสุไหงโกลกล่าสุดมีผู้ได้รับบาดเจ็บ16รายและเสียชีวิต2รายโดยผู้เสียชีวิตได้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอิรินแก้วระวังและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนัทนันแก้วสุโภขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นและรักษาความปลอดภัยบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันเหตุซ้ำและอำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานพร้อมเร่งตรวจสอบพื้นที่ประเมินความเสียหายและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อคลี่คลายข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
2: ไปที่สภาพอากาศนะครับปภ.ได้ส่งข้อความผ่านเซลบอสคาสแจ้งเตือนฝนตกสะสมในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขานะครับรวมถึงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญให้ระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดน่านได้แจ้งเตือนฝนตกสะสมในพื้นที่นะครับทำให้ระดับแม่น้ำสาอำเภอเวียงสามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและอาจล้นตลิ่งนะครับส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลกลางเวียงตำบลแม่สาและพื้นที่ข้างเคียงนะครับขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำให้ยกของขึ้นที่สูงทันทีนะครับให้เคลื่อนย้ายรถรวมถึงเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนะครับไปที่สนคครับชี้ว่าตลาดอาหารโลกมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแนะนำให้ผู้ประกอบการไทยต่อยอดวัตถุดิบและสมุนไพรสร้างอาหารมูลค่าสูงสู่ตลาดโลกติดตามรายงานจากคุณมาวินพานุรักษ์ครับ
4: นายนันทพงศ์ศิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนคกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าตลาดอาหารบรรจุภัณฑ์ทั่วโลกกำลังเปลี่ยนจากการแข่งขันด้านปริมาณสู่การสร้างมูลค่าหลังผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพมากขึ้นโดยตลาดอาหารเพื่อสุขภาพทั่วโลกปี2568มีมูลค่ากว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าจะเพิ่มเป็นกว่า2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2576
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ9 900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

จ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อก็จะขอ

ขาบอกวันเวลาเนี่ยทำร้ายหน้าตารูปร่างนะครับของก๊อตจักรพันธ์คนบุรีธีรโชติลึก เขาเรียกว่าเจ้าชายลูกทุ่งไม่ได้เลยนะแม้ว่าปีนี้จะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยและเพลงนี้ก็โด่งดังไพเราะเพราะพริ้งมากๆเขาบอกว่าวอนดีเจเนาะชื่อเพลงว่าวอนดีเจนี่แหละคือเมื่อก่อนนี้ยัดเพลงยาครับตอนสุภสิทธิ์จัดรายการเนี่ยเมื่อก่อนจัด FM เนาะเริ่มทีเดียวจัด FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็สถานีชุมชนหลายสถานีก่อนที่จะมาจัด AM แห่งนี้นะครับเขาบอกเมื่อก่อนเนี่ยสุนัขหายฮะก็มาบอกเขาแล้วขานให้สุภสิทธิ์เนี่ยประกาศว่าสุนัขสีนั้นสีนี้พันนั้นพันนี้หายอยู่ที่นั้นที่นี้แล้วก็ได้กลับด้วยนะก็คือว่าเดี๋ยวคนที่พบที่เจอเนี่ยเขาก็โทรศัพท์มาบอกสุภสิทธิ์หรือเราให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของนะสุนัขเจ้าของแมวเนี่ยเขาก็ติดต่อแล้วก็ได้กลับก็ชื่นอกชื่นใจเนาะแต่ว่าเรื่องราวของความรักเนี่ยส่วนมากเขาจะมอบให้กับคนที่ท่านรักเนี่ยคือชายมอบให้กับหญิงสาวสาวให้กับหนุ่มนะฮะก็หลายต่อหลายท่านนะมอบกันไปมอบกันมาแล้วก็รักใครชอบพอกันจุงมือเข้าสู่ประตูวิวาห์เนาะสร้างความรักให้เกิดขึ้นมากมายหลายคู่เลยทีเดียวแต่ว่าอีตอนมีความสุขกันเนี่ยไม่ค่อยนึกถึงดีเจหรอกแต่ว่าวันไหนนะมีปัญหาซึ่งกันและกันเนี่ยก็จะขอเพลงนะดีเจในการต่อว่าต่อขานกันแล้วก็มีคนที่ได้รับเพลงนั้นส่งมอบให้โทรศัพท์มาหาสุภสิทธิ์นะบอกว่าที่เขามอบให้เนี่ยไม่ได้ว่าเขามามอบด้วยความรักและจริงใจหรอกเขาให้เพลงมาเพื่อต่อว่าต่อขานเนาะเอาเป็นว่าดีเจรองรับและเป็นให้ทุกอย่างสำหรับแฟนรายการยัดเพลงยะยาทุกท่านนะครับส่งเพลงนี้มอบให้ยัดเพลงยะยาที่รักและขอรบทุกท่านกับเพลงที่ชื่อว่าวอนดีเจครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักบริการนะครับบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์บอกว่าเป็นคลื่น AM เนี่ยส่งไปได้ทั่วทั้งประเทศนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้นะ FM หลายๆคลื่นก็ติดต่อสุภสิทธิ์ให้ไปจัดรายการวิทยุบอกสุภสิทธิ์บอกไปไม่ไหวแล้วเฉพาะ AM อย่างเดียวก็หลายชั่วโมงแล้วให้เวลาทำมาหากินบ้างให้เวลาพักผ่อนบ้างก็เลยจัด AM ตัวนี้แล้วไม่ได้ไกลแสนไกลเดี๋ยวนี้ AM สมัยนี้ก็เพราะพอพริ้งฮะเปิดเพลงเพราะๆเข้าไว้ฮะแล้วก็ที่สำคัญยัดเพลงยาติดตามรับให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์เนี่ยโดยเฉพาะค่ำคืนเนี่ยเจอกัน3ชั่วโมงเจอกันทุกคืนเรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดส่วนมากสุภสิทธิ์จะเน้นบทเพลงเก่าๆนะครับเพื่ออนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองแล้วก็เดี๋ยวนี้มีบทเพลงใหม่ๆมากมายหลายเพลงนะครับก็มาฝากดีเจสุภสิทธิ์เปิดบางครั้งในการบันทึกเสียงนะแล้วก็ยังระบบไม่เต็มที่พอเปิดไปก็เสียงไม่ไพเราะพอพริ้งสุภสิทธิ์ก็เลือกเอาและที่สำคัญนักร้องเดี๋ยวนี้มีมากมายเป็นดอกเห็ดนะฮะแต่ก็เกิดมาก็หายไปถ้าไม่ดังไม่ดีไม่เด่นเดี๋ยวนี้ค่ายเพลงใหญ่ๆจะเป็นคนเชียร์เพลงเขาก็จะไปออกทาง YouTube นะฮะหรือทางคอนเสิร์ตการแสดงซะมากกว่าแต่ว่าสุภสิทธิ์ตรงนี้มาเปิดเพลงเก่าๆเนี่ยเพื่อร่วมอนุรักษ์ให้บทเพลงเก่าๆที่ท่านฟังเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเคยฟังตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวจีบกันใหม่ๆจนปัจจุบันเนี่ยถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะก็มีลูกมีหลานมีเหลนมีโหลนแล้วล่ะน
ะได้มีความสุขซึมซับวันเวลาเก่าๆนะครับเดี๋ยวทักทายชาวลพบุรีครับสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาส่วนบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาภาคใต้ก็ฟังได้นะภาคเหนือก็ฟังดีอีสานตะวันตกฟังกันนะฮะก็บอกครอบคลุมไปได้ทั่วทั้งประเทศเลยญาติเพียงญาติหลายท่านทานผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสั่งซื้อเนี่ยสุภาษิตเลยจะรู้จุดหมายปลายทางว่าที่ไหนฟังได้เพราะว่าญาติเพียงญาติหลายท่านก็สั่งซื้อเอาไปทานกันไม่ว่าจะเป็นสุด1สุภาษิตและวิชันสุด2ลุงฟ้าโอสุดกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และก็วิสันผิดพันธุ์ผู้ดูแลดวงตาก็จะรู้เลยว่าญาติเพียงญาติอยู่ที่นั่นแล้วก็มากมายหลายท่านก็ฟังอยู่ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งช่วงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวชาคลาครอบกันไปช่วงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและช่วงที่3กับหลากหลายสไตล์เพลงเก่าเพลงใหม่เพลงวัยเพียงช้าคลาเข้ากันไปนั่นเองนะครับก็ท่านมีความสุขมากๆมีความสุขเยอะในค่ำคืนนี้กับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนทรไพรบำรุงกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นสุดสองรุ่งฟ้าโอสดถ้าเป็นหนักแล้วฐานสองสุดร่วมกันเช็คเช่นเดียวกับคุณตาเรืองขอสุวรรณเนี่ยฐานตั้งแต่อายุ93จนปัจจุบัน100ปียังแข็งแกร่งแข็งแรงบอกแข็งแกร่งแข็งแรงมากกว่าเดิมเป็น100เท่านะราคาไม่แพงด้วยนะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะอธิบายในช่วงต่อไปเช่นเดียวกับกาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตแล้วก็วิสซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาเป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาเนาะเลยท่านผ่านมามากมายหลายยี่ห้อแล้วถูกก็ทานมาแล้วแพงก็ทานมาแล้วแต่ว่าตาไม่ดีขึ้นมาทานวิสซอนนี่จบเลยตาดีขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนไม่ต้องหลังเลสงสัยนะฮะตัดสินใจมาเลยเอาไปทานเถอะเราจะรู้ว่าดีบอกรู้อย่างนี้ทานมาซะแต่ตั้งนานซะก็ดีแล้วนะครับกับวิสอนนะครับก่อนจะบอกกล่าวเล่าขานเรื่องสรรพคุณนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยแจ็คธนพลสัมมาพจน์คนที่รอคอยนะครับ

0: วิซอ นประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้1ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามินเอที่จะเปรียบเทียบวิตามินเอเมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามินเอสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดรินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่า
2: เดี๋ยวนี้มีกาแฟเกิดขึ้นมากมายหลายยี่ห้อนับพันนับหมื่นยี่ห้อนะครับแต่ว่ายอดเพียงแยกของสุภาษิตก็มั่นอกมั่นใจว่ากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นกาแฟที่ดีเพราะว่าใส่สารสกัดจัดเต็มไม่ได้หลอกลวงนั่นคือใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนสารแต่ละชนิดคัดสรรมาเป็นระดับพรีเมียมเพื่อคุณประโยชน์ร่างกายของญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์และได้คุณค่าสูงกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไรเชสสารสตีโอเกลโคไซให้ความหวานแทนน้ำตาลตรงนี้และไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีแซลมอนคอเลสเตอรอลเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังกรอบแกรบไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกทรมานหุ่นผิวลมสมใจเสร็จแต่ดีผมหนาขึ้นมีใบแปะกล้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าบอกตังถังเช่าดีดำให้ดูอ่อนเยาว์อ่อนไวร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยง่าย ำรุงตับไตหัวใจม้าปอดเลือดกระดูกเช่นเดียวกับเห็ดลิ้นจือศกกะหรี่และสารสกัดจัดแน่นอัดเต็มระดับพรีเมียมที่เป็น AA 3ตัวและอร่อยด้วยกินยั่วยืนใจด้วยเดิมทุกวันดีทุกวันกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรีตกกล่องละ200บาทนะครับแล้วก็วิสซอนนะเชื่อมั่นได้เลยว่าทานแล้วตาดีขึ้นมีปัญหาเรื่องราวของดวงตาปวดตาคืนตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาซึมมินในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกประวันขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนไหนเป็นเน็ตต้องทานวิสซอนโรค CVS Computer Vision Syndrome จากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆเทปเล่นนานๆดูหนังฟังเพลงเล่น YouTube เล่น TikTok เมื่อก่อนเด็กเล่นเนาะเราก็ว่าเนาะแต่เดี๋ยวนี้เราเล่นเป็นติดมากกว่าเด็กอีกเขาบอกคนเราไม่ควรเล่นเกินวันละ 4-5 ชั่วโมงแต่ว่าชีวิตจริงเหมือนสุภาษิตนี่แหละวันละเป็น10ชั่วโมงปวดตาถึงสมองทานอะไรไม่หายทานวิสซอนหายสุภาษิตมีประสบการณ์

สีแดงลวดลายสวยงดงามนะครับและก็เดี๋ยวสุภสิทธิ์จะมาบอกเก่าเล่าขานเรื่องสุนภัยไทย 100% ไม่มีสารปลอมปนเลยสารออร์แกนิกคุณภาพสูงนะครับนั่นคือสุดยอดสุนภัยบำรุงกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นประกอบด้วยสุนภัย30ชนิดมีกระชายดำกระชายดำเป็นตัวนำบำรุงกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยหรือไม่เป็นประพรมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับเนี่ยบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณด้วยและท่านมีเบาหวานความดันไขมันไปทานควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันได้เลยจะฟื้นฟูอย่างรวดเร็วท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งนะเขาเรียกว่าอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะสมรรถภาพที่มันเสื่อมโทรมเนี่ยไปฟื้นฟูด้วยสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นครับสูตร2รุ่งฟ้าสูตร1นะครับพูดถึงท่านหญิงก็สุเวทองเนี่ยต้องทานกันเพื่อฟื้นฟูร่างกายเสริมสร้างร่างกายครับกระดูกผุกระดูกพุ่นนะก็ดูแลนะไม่ให้กระดูกผุกระดูกพุ่นกระดูกเสื่อมนะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงนะครับแล้วก็มารู้จักกับสูตร2กระปุกสีน้ำเงินกันกับสุนภัยไทยยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆชาปลายมือปลายเท้าปวดแขนปวดขาปวดไหล่ปวดทั่วสารพางกายกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องผูกเป็นแผ่นละดึกขับถ่ายยากลำบากปวดเมื่อยถามร่างกายนะครับก็ทานกันท้องผูกเนี่ยมีปัญหาระบบขับถ่ายจะได้ไม่เป็นลิสดวงทวารลำไส้จะได้ไม่มีปัญหานะครับก้าวขาไม่ออกขึ้นมาแต่ไม่ได้ทานสุด2รุ่งฟ้าโอสถทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาททั้ง2สูตรเลยนะครับสูตร1สูตร2กระปุกราคาเท่ากัน350บาท2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยทุกผิดพันทุกรายการสอบถามก็มั่นใจและก็สั่งซื้อได้ทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 น.เป็นต้นไปย้ายเพียงยาจดหมายเลขโทรศัพท์ของสุภสิทธิ์ไว้ในค่ำคืนนี้ให้ได้พรุ่งนี้ 7:00 น.เป็นต้นไปโทรเข้ามาสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามและสั่งซื้อกันโทรมาที่0836931999นะครับสุขภาพดีขึ้นอย่างแน่นอนซื้อให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามศาสตร์ชะลอสวัยศาสตร์ชะลอเสื่อมนะครับสั่งแล้วเดี๋ยวเราก็แพ็กเกจนะฮะแล้วก็มีเจ้าที่จัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าเจ็บจังๆที่กลางหัวใจและตามไปด้วยเงามืดในดวงใจสุนารีราชสีมาครับ

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: เที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะผมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยก็ตาตังไม่อิ่มเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจกี่กล่องเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนนี้
1: ตาอาฉันแล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ว่ามันบางต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: ได้ผลเนาะยาคนหนึ่งเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องก็สั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเน
0: อะป้าน้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องคนละ700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
0: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
2: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
0: การปวดเมื่อยนะครับ
2: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
0: หายปวดหายปวดเนาะ
2: จ้ะ20กว่ากระปุกนะ
0: แล้วโอ้กินแล้วดีเน
2: า
0: ะ
2: จ้าที่ตามกินอยู่เลยเน
0: ี่
2: ย
0: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
2: ฉันว่ามันมึนๆหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
0: ครับ
2: มันแก้มึนหัวได้จะลองกิน
0: บำรุงประสาทด้วย
2: จ้ามันจะมึนๆหัวพอมึนหัวแล้วมันตาลกว่า
0: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
2: จ้า
0: เอาไปทาน
2: ล
0: ู
2: กเยอะเลยนะ
0: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
2: จ้ามันติดฟ้าเดี๋ยวนี
0: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้า
2: ดีใครๆอย่างเช่นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
0: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
2: ค่ะ
0: เป็น
2: 4
0: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
2: ค่ะ
0: ขอบพระคุณครับ
2: ค่ะ
0: คุณครับคุณป้าสะอาดวงจันอิน
2: ค่ะอ
0: ยู่ที่ตำบลอะไรนะ
2: ดอนตาลค่ะ
0: ดอนตาลเนาะอำเภอเมื
2: อง
0: สุพรรณบุรีลูกค้ากับจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดี
2: ค่ะ
0: ส
2: วัสดีค่ะ
3: ผมไม่หายแล้วบอกไม่มีแรง
4: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
3: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
4: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
3: ครับพี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
4: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
3: จ้า
4: เนาะ
3: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
4: ผม
3: ไปช่วยดี
4: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
3: ผมหนาขึ้นเนาะ
4: เออ
3: จริงหนาขา
4: จริงเนาะ
3: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
4: ไม่ร่วงเนาะ
3: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
4: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
3: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
4: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
3: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
4: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
3: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
4: โอ้โหสาธุขอบคุณ
3: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
4: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนชาเลยเนาะสุดยอด
3: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
4: สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
3: ่
4: ไอทูนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
6: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงปูน
5: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
6: ทับน้ำหมู่5
5: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
6: ด้วยกาแฟด้วย
5: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊
6: ะ
5: ต้องมาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
6: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
5: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
6: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
5: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
6: เ
5: พราะท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
6: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
5: จริงด้วยจริงด้วย
6: ฟังทุกวัน
5: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะมันพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ

0: ถึงล้างหอย
1: เด็กเขาก็ต้องล้างก่อนทำนี่จะเอาไปให้คนกินนะ
0: เอาเขาตัดตูดหอยแล้วเขามาล้าง
2: ไม
0: ่เขาทำก่อนหรือเปล่าม
2: ันหอยคนละพันกัน

0: หน่อยแม
1: ่ทีมงานนายงนะพวงน้านงนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าร้านหอยอร่อยเหาะนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงแรกนะครับกับยอดรักสลักใจกับเพลงที่ชื่อว่าแผลที่หัวใจจบไม่จบอยู่ที่การเวลาชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรวมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
10: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10คอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบกัน
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: ติดตามข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับศรีอศักดิ์ย้ำอันคลอสปักปันเขตแดนทางทะเลให้ชัดก่อนแบ่งทรัพยากรอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
12: สนับสนุนโดย
13: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
14: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วย้ำอันคลอสไทยยึดหลักปักปันเขตแดนทะเลให้ชัดเจนก่อนแบ่งทรัพยากรนะครับและยอมรับว่าสัมพันธ์กับกัมพูชาดีขึ้นมีท่าทีประนอมติดตามรายงานจากคุณนิพิพลชัยพฤกษ์ครับ
7: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสโดยนัดแรกได้รายงานรายละเอียดให้กับนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วโดยการประชุมเป็นไปด้วยดีและไทยได้แสดงท่าทีในภาพรวมว่าการแก้ปัญหาจะต้องนำไปสู่ข้อยุติที่ยั่งยืนโดยนายศิริศักดิ์ย้ำว่าสำหรับประเทศไทยข้อยุติยั่งยืนคือการกำหนดเขตแดนทางทะเลให้มีความชัดเจนเสียก่อนส่วนท่าทีของกัมพูชานายศิริศักดิ์ระบุว่ากัมพูชาก็ให้ความสำคัญกับการปักปันเขตแดนเช่นกันแต่หากกระบวนการปักปันไม่แล้วเสร็จและต้องใช้เวลากัมพูชาต้องการเดินหน้าไปสู่การแบ่งปันผลประโยชน์และการพัฒนาร่วมกันอย่างไรก็ตามไทยยังคงยืนยันหลักการว่าต้องปักปันเขตแดนให้ชัดเจนก่อนส่วนการพัฒนาร่วมกันหรือการแบ่งปันทรัพยากรเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันในลำดับต่อไปสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในขณะนี้นายศิริศักดิ์ระบุว่าเป็นไปด้วยดีและทั้งสองฝ่ายมีท่าทีประนอมมากขึ้นซึ่งอาจเปิดพื้นที่ให้สามารถพูดคุยกันได้ส่วนกรณีทหารกัมพูชาขุดกูเรตแห่งใหม่ก่อนจะมีการกบกับนายศิริศักดิ์ระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นสัญญาณหนึ่งโดยเป็นพื้นที่ในส่วนของปัญหาเขตแดนทางบกและไทยไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างกันดังนั้นสิ่งใดที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็เป็นสิ่งที่ดีต่อสถานการณ์โดยรวมมีเป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะไชนีสไทเปได้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมในฐานะอันดับ1กลุ่ม4นะครับติดตามรายงานจากคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
8: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบลูกยางสาวไทยอันดับ13ของโลกที่ปราบมองโกเลียและคีร์กีสสถานแบบไม่เสียเซตลงเล่นแมตช์สุดท้ายพบกับทีมสาวไชนีสไทเปอันดับ37ของโลกเพื่อแย่งตำแหน่งแชมป์กลุ่มซึ่งเกมนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสาวไทยยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมจากแมตช์ที่แล้วลงสนามตั้งแต่เซตแรกนำโดยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกัญญารัตน์ขุนเมืองทัดดาวนึกแจ้งศศิภพรจันทวิสุทธิ์พิมพิชยากกรำชัชชอนโมกศรีรวมทั้งปิยนุชแป้นน้อยตัวรับอิสระโดยเริ่มเซตแรกทีมไชนีสไทเปอาศัยความเหนียวแน่นในเกมรับทำแต้มเบียดสูสีกับทีมสาวไทยก่อนที่ช่วงท้ายจะพลาดตีเสียเองและเป็นฝ่ายพ่ายไปในที่สุด22-25คะแนนทำให้ทีมสาวไทยขึ้นนำ1-0เซตจากนั้นเข้าสู่เซตที่2รูปเกมไม่ต่างจากเซตแรกมากนักเนื่องจากผู้เล่นทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสนุกแต่ด้วยความเด็ดขาดในจังหวะขึ้นตบหน้าเน็ตของศศิภาพรทำให้ทีมสาวไทยเอาชนะไปได้อีก25-22คะแนนขณะที่เซตที่3ทีมสาวไทยที่เล่นได้อย่างรัดกุมทั้งเกมรับและเกมรุกเป็นฝ่ายตบย้ำชัยไปได้อีก25-20คะแนนพร้อมกับเก็บ
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
4: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
10: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
11: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
12: ป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ุนแคนแก่นคูนนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าหนีบ่มมแปลเป็นภาษาภาคกลางว่าหนีไม่พ้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเรื่องราวของชีวิตประจำวันแล้วก็เรื่องราวของความรักเนี่ยอะไรจะต้องเจอก็ต้องเจอเนื้อคู่กันเนี่ยหลายท่านบอกเป็นบุพเพสันนิวาสหรือเปล่าหลายท่านบอกว่าเป็นบุพเพอาราวาสหรือเปล่าแต่ก็ต้องพบกันมอบให้ยะเพียงยะหยาทุกท่านครับหนีบ่มมมุนแคนแก่นคูนครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนาตศลาชั่วโมงที่2นี้เป็นเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆแต่และเพลงนี้ยาวมากๆเลยนะครับยัดเพียงยัดยาครับเป็นนั้นว่าเข้าใจตรงกันนะเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกเก่าเล่าขานเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในฉบับย่อแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นสูตรยอดสุนภัยบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ลิวิชันหรือสูตร1บำรุงร่างกายหญิงชายเวทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลหญิงชายเวทองต้องทานเพื่อร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับทำให้กระดูกแข็งแรงด้วยแล้วก็หลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันทานควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันได้เลยนะครับทานเพียง2แคปซูลก่อนนอนนะครับย้ำเพียงยาครับอย่าลืมนะกลางคืนนี้อย่าลืมทานวิซอนและสูตร1สุภสิทธิ์และวิชันด้วยนะครับกระปุกละ350บาทนะยาวิซอนเนี่ยทานควบคู่กันได้เลยฮะดูแลดวงตานะแล้วก็กระปุกละ350บาททานเพียง2แคปซูลเท่านั้นเองกระปุกสีแดงนะครับส่วนสูตร2เอาไว้ทานพรุ่งนี้เช้าก่อนอาหารเช้าและก่อนอาหารเย็นนะครับมาเท่ากันปวดเมื่อยนะครับหลายท่านทานไปแล้วเนาะเมื่อช่วงเย็นเนี่ยสุด2เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนเป็นยายุพัฒนะนะครับและบรรเทาอาการปวดเมื่อยทั่วสารพางกายชาปลายมือปลายเท้านะครับปวดเมื่อยตามร่างกายปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังซีดเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันลำไส้หิวเซลินเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทานสูตร2ลูกฝาโอสถทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะเดินตัวเบาเลยนะฮะข้อเข่าข้อกระดูกนะฮะก็ดีขึ้นไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานนะฮะทาน2มื้อด้วยกันก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็น2แคปซูล3แคปซูลกระปุกละ350บาทกระปุกสีน้ำเงินสูตร2นี้บรรจุถึง60แคปซูลถูกแบบนี้นะโปรก็จะหมดรีบมาเป็นเจ้าของกันด่วนนะครับสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านมาครบเครื่องนั่นคือหลายท่านมีโรคประจำตัวเนาะเบาหวานความดันไขมันหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านติดเตียงหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านเป็นเกาต์รูมาตอยมันปวดลึกเจ็บลึกมือเท้าเกเลยนะฮะเป็นหนักนะสินะฮะมันปวดมันโปตามข้อตามกระดูกนะครับทานนะทั้งสองสูตรร่วมกันแล้วจะดีขึ้นอย่างแน่นอนหลายท่านนอนเป็นผักไม่มีเรี่ยวมีแรงไม่มีกำลังชาลูกหลานบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ขยับขยื่นบ้างบอกว่าขยับไม่ได้มันปวดมันหายใจยังเจ็บเลยเนี่ยทานสองสูตรร่วมกันแล้วจะดีขึ้นนะราคาเดียวกันครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทนะครับส่วนวิซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาสุมินเนตาเสื่อมจอประสาทตาลุลอกบวมขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเดตต้องทานวิสันเจ็ดตัวยาเจ็ดพาราบาสจันสันนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐานจีพีมาตรฐานโลกและท่านแพงก็ทานมาแล้วถูกก็ทานมาแล้วอู้ลองผิดลองถูกมากมายตาก็ไม่ดีขึ้นอยากให้มาแวะทานวิสันสักกล่องนะกล่องเดียวฮะที่จริงมันออกฤทธิ์ตั้งแต่เม็ดเดียวแล้วก่อนนอน
ตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน3วัน5วันที่ปวดตาคืนตาน้ำตาไหลมองอะไรเป็นฟ้าแลบเหมือนใยแมงมุมบกมดวงตามีม่านหมอกบกมดวงตาเนี่ยก็หายไป7วัน15วันต้อลอกทำเป็นประจำตาสวยวาวเม็ดแบบประกายโรคซีเวียร์โคเตอร์วิชเชนซินโดรมจากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆเทปเล่นนานๆปวดตาถึงสมองเมื่อก่อนเด็กเล่นเนาะเราก็ว่าเด็กทำไมเล่นกันทั้งวีทั้งวันเลยมันติดนะสิดูหนังแนวตั้งเนี่ยดู YouTube Facebook Line เล่นสารพัดสารพันเดี๋ยวนี้เล่นเป็นละเพ่งมองก็บอกคนเราไม่ควรใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนานๆเกินเวลา 4-5 ชั่วโมงแต่ว่าชีวิตจริงหลายคนเลยโดยสุภาษิตทำงานทำการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะฮะสมาร์ทโฟนนี้ใช้ทุกอย่างเลยปวดตาถึงสมองทำให้นะทานต้องทานวิสันเป็นตัวช่วยมีอยู่ครั้งหนึ่งสุภาษิตลดลืมตาเข้ากว่าไม่ขึ้นฮะเป็นอาทิตย์2อาทิตย์นะไปหาคุณหมอนะคุณหมอนัดทำ MRI คือการตรวจรักษารายละเอียดเลยนะเอกชนเนี่ยต้องใช้เงินประมาณเกือบ 20,000 ในการทำ MRI หลายท่านคงจะรู้จักกันดีระหว่างที่รอสุภาษิตก็ทานวิสันปรากฏว่าถึงวันนี้ตาลืมขึ้นชัดเจนชัดแจ๋วไปหาคุณหมอคุณหมอไม่ต้องทาไม่ต้องไปทำแล้วประหยัดเงินไปเห็นเลย ลืมไปมันนะของดีอยู่ใกล้ตัวนะเขาเรียกว่ายาปากคอกนะฮะบางทีเนี่ยอู้ไปหาสารพัดสารพันหมดเลยทั้งที่ฟังสุภาษิตอยู่ทุกวันนี้แหละเอาไปทานเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มเงินเชื่อสินะกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 แพ็คเกจอย่างดีในกล่องในฟอยล์นะเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาเป็นเม็ดตอกเลยท่านถามว่าเป็นแคปซูลหรือเปล่าไม่ใช่แคปซูลไม่ทันสมัยแล้วเป็นแท็บเล็ตมีเม็ดยาตัวแล้วล้วนๆเนี่ย800มิลลิกรัมเขาบอกว่าสามารถบดไปในบรรจุในแคปซูลได้ถึง4แคปซูลบอกว่าถึงยามากตาดีขึ้นอย่างรวดเร็วเลยทันสมัยมากนะเอาไปทานแล้วหลายท่านทานไปเป็นประจำแล้วจะรู้ว่าดีนะครับ1กล่อง900บาทเนาะทานได้1เดือนซื้อ3กล่องไปเลย3กล่องแถม1กล่อง4กล่อง 2,700 บาทไปแบ่งคนละกล่อง2กล่องหารกันสิประหยัดเงินตกคนละ600กว่าบาทเท่านั้นเองประหยัดเงินก็ไปเห็นหลายท่านสั่ง2กล่องแล้วก็ส่งกล่องเดียวแล้วก็ส่งนะครับเชื่อมั่นได้เลยฮะนะประสบการณ์10ปีเนี่ยยัดเพียงยัดยานับหมื่นนับแสนไปทานแล้วปรากฏว่าตาดีขึ้นทุกท่านเลยนะฮะไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังแต่ประการใดนะครับแล้วก็กาแฟเทียนฉายกาแฟบอกกาแฟอะไรเนี่ยมันทำไมอร่อยแบบนี้และกินยั่วยวนใจและทานได้ร่างทองกลับมาดื่มได้ร่างทองกลับมาบอกว่ามันสะสมทุกวันเนี่ยสารสกัดดีมีประโยชน์ระดับโลกเลยพูดง่ายๆเนี่ยคือสารสกัดเนี่ยเขาคัดสรรมาเป็นอย่างดีคัดสรรเนี่ยลำดับ1ถึง24ทำวิจัยมาแล้วคนที่ทั่วโลกต้องการอะไรเราใส่อย่างครบถ้วนแล้วก็ปลอดภัยไม่กระทบต่อโรคเฮกเจ็บนะฮะเราใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลตริกลีเซอไรด์ใช้สารสเตียรอลแกลโคไซด์ให้กับน้ำตาลใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลตริกลีเซอไรด์ตรงนี้ไม่กระทบต่อโรคเฮกเจ็บและท่านมีเบาหวานความดันไขมันนะหลายๆโรคเลยบอกว่าจะดื่มกาแฟเนี่ยกาแฟทั่วไปที่มีน้ำมีไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลที่กิสลายใช้น้ำตาลเนี่ยอันตรายนะมาดื่มกาแฟที่ใช้กาแฟดีกว่านะครับแล้วก็ใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซลมอนคอเลสเตอรอลเพิ่มถ่ายมาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดเมื่อยหลายท่านเป็นมานานแล้วมันดังก๊อบแก๊บปวดตามข้อตามเข่าตามกระดูกเนี่ยหาวิธีรักษามาสารพัดสารพันยังไงก็ไม่ดีขึ้นมันดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บใครได้ยินแล้วบอกโอ้โหบอกถึงความอ่อนแอเลยล่ะเพราะดื่มไปเรื่อยๆหายโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะเซลมอนคอเลสเตอรอลเปรียบถ่ายจากประเทศฝรั่งเศสนี่แหละจากทะเลลึกส่วนมากเขาจะใช้เซลมอนจากญี่ปุ่นแต่สุภาษิตใช้นะเซลมอนจากฝรั่งเศสเลยแล้วก็มีใบเป็ดเวสสกัดส่งเสริมความจำบอกลาโรอัลไซเมอร์เลยท่านเริ่มหลงลืมแล้วบอกจะเป็นไอซ์เมอร์หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหยังดูแลได้ทันนะมาดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟซึ่งมีใบเป็ดเวสสกัดจากประเทศจีนมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเลย1ล้าน1แสนบาท
1กล่องมินโวค่าตังถังเช่าเนี่ย110บาทเข้าไปแล้วนะครับและอย่างอื่นเนี่ยเห็นลิ้นจือสมุนไพรเป็นยายุวัฒนะ1ปีมีสารสกัดเยอะมาก24ชนิดเราไม่ได้ใส่กันมั่วตัวนะเราทำวิจัยเราเอามาคัดสรรแล้วล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ได้ร่างทองกลับมาดื่มทุกวันครับกล่องละ250บาทเป็นจุด12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง1,000บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรีครับบอกทำบุญได้ชาตินะทำหน้าได้ชาตินี้บอกทำหน้าไม่ไหวละมาเสริมสร้างร่างกายของเรานี่แหละสวยหล่อจากภายในสู่ภายนอกนะแล้วก็มีออร่าแล้วก็อร่อยด้วยดื่มทุกวันครับแข็งแกร่งแข็งแรงด้วยเมื่อดื่มกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่5กล่อง1,000บาทต่อกล่องละ200บาททุกสิ่งทุกอย่างสามารถสอบถามและสั่งซื้อมีทะเบียนยามียอยมีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปลอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายนะครับไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสดงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นจะทานอะไรก็ทานได้ยกเว้นของเน่าของเสียของบูดของมีพิษนะฮะบอกใครจะไปกินแล้วสุภาษิตบอกซะก่อนไง ก็เชื่อมันได้เลยครับมีทะเบียนยามีออยนะครับมีจำหน่ายตามร้านต่อไปนี้ครับไปซื้อได้เลยครับพรุ่งนี้ก็ไปซื้อได้เลยร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองครับสั่งเพิ่มเติมกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ1ลังวิซอนดูแลดวงตา1ลัง1ลังสูตร1สุภาษิตและวิชั่น1ลังสูตร2ลูกฟ้าโอสถ1ลังบอกว่าญาติเพียงยะแถบพระนครศรีอยุธยาเนาะแล้วก็ป่าโมกอ่างทองไปซื้อกันครับคั่งมากเลยสุพรรณก็ยังมาซื้อเลยร้านเจ๊หมูป่าโมกเช่นเดียวกับร้านป้าเพลินหรือร้านป้าองค์ไกรวัดตันเอียงป้าประหารเนี่ยอยู่ใกล้วัดตันเอียงนี่ก็ไม่ใช่ย่อยฮะขายดีมากๆครับไปชมความงามป้าเพลินนะสิป้าเพลินนะคุยเก่งคุยสนุกฮะลูกค้านี่ไปเจอกันเลย 2-3 ท่านเนี่ยคุยกันจนตะวันตกดินเลย แล้วก็ถามว่าสุภาษิตมาบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะบอกว่าเดี๋ยวว่างๆก็จะไปเยี่ยมไปเยียนนะครับก็จำหน่ายทุกอย่างนะครับร้านสุกิจเพชรสัตว์พระรุตบาทครับร้านนพรัตน์สระแก้วลพบุรีครับร้านนพรัตน์นี่ขายทุกอย่างเช่นเดียวกันแล้วก็ตัดเครื่องแบบฐานตำรวจอพปรชุดรดทุกชนิดด้วยฝีมือสุดยอดมากนะครับแล้วก็สิริชัยเพชรสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีหงอยู่อสนนะตลาดสุดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพชรสัตว์โคกสมโรงร้านคังยาชุมชนโคกสมโรงบอกว่าทำไมขายดีมากมากเลยทุกอย่างเนี่ยบอกว่าคนที่หนองม่วงก็มาซื้อสุภสิทธิ์บ้านมีก็ไปซื้อสาโบดก็ไปซื้อนะอยากไปคุยกับเพียบัวแล้วก็เจเนาะคุยสนุกแล้วก็เขตดีลังเนาะบอกดีลังที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคนิคแห่งที่2นะครับก็ไปซื้อกันหมู่บ้านดีลังเลยหมู่บ้านใหญ่แสดงว่าเขาสะดวกไปทางนู้นนะสินะฮะเขตแถวเขาแหลมเขตชัยบดาลแล้วก็ยังไปซื้อนะเอาเป็นว่านะครับไปซื้อกันให้เยอะๆเลยนะครับแล้วก็บ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟเป็นหลักร้านจิ้งหัวจันทร์ช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิสันดูแลดวงตาเป็นหลักใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์โทรมานะครับ0836931999พรุ่งนี้7-8โมงเช้าเป็นต้นไปโทรมาเลยนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์ขอประกาศชื่อย้ายเพียงจะอย่าบางส่วนมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่คุณพี่ละอภูสิทธิ์ดื่มกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟมาหลายร้อยกล่องแล้วเนาะตำบลแพรกศรีราชาสังกุริจวัชินะกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง100บาทบอกว่าดื่มก็ยิ่งสาวขึ้นยิ่งสวยขึ้นเนาะผิวพรรณดีขึ้นเวลาทำร้ายร่างกายไม่ได้เลยทำลายความงามไม่ได้เลย ดื่มดีดื่มต่อจนถึงอายุ120นะคุณป้าจินดากิจกสิกรตำบลบางงามศรีประจันสุพรรณบุรีกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง100บาทลูกค้าเก่าจะประจำคุณลำพูสุทัศน์ตำบลราชสถิตชโยอ่างทองกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟพี่มะลินาคสุขครับตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองบอกขาดไม่ได้เลยกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง1,000บาทคุณพี่ดาวสวรรค์เฮนรี่ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง1,000บาทคุณวารารัตน์สายพินตำบลโพเอ็นอำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยาไม่ได้ขาดเลยกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง1,000บาทคุณป้าเล็กกมลวัฒน์ฐานวิสันไม่ได้ขาดเช่นเดียวกันตำบลตรีนรงค์ชโยอ่างทองนะครับสั่งวิสันไป1กล่อง900บาทหมดแล้วก็สั่งคุณสุรพันธ์รักษาเมืองตำบลพระพุทธบาทเพื่อพระพุทธบาทสระบุรีกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง100บาทคุณทิติรัตน์ศรีคำน้อยธนากรตำบลโพสามเพื่อเมืองจังหวัดอ่างทองกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ
คุณสิริพรปากขจรตำบลลาดน้ำเค็มผักไห่พระนครศรีอยุธยากาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง1บาทคุณพี่ทวีอินสุ่มตำบลวังหมันอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทบอกทานดีมากๆเลยทั้งสูตร1สุภาษิตและวิชั่นสูตร2ลุงฟ้าโอสถเนี่ยอย่างละ3กระปุกเลย 1,400 บาทบอกว่าทานดีเหมือนที่บอกว่าคุณตาปรุงคอสุวรรณเนี่ยทานแล้วปรากฏว่าดีมากไฟฟีขี้มะเร็งวันหายไปหมดแข็งแรงเดินสะดวกสบายนะเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดเนาะคุณประนอมหงทองตนโพมงพันสับโก้อ่างทองสูตร1 4กระปุกสูตร2 2กระปุก 1,400 บาทคุณพี่วงดีเพียรกล้าตัวนครสแกนครหลวงพระนครศรีอยุธยากาแฟทินแชคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทพี่วันดีวิวันธมงคลเทศบาลตำบล2พี่น้องเพื่อ2พี่น้องส่วนบุรีนะครับวิสันสี่กล่อง 2,700 บาทพี่คุณสมนึกประดับลายบางเพลิงพระนครศรีอยุธยาทานตั้งแต่สมัยคุณแม่แล้วนะครับกาแฟ5กล่องวิสันกล่อง 1,900 บาทที่เหลือย่อยๆไปประกาศ

0: าสำลิดจ้า
1: ปลาสำลิดสีสำราญนะครับ
0: จ้า
1: เมื่อก่อนตาเป็นอะไรมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับ
0: ก็เป็นก
1: ็มองไม่เห็นเลยไปไหนคนต้องจูงไปห้องน้ำห้องท่าลูก
0: จูงจ้า
1: ดวงคือเดินไม่ได้มองไม่เห็นเลยนะ
0: เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไปได้เอาไม้เคาะคอนตรงทางไปเข้าห้องน้ำห้องส้วมอ่ะสบายแล้วลูกไม่ต้องจูง
1: ตั้งแต่กินวิสซอนมาเนี่ยนะ
0: จ้าก
1: ินของสุภสิทธิ์มาตาดีขึ้น
0: ใช่ใช
1: ่เป็นต้ออะไร
0: แน่นอนถ้าไม่ดีจริงนะป้าก็คงไม่สั่งหรอก
1: ป้า
0: คงไม่สั่ง
1: เนาะเพราะแบบว่าดีขึ้นนะแล้วมั่นใจในวิสซอนนะมั่นใจในวิสซอนเนาะ
0: จ้า
1: ผมเดี๋ยวนี้มองดีขึ้นเรื่อยๆนะนะ
0: จ้า
1: ขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้นะคุณป้ามีที่อย
0: ู่สวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับอยู่สุพรรณบุรีนะครับ
2: สภาพดีนะครับกาแฟเซนชัยคอฟฟี่พี่ได้เกียรติที่ละลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
3: ก็แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยิ้วล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยิ้วล็อกกับมือชาเนี่ยยิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลย2อย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
2: โอ้โหเนาะมาเลยจ้ะยูล็อกเนี่ยได้รักษากันแย่เลยเน
3: า
2: ะ
3: ยูล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
2: อาหารด้วยขุนแผนนางพิมพ์เนาะที่ทานทั้ง2สูตรเลยใช่มั้ยครับสูตร1สูตร2
3: ค่ะทาน2สูตรค่ะ
2: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
3: ่เ
2: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
3: ค่ะค่ะ
2: แล้วพี่มีประวัติความดันไหม
3: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
2: โอ้
3: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
2: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
3: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
2: เกาสงบเลยแหละครับพี่ฮะ
3: ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
2: ครับ
3: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เน
2: า
3: ะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
2: แต่ต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งกินกันเยอะๆไหม
3: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน้องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
2: โอ้ครับผม
3: พี่พยายามให้ดีได้ผล

0: ะบอกต่อคนอื่นเน
1: า
0: ะ
1: ครับผมครับผม
0: ครับ
1: ขอบคุณจากที่ละเอียดเชียรันลุ่งนะครับที่
0: อำเภออุทัยค่ะ
1: อำเภออุทัยอำเภออุทัย
0: จังหวัด9/1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
1: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
0: ค่ะ
2: ที่พี่ละเอียดเชียรันลุ่งเขาบอกว่าคุณแผนนางพิมพ์สูตร1/2ก็คือสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นแล้วก็สูตร2ลูกฟ้าโอสถนั่นเองแล้วก็ดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟไม่ได้ขาดนะครับสนใจสอบถามและสั่งซื้อทุพพิพันธ์เวชภัณฑ์โทรมานะครับ0836931999ครับฟังต่อกันเลยจังหวะโจ๊ะๆมันๆครับหมอลำออนไลน์จินตราภูลาภครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ตากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

มันแปลว่าหักเสียงร้องของตรีชนรงค์ครับไพเราะเพราะพริ้งมากๆส่งมอบให้ญาติเพลงยะที่รักและเคารพทุกท่านนะครับอยากฟังเพลงเยอะๆจะได้มีความสุขมากๆมีความสุขเยอะๆและฝากไปด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพด้วยนะครับสูตร1สูตร2กาแฟเทียนฉ่ายกาแฟและก็วิซอนดูแลดวงตานะครับเดี๋ยวปิดเบรกในชั่วโมงที่2กับไหมไทยเจตวันน้องมากับคำว่าใช่แล้วไปพักสักครู่และเจอกับสุภสิทธิ์ในชั่วโมงที่3อีก1ชั่วโมงจะหมุนคลื่นหนีไปไหนนะครับอีกสักครู่เจอกันครับ

0: งไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกำลังได้
9: ผมร
8: ู
9: ้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
11: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10คอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081780575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตป วดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโตร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
5: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
8: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
12: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
13: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมา
14: เอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
15: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
16: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999 สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
17: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
18: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับบทเพลงที่ชื่อว่ารักษาม.2ขับร้องโดยสันติดวงสว่างสมมติพยัคฆ์เพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านและก็นำพามิตรรักรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุภสิทธิ์ขอสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังผ่านพ้นไปแล้ว2ชั่วโมงเข้าสู่ชั่วโมงที่3นะครับหลายท่านหลับตื่นหลายท่านหลับตื่นหลายท่านนี่ยังตาแป๊วฟังสุภาษิตอยู่หลายท่านมีภารกิจการงานยังดำเนินต่อไปมีรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพอยู่เป็นเพื่อนท่านนะครับไม่ว่าจะเข้าเวรเข้ายามสำหรับตำรวจทหารแม้แต่หน่วยกู้ภัยต่างๆทหารตำรวจคุณหมอคุณพยาบาลนะแล้วก็หน่วยรักษาความปลอดภัยรปภ.หรือเวรยามพ่อค้าแม่ขายตามตลาดนัดตามตลาดโต้รุ่งหลายท่านสัญจรผ่านไปมาบนรถก็มีรายการของเราเป็นเพื่อนนะครับและญาติเพียงญาติคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ฟังอยู่กับบ้านหลายท่านหลับไปด้วยฟังไปด้วยเพื่อเพลินเจริญใจขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจนะครับเขาบอกว่าสุภาษิตเป็นนักจัดรายการวิทยุจัดแล้วมีคนฟังเนี่ยเขาเรียกว่าดีเจถ้าไม่มีคนฟังเป็นเจดีเนาะก็จัดรายการทุกค่ำคืนนะสามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก็คือมีกลางวันด้วยกลางคืนด้วยขอบคุณผู้สร้างสรรค์รายการครับช่วยกันกินช่วยกันใช้เยอะๆนะครับสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถจำที่นี้ว่าร่างกายแข็งแรงสูตร1บำรุงร่างกายยิ่งใช้เวททองแหวกนะคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณและถ้ามีโรคภัยแค่เจ็บประจำตัวเอาไปทานกันเพื่อฟื้นฟูร่างกายนะครับทาน2แคปซูลนะครับก่อนนอนยิ่งใช้เวททองไวกังคนอะไรที่มันเสื่อมอะไรที่มันถอยเนี่ยมันดีขึ้นแน่นอนเมื่อทานสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นกระปุกสีแดงสูตร2บรรเทาการปวดเมื่อยกระปุกสีน้ำเงินรุ่งฟ้าโอสถนะครับปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนกินเข้าได้นอนหลับรบขับถ่ายดีชีวิตสุขเลยท่านท้อผูกเป็นพละดึกทุกทรมานก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้นะไปฟื้นฟูร่างกายเป็นยายุทธนะด้วยทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นนะครับหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันหนักแล้วคือรายแรกท่านติดเตียงรายท่านป่วยเรื้อรังรายท่านเป็นเการูมาตอยปวดลึกเจ็บลึกก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านสั่นไปทั้งตัวครับทาน2สูตรรวมกันเลยราคาเดียวกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีแถมจริงนะ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทสามารถรวมกันมาได้ทั้ง2สูตรเลยเฉลี่ยตกกระปุกละ233บาทถ้าซื้อตามโปรคือ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทถูกมากดีมากนะครับแล้วก็มาถึงวิสซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาด้วยวิสซอนโรคซีเวียสคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมจากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆเท็บเล็ตนานๆปวดตาถึงสมองถ้าอะไรก็ไม่หายทันวิสซอนหายนะหลายท่านดู TikTok ดูหนังแนวตั้งนี่แหละ ติดกันงอมเงียมหลายสิ่งได้อย่างดู Facebook ดู LINE นะทั้งวิทั้งวัน YouTube ปวดตาถึงสมองถลายไปหายทันวิสซอนหายหลายท่านไปลอกตามแล้วกลับมาก็มองไม่เห็นเพราะจอประสาทตาสูญในตาเสื่อมหลายท่านปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลเรียกได้ว่าทานวิสซอนตาดีขึ้นทานเพียงวันละเม็ดก่อนนอนเท่านั้นเองหลายท่านบอกไม่สะดวกเลยก่อนนอนไปทานหลังอาหารเช้าก็ได้นะครับกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันแล้วก็4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทส่วนกาแฟเทียนฉายกาแฟนี้ต้องดื่มฮะเอาไปชงกับน้ำร้อนนะ120 cc หรือถ้วยกาแฟทั่วไปหลายท่านบอกไปชงกับน้ำเย็นได้ไหมไปชงกับน้ำเย็นมันจะไม่ละลายเนาะชงกับน้ำร้อนชงกับน้ำร้อนฮะสารสกัดทั้งหมด24ชนิดระดับพรีเมียมและกาแฟดีอร่อยด้วยดื่มทุกวันดีทุกวันเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกล่องละ250บาท2กล่อง500ส่งให้ฟรีละ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทยัดเพียงยาครับสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภาษิตจะมากจะน้อยอย่างละกระปุกอย่างละกล่องก็รวมกันมาได้ส่วนมากจะไม่เสียค่าส่งนะถ้าซื้อแบบว่ากาแฟกล่องเดียวอาจจะเสียค่าส่งหรือซื้อสูตร1สูตร2กระปุกเดียวเนี่ยอาจจะเสียค่าส่งวิซอนเนี่ยดูแลดวงตากล่องเดียวก็เราไม่เสียค่าจัดส่งละ
ก็บเงินปลายทางเลยท่านสะดวกโอนมาก็ไม่ว่าอะไรยินดีขอบคุณยะเพียงยะยาหลายๆท่านลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่มากมายเอ่ยชื่อเสียงเรียงนามอาจจะไม่ครบไม่ถ้วนพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยานะป้าบุญเหลือทับน้ำป้าเล็กมาคันหมากป้าเล็กโคโคเท่าป้าเล็กโกมลวัตรีในรงชโยอ่างทองนะครับป้าเพลินป้าโอแกวตันเองป้าประหันป้าจุ๋มบ้านข้อป้าสวงลุงสมัยช่างทองบ้านสะทงป้าประหันพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้ามาอุทัยอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ใครอีกล่ะพี่กัญญาสุนทรวิบูลย์พลนกโพทองอ่างทองนะครับแล้วก็คุณลุงพันมาธารลักษ์ตะวันบ้านอีเดอพื้นเมืองทองนะครับพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตายอำเภอเมืองลบบุรีป้าทวินนุมณีบุบ้านวราดาสองที่ขมสั้นตัวเองอำเภอเมืองลบบุรีนี่ดื่มกาแฟเทนชัยคอฟฟี่อย่างเดียวเนี่ยป้าทวินเนี่ยปรากฏร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงบอกเมื่อก่อนเบาหวานกำดันไขมันเนี่ยไปรักษาโรคที่โรงพยาบาลคุณหมอให้ยามาทานควบคุมอาหารอย่างไรก็แล้วแต่กลับไปก็ไม่ลดนะตรวจเลือดวัดความดันเนี่ยก็ยังคงมีเบาหวานกำดันไขมันนะโดยตลอดความดันก็ไม่ลดปรากฏว่าตั้งแต่ดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟไปแต่ละครั้งเนี่ยเลือดก็ดีความดันก็ดีไขมันเบาหวานจนหมอลดยาแล้วล่ะบอกว่ามันยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะคุณป้าทวินนุ่มดีหมู่บ้านวราดาสอนที่คมสร้างตนเองเพื่อมลบุรีลูกสาวกลับมาจากประเทศอังกฤษมาเห็นคุณแม่ดื่มกาแฟบอกดีไหมดื่มดีก็ดีก็ดื่มไปเรื่อยๆเขาบอกมีปัญหาตายอ่ะเมื่อก่อนคนจะกินยาเยอะบอกว่านี่แหละนะมีทางถังเช่าเดียวบำรุงไตด้วยนะในกาแฟเทนชัยกาแฟแล้วฟังสุภาษิตก็ไปดื่มบอกว่าค่าไตดีขึ้นและญาติเพียงยาทุกท่านที่เป็นกำลังแรงใจดีเจสุภาษิตนะครับอย่าลืมนะครับอยากได้อะไรของใกล้จะหมดหรือสั่งเพิ่มเติมอย่างไรพรุ่งนี้ประมาณ7 โมงเช้าเป็นต้นไปสอบถามและสั่งซื้อสุภาษิตได้โดยตลอดนะครับโทรมานะครับ0836931999สั่งซื้อได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์มีประกาศที่สกระดาษเตรียมจดเข้าไว้นะครับ0836931999ย้ำเพียงยาหลายท่านบอกจดได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกละหลายท่านจดในชั่วโมงที่2หลายท่านจดไว้แล้วหายไปอีกจดใหม่ครับแล้วโทรมา0836931999เพลินเพลียงเพราะๆกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกันต่อไปเลยนะครับก็จักรพันธ์คอยบุรีธีรโชติเทพบุตรลูกทุ่งนะเจ้าชายลูกทุ่งไอ้หนุ่มทุ่งกระโจมทองและรองแก้ด้วยปวารีพรพิมลสาวเพชรบุรีครับแล้วมีบทเพลงเพราะๆหลายเพลงรอท่านอยู่ในช่วงต่อไปด้วยนะครับ

0: อ๋อพี่พยุกสุวรรณประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกคุณในลูกตามันติมันเสื่อม
0: มันตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใหญ่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดโกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดินรุ่งดินจ้ะมันแดงแดงแล้วมันจะโมกพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเพราะอากาศคลุ้มคลึ้มแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบคิดวิสอนแล้ว
1: บริษัทไล่บริษัทเลยกินมานานเนกเลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีดีดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงจ้ะ
0: แล้วพอกินวิตซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็น่ะจากพี่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อมันวาดที่เขาทารุดจะพูดกันฉับภาษาชาวบ้านนะ
0: ครับ
1: ล
0: ิปติ
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแจ้งลงเป็นแจ้งเขี้ยวดูเขี้ยวอะแต่ดูเที่ยวนะแล้วจะมองไปเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่รู้เรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่ครับจะ
0: ถ
1: ึงจะเห็น
0: ถ
1: ึงเห็นมันก็น้ำคลานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบทีนี้ก็แบบก็กินเงี้ยหมดไปต้องหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอ่ะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยวลงไป
1: แล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่า
1: แ
0: ค่
1: แดงมันไม่แดง
0: มันหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ง
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอ่ะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเราที่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงนะพี่เนาะพอราคาพอมาพอไป
1: ไม่แพงมันไม่แพง

0: ไปหู้คอจมูกก็ไป
1: ครับ
0: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูในลูกตามันรู้ในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อนวเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงท่านงงแห้วตั้งกระซ่องทุ่ม
1: ครับ
0: กลางวันท่านก็มาทำงานอย่างอื่นบอกสั่งแบบบริษัทไหนดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นกระพ่นนะท่านจะกินเยอะๆเลยให้มันรู้ไปเลยไอ้ห้องมันจะไม่ได้พ่น
1: ใช่
0: ท่านคิดอย่างนี
1: ้ครับ
0: แต่เนี้ยต้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
1: พี่อยู่ที่ตำบลปลายนาอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
0: ่
1: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่
1: พี่เอาเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
1: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
1: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่
2: จ้า
1: ดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่ก็ทานเช้าอย่างเดียว
1: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟนะพี่ไปซื้อยาปวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนครับ2-3วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้นและพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แป๊บก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้องกินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
1: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่จุกจิก
2: ไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งและสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
1: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีเลยมันนอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
1: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ค่ะ
1: น้อง
2: ได้เลย
1: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เล้าสมศรีค่ะ
1: พี่สมใจเล้าสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
2: ค่ะอยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จากแบบเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
1: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่อ่ะมันดีมากจริง
1: ๆ
2: นะพี่ไม่ได้เนี่ยค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
1: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินเนาะโหหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมาก2คนเนี่ยทานทุกวัน
1: ครับก็ทานนี้ก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
1: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับ
2: ค่ะจ้าสำพรปากนะน้องนะ
1: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะ
1: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะขอบคุณ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: าน้องใหม่หรือน้องวิไลเนี่ย
1: ก็มาหาน้องวิไลเขา
0: ทำไมไม่มาหาใหม่ล่ะ
1: เอ้าก็มาหาน้องวิไลเขาใหม่
0: อ๋อเป็นอย่างนั้น
1: ชักกะถามเ

ท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับและแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนวันนี้แล้วนะครับหวังว่ายายเพ่งยายจะมีความสุขความสำราญกันทั้ง3ชั่วโมงฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพด้วยนะครับพรุ่งนี้7โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมาที่0836931999ครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท่านฟังเข้านอนด้วยชายเมืองสิงห์กับเพลงที่ชื่อว่านางกลางไพขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081-780-5575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
7: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
13: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
14: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
15: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
14: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
15: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
16: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายอัศเจรีย์หัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเซิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟซ
17: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
18: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
19: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
18: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
19: ข้าว89
18: ค่ะไปข้าวเจ้า
20: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
21: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
22: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
18: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
20: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
21: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
22: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
18: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
20: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
21: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
20: กระสอบสีเขียว
22: ของมารวยทีวี
18: ใช่จริงจริง
21: นะขอบคุณนะแม
23: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
24: 0812901691 0812901691
25: กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
26: ชอบโกโก้รักโกโก้เติมโกโก้สิครับเหนื่อยล้าเมื่อทั้งวันลองเติมความสดชื่นด้วยโกโก้ร้อนๆหอมๆสักแก้วสิครับขอแนะนำเครื่องดื่มโกโก้ชูโกโก้เข้มข้นกลิ่นหอมอร่อยกลมกลืน

0: โก้แท้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนุ่มละมุนแคลเซียมแอลทรีโอเนตสารสกัดจากใบแปะกล้วยและโคเอนไซม์คิวเทนดื่มง่ายสบายใจได้ประโยชน์เต็มเต็มแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน์
1: เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัชโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัชจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
3: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัชซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัชเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพโอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับมารายงานตัวแล้วพี่ชายจากช่องสาริกาครับเพลงพี่ทั้งสองเพลงเนี่ยผมหาไม่เจอเลยนะศึกที่รบยากก็ไม่เจอท่าเทวีก็ไม่เจอหาไม่เจอจริงๆต้องขออภัยมณีปีชวามหาสมุทรสุดสาครด้วยวันนี้ก่อนเข้ารายการก็มีเพลงมากมายหลายเพลงเหลือเกินเนี่ยคุณผู้ฟังแน่นอนที่สุดครับเราต้องมีเพลงปรารถนาเนี่ยรู้จักไหมเพลงปรารถนาปรารถนาครับของวัตถุดอกใหญ่ถูกใจพี่สมพรเนาะน้องทองหล่อนี้อ่ะนะครับมีเพลงจากพี่จำนงไหมน้ำตาลาใสครับมีเพลงจากพี่มณิษฐ์ขันทับน้ำขอไอ้หนุ่มรถไถเข้ามาอยากเจอคนจริงใจครับพี่สาวจากอุดัยเจริญจังหวัดสตูลนะครับพี่ปั้นพี่ปั้นฟังอยู่ที่ตำบลอุดัยเจริญอำเภอโคนกาหลงจังหวัดสตูลอยากฟังเพลงอยากเจอคนจริงใจครับหนุ่มหล่อหน้าตาดียอดกวีมณีชัยครับฟังจากนนทบุรีAM 1197บอกชัดเจนแจ่มใสครับที่นนทบุรีแล้วก็เข้ามาทักทายในหน้า Facebook Live ลุงช้างด้วยฟังเพลงไม้คาลิปโซ่นี่พี่สาวจากท้ายตลาดลพบุรีครับอยากจะฟังเพลงลำเลาะทุ่งของพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณนะสาวสวยจากมหาสอนครับอำเภอบ้านหมี่ลพบุรีวันนี้อยากจะฟังเพลงรักฉันแล้วรักใครไม่ได้ส่วนพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมเดี๋ยวลองดูว่าจะมีเพลงอะไรเข้ามาเนาะนะครับพี่ต้องไปยังไม่ตื่นนะฝนตกนอนหลับปุ๋ยจ้ะที่คนกระหลงฝนตกแล้วครับที่สตูลฝนตกแล้วนะตกทั่วฟ้าเมืองไทยนะเมื่อวานลุงช้างก็ไปหนองม่อไปหนองม่อหนองม่อนี่ก็อยู่อำเภอตาคลีนครสวรรค์เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าโอ้โหเราก็หลงเมื่อเนี่ยธรรมดาลูกชายไปธรรมดาลูกชายไปวันนี้ก็เมื่อวานก็ไปเองนะสั่งซื้อปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือเอาไปใช้นะครับของแจกของแถมเพียบเลยส่วนวันนี้ประมาณเที่ยงๆบ่ายๆเนาะคุณพี่จากศิลาดานมโนรมนี่ซื้อ2ตันแถมไม่ครึ่งตันเลยเป็น3ตันจ่ายเพียง2ตันครึ่งพอแล้วจริงๆซื้อ2ตันก็แถมครึ่งตันแต่วันนี้ซื้อ2ตันครึ่งแถมให้ครึ่งตันรอรับได้เลยครับประมาณบ่าย2โมงนะครับที่ศิลาดานมโนรมเนี่ยด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับแต่ไม่ได้ไปเองนะให้ลูกชายไปเพลงเพราะอย่างที่บอกนะมีเยอะแยะเลยนะครับโดยปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือกาแฟลิซ่าเอ็มโกโกโก้ชูรสอร่อยนะเป็นกาแฟโกโก้ผสมกับกาแฟลิซ่าเอ็มโกได้เลยนะหรือจะดังอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าโกโก้อย่างเดียวมันก็หอมกลิ่นรสชาติโกโก้นะครับแต่ถ้าเป็นกาแฟมันก็หอมกลิ่นกาแฟแล้วเอามามิกซ์รวมกันได้เลยทั้งสองอย่างเนี่ยส่วนผสมของซูคาโรสนะไม่ใช่น้ำตาลนะใช้ซูคาโรสนะครับถ้าเป็นกาแฟก็ไว้ตัดความขมถ้าเป็นโกโก้ชูอันนี้เอาไว้สำหรับบำรุงสมองบำรุงกระดูกบำรุงข้อโอ้ถ้าเป็นกับโกโก้ผสมกับกาแฟลิซ่าเอ็มโกแม่มันเจ๋งกันไปใหญ่เลยวันนี้โทรหาลุงช้างครับ0812901691ครับไปฟังปรารถนาครับพ่อทูลทองใจร้องโดยโปรมิกซ์ออยล์

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161-067-65-5-02-11
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691
2: รักไตห่วงใยไตก็1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูก่อนนอนนะฮะ2กระปุก650บาทครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ยาย่าบริงหรือดีแคร์ก็ได้นะครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเพื่อการบำรุงและฟื้นฟูสายตาของท่านมาถึงงานเพลงให้หนุ่มรถไถครับพี่สาวของเรามานิดขันทับน้ำจากบางปะหันพระนครศรีอยุธยาส่งให้ทั่วประเทศไทยและพิเศษกับแฟนรายการที่ฟังทางคลื่นของวิทยุตำรวจภูธรภาค 9 จังหวัดสตูล

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับพี่น้องบ้านเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนี่อย่าทนปวดทนเมื่อยกันทำไมนะเออบรรเทาได้จริงนะ

ฝากยกมือหน่อยนะจริงใจโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถและไทยแคลพัดใครที่กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมบำรุงฟื้นฟูด้วยไทยแคลพัด0812972

ด้านข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย 081-2-9-1-1

0: เยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดข้อปวดเข่าอ่อนเพลีย
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอกเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอก
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: 1กระปุกเนี่ยมี60เม็ดนะครับสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ1กระปุก60ซอฟเยลครับทานก่อนนอน2เม็ดได้เดือนหนึ่งนะซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งจ้ะแต่จะซื้อ4กระปุกก็แถมฟรีให้

กาแฟร้อนๆกาแฟลิซ่าเอ็มก็ได้กาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ดีนะดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นตลอดทั้งวันนะจ๊ะเจ๊หมูผ่าโมกมีครบทุกอย่างนะครับลี่แซโอสดบ้านมีจีว่นจันช่องแคร์

0: ขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
1: เสียงร้องของธงชัยนครราชเพราะว่าเป็นเงาเสียงสุรพลนะแต่งานเพลงนี้มีชื่อว่าหนุ่มท่าจีนนะ

วันนี้ก็จะมีเรื่องของฝนฟ้าอากาศเยอะเลยคุณผู้ฟังนะครับเขาบอกจนถึงวันที่19ก็คือพรุ่งนี้วันหนึ่งนะก็ระมัดระวังเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องดินโคลนถล่มนะครับเดี๋ยวเจอกันนะคุณพี่อยู่ศิลาดาลมโนรมนะครับวันนี้ประมาณสักบ่ายสองเนาะทีมงานไทยทิพย์โอสถจะนำปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งเอาไปให้3ตันนะจ่ายเพียง2ตันครึ่งพอนะอีกครึ่งตันเขาให้ฟรีนะเวลาหมดเวลาซะแล้วครับคุณผู้ฟังที่รักฮะวันนี้ลุงช้างและทีมงานขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะแล้วเราจะมาเจอกันอย่างนี้เป็นประจำเดี๋ยวไปรอกันช่วงโอกาสของข่าวคนคู่หมูกับช้างนะหลังจากนั้นแล้วก็พรุ่งนี้มาเจอกันขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดี

0: ังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081780575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิต
7: วดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโตร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
12: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
13: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะสำลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่สำลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย
14: 0983299909โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575

บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
1: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
2: ์หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล
3: สมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย081-290-1691 081-290-1691

เอดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

0: ยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไม่สีลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่จริงๆ
6: นะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691 0812901691กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
9: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
8: เฮ็ดลิ้นจืดโสม
9: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
8: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
10: 0812901691 0812901691

0: ครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โคศกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โคศกลิกกี้
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
0: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง
1: สถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป711ลพบุรีนะครับ
0: สวัสดีชาวลพบุรีและท่านที่ฟังกันอยู่เนี่ยนะ
1: ครับผมแล้วก็สถานีต่างๆไม่ว่าจะเป็นขึ้นจอส1กรุงเทพ
0: กรุงเทพและปริมณฑลฟังกัน
1: AM 657เนี่ยนะตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: สวัสดีชาวจังหวัดกาญจนบุรี
1: ความถี่
0: 97.75
1: ระบบ FM นะครับ
0: ฟังกัน
1: สถานีวิทยุตำรวจตะเวนชายแดนทุ่งสง
0: สวัสดีชาวทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะ
1: FM
0: 92.50 เนี่ย
1: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: จังหวัดสตูลนี่ก็ 91.75 นะ
1: นะครับ
0: FM นี่แหละ
1: รวมไปถึงคลื่นวิทยุจากเสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับ
0: จังหวัดประจินบุรี855นะ
1: เป็นระบบ AM นะ
0: ฟังกัน
1: รวมไปถึงคลื่นวิทยุของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9
0: ที่จังหวัดนครนายกเนี่ยนะ
1: FM
0: 89.75 นี
1: ่นครนายกครับ
0: ฟังกัน
1: ฟังกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยเมื่อวานนี้ลุงช้างกันหนีไปนู่นมาเนี่ย
0: ไปไหนอ่ะ
1: ไปหนองม่อตาคลีสิ
0: เอาไปทำไมเออน่ะ
1: เอาปุ๋ยไปให้เขา
0: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวเนี่ยนะ
1: แหมทีมงานกำลังยกดองแดงดองแดงกำลังเลี้ยงเลย
0: เป็นยังไงอ่ะนะ
1: เอามาอีก3ตันน่ะที่นู่นน่ะนะ
0: สั่งมา3ตันไง
1: ศิลาดาน
0: ไม่เอา4ตัน
1: พ่อเขาบอกมาแค่นี้แหละเอา2ตันครึ่ง
0: 2ตันครึ่ง
1: เลยแถมไม่ก็ไปครึ่งตัน
0: นานได้3ตันเลย
1: ได้3ตันเลยจ่าย2ตันครึ่งพอนะพี่ดำริดนะ
0: ไปส่งไงวันเนี้ย
1: วันนี้ผมไม่ได้ไปอ่ะสิ
0: โอ้โหผมว่าจะไปเลยเนี่ย
1: โอ้โธ่ไม่บอกอ่ะพาไปด้วยใช่ เอาของแถมไม่ต้องห่วงครับมีให้แน่นอน
0: รถแลกแจกแถมกันไป
1: พอกำลังขนของให้แม่บ้านพี่นิที่อยู่หนองม่อเนาะ
0: ครับ
1: กำลังยืนดูน้ำมาท่าไม่กินเถ็ดปั๊บมีลูกค้าโทรมาลุงช้าง
0: ว่าไง
1: โอ้มันปวดหลังปวดบั้นเอวหูยเอายามากินหน่อยฉันเคยกินแล้วแล้วฉันไม่ได้กินไปตั้งนานไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมไงเอามา3กล่อง600บาทไม่เสียค่าส่งอ่ะ
0: สั่ง3กล่องเลย
1: ใช่รีบส่งให้เลยอ้าวลุงช้างขายยานี้ด้วยเหรอบอกชายโฆษณาด้วย
0: เขาไม่รู้ไง
1: โอ้ดังนั้นแล้วก็ส่งมาด้วยแล้วก็ดีพอกลับมาจะถึงบ้านพี่นิแฟนพี่เขานะ
0: ครับ
1: แม่ลุงช้างเอายามา3กล่องเห็นแม่บ้านเขาบอกว่างั้น
0: โอ้
1: เดี๋ยววันนี้ส่งให้พวกนี้ได้รับนะพี่นะ
0: แกก็น่าจะบอกตั้งแต่เมื่อวานนี
1: ่ก็บอกเมื่อวานดิแต่โทรตามหลังมาน
0: ั่นสิจะได้ให้เขาไปตั้งแต่ทีนั้นไปส่ง
1: ครับเพราะเผื่อไม่เสียตังค์ด้วยนะ
0: นั่นแกใจดีอยู่แล้วตาช้างเนี่ย
1: คุณเพิ่งรู้เหรอเขาใจดีจะตาย
0: เอ
1: าอีกแล้วโทรศัพท์มาวางมาตรงนี้อีกแล
0: ้
1: ว
0: เดี๋ยวคุณจะ
1: เดี๋ยวคุณนึกว่าของผมอีก
0: คนอะไรจะรักแม้กระทั่งโทรศัพท์เ
1: ลยอ่ะครับผ
0: ม
1: วันนี้ทีมงานไทยทิพย์โอสถไปดอนปูนะ
0: ศรีประจันสุพรรณบุรีไปอุดหนุนกันนะ
1: ครับต้องขออภัยคุณผู้ฟังที่อยู่เขื่อนป่าสักด้วย
0: วันนี้ไม่ได้ไปนะ
1: ครับวันนี้จักว่าจะไปหนีฝนกันดิไปหนีฝนที
0: ่เขื่อนป่าสักไง
1: ไม่ใช่ดอนปู
0: ดีดอนปูวันนี้ไปที่นั่นเนี่ย
1: เขาจะไปดอนปูศรีประจันสุพรรณบุรี
0: เออ
1: แต่เมื่อคืนนี้ฝนก็ตกนะบ้านเราเนาะ
0: มีใช่ไหม
1: มีเมื่อคืนฝนตกพรำพรำเลยไม่ได้จิ้นลำมาลายอย่างเดียวลพบุรีก็ตกที่สตูลก็ตกครับพี่น้องภาคเหนือวันนี้170นะเยอะนะ
0: ภาคเหนือ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ฟังเขาฟังเราได้หลายจังหวัดนะ
0: ที่ไหนอ่ะ
1: นี่มีตกมักถึง 80%
0: ตก
1: ของพื้นที่หนองคายบึงกาฬอุดรสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101
0: จังหวัดยะโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ
1: แล้วก็อุบลราชธานีที่ตกหนักๆเลยก็คือเลย
0: หนองบัวลำพู
1: อ
0: ัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมา
1: อันนี้ตกหนักเลยดักขอแค่บ้านเขาเลยนะส่วนภาคกลางครับ170ครับก็นครสวรรค์ไง
0: นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรี
1: อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรี
0: ราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและก็สมุทรสาครนะ
1: ครับพี่น้องกาญจนบุรีฟังทางคลื่นของ FM 97.75 นี
0: ่ฟังได้
1: เมื่อวานน้องชายก็โทรมาบอกว่าฟังชัดเจนเลยลุงช้าง
0: เอา
1: โฟกัสมาให้1กล่อง
0: สั่งโฟกัสเนี่ยนะ
1: เห็นรายการต่อจากลุงช้างไปแถวเขามีโฆษณาโกโก้เลยนะชูเหมือนลุงช้างเลยแต่เขาขายถูกกว่าลุงช้าง
0: โอ้โหว่างั้นเลยไง
1: ผู้ที่เจ็บใจเล่นเหมือนกันเลย
0: อ
1: ้
0: าว
1: แต่ว่าผมว่ามันไม่ถูกกับผมนะกล่อง260บาทจะถูกได้ไงผมซื้อ2กล่อง500บาท
0: นานนาน
1: แล้วแต่นะแต่สั่งซื้อใครก็ได้นะครับ
0: ได้เหมือนกันแล้วแต่
1: ซื้อเราใน2กล่อง500นะจ๊ะภาคตะวันออกเป็นไง
0: 70%ของพื้นที่เนี่ย
1: ฟังอยู่ AM 855นี่มีตกบริเวณสักแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและ
0: จังหวัดระยองนะ
1: แต่ที่ตกหนักมากๆเลยคือเจ้าภาพเลยนะ
0: นครนายกประจินบุรีจันทบุรี
1: และก็จังหวัดตราดครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่ทีมงานเรากำลังอยู่ที่ชุมพรตอนนี้นะกำลังยกเสาลงเลย มีตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชแล้วก
0: ็สงขลานะ
1: เมื่อวานน้องดีเจผักหวานขับรถดองแดงดองแดงไปสงขลาเนี่ย
0: ไปทำไมเออนะ
1: บอกไปธุระ
0: โอ
1: ้โหอยู่สตูลขับรถไปสงขลา
0: ขับดีๆนะ
1: 200กว่าโลเจอฝนตลอดทางเลยนะ
0: โอ้ร้อยละ60ประดานแล้วตกหนักที่ไหนอะนะ
1: ก็จะตกหนักอยู่ที่สุราษฎร์ชุมพรเนี่ยนะ
0: แล้วก็สุราษฎร์ธานีนะ
1: ครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่สตูลเป็นไงเจอไหม
0: ที่จังหวัดสตูลเนี่ยนะ
1: เมื่อคืนนี่ตกทั้งคืนเลยตรังกระบี่ตรังแล้วก็สตูลครับ
0: 70%ป่ะนะ
1: แต่ที่ตกหนักจริงๆก็คือระนองพังงาและ
0: จังหวัดภูเก็ตเนี่ย
1: ระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วยจ้าแม่จ๋าน
0: ี่ภาคตะวันตกเนี่ยนะ
1: กรุงเทพและปริมณฑลครับ
0: ฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่นะ
1: พอได้ไหมพอได้ไห
0: ม
1: พอได้นะฮะฝนตกน่าดูเลยนะครับเนี่ยมีข่าวสารเรื่องราวเยอะแยะที่จะเล่าให้ฟังนะฮะสำหรับพี่น้องบ้านเราที่ฟังรายการเราสองคนอยู่เนี่ยเนาะแม่ชอบใจขอบคุณจริงๆทุกคนโทรมาให้กำลังใจแม้กระทั่งที่บ้านอะไรนะที่อยู่ที่โพธารามอ่ะ
0: ราชบุรีนะ
1: ปักท่อ
0: ราชบุรี
1: ขอฟังเพลงปักกดกลางใจเข้ามาที่พระอาจารย์เอกจากสำนักสงฆ์พุทธประหังอะนะอะไรนะพุทธประหังอะเนาะที่เขาอาจครูสลาก็แต่งให้อ่ะบอกลูกช้างเปิดทีเดียวแล้วไม่เปิดอีกเลยก็มีคนขอสิเดี๋ยวเอาไว้วันหลังคุณจะเปิดให้ฟังนะวันนี้ไม่ทันละ
0: นาน
1: นะครับก่อนที่ไปฟังข่าวเรื่องราวที่เราจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวทำบุญก่อนดีกว่าไหมมีมาใหม่อีกหลายวัดเลยนะคุณผู้ฟัง
0: เรื่องของงานกฐินเนี่ยนะ
1: ขอบคุณพุทธนาถนุนที่ออกตังค์ให้เราเนี่ย
0: ก็จะได้
1: ตังค์ให้ทางวัดเนี่ยนะ
0: ประกาศให้กับทางวัดเขาไป
1: ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้าง
0: ตาพญาเสือถุงสีเขียว
1: เป็นโปรมิออย
0: ไบโอดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยนะ
1: ยาย่าบิงดีแค
0: แล้วก็ยังมีทางด้านของ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: ทั้งสองสูตรเลย
1: มระคินกน้ำมันงาดำสกัดเย็นสมุนไพรไทยทิพย์โอสถทั้งสองสูตรแล้วก็ไทยแคลพัด
0: ไทยแคลพัดเนี่ย
1: ฟอกัสสำหรับคุณผู้ชายที่ฉี่มีจวดปวดฉี่บ่อย
0: ๆให้รับประทานฟอกัสกันไป
1: รวมไปถึงไทเลียมจอยจอยมิกฟู้ดตอนนี้ไทเลียมจอยมาแล้วนะ
0: มาแล้ว
1: เห็นมันเมื่อกี้เดินเข้ามาเต็มหน้าบ้านหมดเลย
0: สั่งซื้อกันได้แล้ว
1: ครับยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารตรา
0: ไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
1: ยาหม่องสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
0: ก็มี
1: ครับ
0: สั่งซื้อกัน
1: นี่คือผู้ที่เขาออกตังค์ค่าโฆษณาให้กับทางวัดนะครับส่วนใครจะทำบุญกับลุงช้างนี่ไม่ยากเลยแค่ซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถได้ทำบุญแล้วกับปุกละ5บาทครับ
0: ปุกหนึ่งเราขาย300ก็ท่านทำบุญได้5บาทนะ
1: 295ยกคืนให้บริษัทเขานะครับจะได้ซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ์ถ้ำจำปานะครับ
0: ตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเนี่ยนะ
1: เริ่มปิดรับสมัครก็วันที่1พฤศจิกายนนะเขาจะเริ่มวางท่อกฐินกันไม่ใช่วางต้นกฐินกันใช่ไหมแล้วเขาจะได้นำปัจจัยที่ท่านมาทำบุญกับเรามาเนี่ยเราจะได้ไปให้ทาง สำนักสงฆ์เขาเน
0: า
1: ะ
0: ซื้อที่ดินถวายวัดเนี่ยนะ
1: ทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจรก็จะมาตั้งโรงทานคู่กับโรงช้างด้วย
0: โรงทานอะไรอ่ะนะ
1: ก็เป็นขนมจีนเพราะน้ำยาเพราะว่าพี่บิดาเนี่ยเ
0: ข
1: าเป็นคนไม่มีน้ำยา
0: โอ้โหเอาน้ำจีนน้ำยามาตั้งโรงทาน
1: คนอะไรไม่มีน้ำยา
0: เด็ดกันแล้วก็ลุงช้างเขาก็มีโรงทานด้วยไม่ใช่หรอ
1: มีกาแฟกับโกโก้นะ
0: เอาไป
1: ใครชอบแบบไหนก็ไปได้เลยจะมีกันไกไว้ให้มีแก้วมีน้ำร้อนไว้ให้แหละไปถึงก็ตัดซองเปาะฉีกเปาะน้ำสูงปุ๊บ
0: คนคนคน
1: คนคนจูบได้เลยนะ
0: ใจกันแล้วนะ
1: สบายใจดีเนาะแม่เอาแล้วก็สิ้นเดือนเนี้ยนะสิ้นเดือนกันยายนเนี้ยนะ
0: ครับ
1: ใครที่ทำงานเป็นข้าราชการทั้งหลายอ่ะ
0: เ
1: ตรียมของคือเอาของคือหลวงด้วยนะ
0: อะไรอ่ะ
1: โอ้โหนี่บางคนก็รถเขาใช้รถหลวง
0: โอ้
1: บ้านพักก็บ้านพักหลวงคืนกันนะมีอยู่อย่างเดียวที่ห้ามคืน
0: อะไรอ่ะ
1: เมียหลวง
0: เมียหลวงไง
1: ห้ามคืนหลวงเขานะ
0: อ
1: ันนี้ต้องดูแลรักษาจนกว่าจะตายจากกัน
0: เ
1: อ้ามาเริ่มมาที่ศาลที่เบ็ดตุลาคมเลยเนาะเริ่มเท่ากับ
0: ส
1: ิน กัน
0: สัพพคีนะ
1: ครับ
0: เป็นกองละ500กองละพันหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่ศรัทธานะ
1: จ้ะ
0: จะตั้งโรงทานก็ติดต่อกับทางวัด31ตุลาคมกฐินสัพพคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดโครพรมตำบลหนองตำบลหลุมข้าวตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมหมู่8ตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือหมู่6ตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: แล้วก็วันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: 8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโอกาต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตางาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชธาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีส่วนงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี9วันที่29 30และ31ตุลาคมนะ
1: สาธุ
0: 2คืน2วันนี้ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกัน
1: แม่วัดมะปรางหวานกับวัดราชสถาธรรมนี่วันเดียวกันเลยนะ
0: วันเดียว
1: กันคนที่อยู่ตรงกลางไม่รู้จะไปทำที่ไหนดีไม่รู้จะไปทำหรือไม่รู้ไปกินโรงทานที่ไหนดีก็บ้านใกล้เรือนเคียงกันเนาะ
0: บ
1: อกเล่า90กันเป็นงานบุญงานกุศลฝากพี่น้องบ้านเราด้วยนะครับเทศกิจบางเขนครับไปจับรถบรรทุกครับแล้วก็ปรับซะเลย
0: เรื่องอะไรอ่ะ
1: เอาไปเทกี่คนใส่รถเก่งแล้วนะ
0: ฮะ ทำให้หล่นเกลื่อน5แยกรัชพลเนี่ยนะ
1: 5แยกวัชรพลนี่ไง
0: วัชรพลเนี่ยนะ
1: ใช่แม่นั่น
0: เอาไปทิ้งยังไง
1: บรรทุกยังไงเทกี้โคลนใส่รถเก่งเอา
0: อ
1: ะเต็มถนนหมดเลยดูที่น่ะดีนะเป็นขี้โคลน
0: อ
1: ะถ้าเป็นอย่างอื่นแล้วก
0: ็นาน
1: ไม่ไหวจริงๆนะงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาญาบดิงและก็ดีแคร์
0: ดีแคร์นี่ก็เกี่ยวกับการดูแลดวงตานะ
1: ทั้งคู่แหละครับ
0: ยาญาบดิงก็เกี่ยวกับตานี่แหละ
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยจะเอาสูตรไหนก็ได้เหมือนกันแหละ
0: ยาญาบดิงก็กระปุกก็800
1: มี60เม็ดส่วนดีแคร์ก็2กระปุก60เม็ด
0: 650บาทเป็นแบบซอฟเจลเนี่ยนะ
1: ครับผมราคาเดียวกับโปรมิออยที่ดูแลเรื่องไตหน่อยนะ
0: ปุกก็650เหมือนกันเนี่ยนะ
1: กรณีเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานเนี่ยนะครับเกิดเหตุรถบรรทุกขนดินและขี้โคลนเนี่ย มาเต็มคันเลยเกิดเบรกกระทันหันนะ
0: พอเบรกเท่านั้นแหละ
1: ขี้โคลนก็เอี้ยบไปข้างหน้าแล้วมันก็ถอยหลังกันเนี่ยเป็นหล่นใส่รถเก๋งที่อยู่ด้านหน้าเหตุเกิดบริเวณ5แยกวัชรพลถนนสุขาภิบาล5
0: น่าน
1: เขตบางเขนกทมเมืองที่คนตกท่อเนี่ยแหละครับ
0: กรุงเทพมหานครนะ
1: ส่งผลให้การจราจรติดขัดมีรถสะสมในพื้นที่จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในโซเชียลครับผ
0: ม
1: ล่าสุดครับนายศักดิ์เทพเกียรติพิชยาท่านเป็นผู้อำนวยการเขตบางเขนครับ
0: พร้อมทั้ง
1: นางสาวฉัตรไพฑูรย์มาศรีนวลผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะครับ
0: หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจสน.บางเขนเนี่ย
1: และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสิ
0: หายตรวจสอบกัน
1: ขี้โคลนมาใส่เขาได้ยังไง
0: รถคันอื่นเขาเปิดไปหมดแล้ว
1: หมดเลยต้องไปเสียเงินล้างอีกนะจลัดสีคาแคร์เป็นไงนี่หน้าบ้านเราเนี่ย
0: เป็นไง
1: ล้างรถไปล้างรถซดกาแฟนี่จลัดสีคาแฟจลัดสีคาแคร์เนี่ยนะเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสาธารณะเข้าดำเนินการเก็บกวาดและทำความสะอาดผิวจราจรครับ
0: ทำความสะอาดแล้ว
1: เพื่อจะได้คืนสภาพพื้นที่และอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับพี่น้องประชาชน
0: ทางนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจเนี่ยนะ
1: ก็ได้ดำเนินการจับปรับผู้กระทำผิดแล้วครับ
0: ดำเนินคดีตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อหา
1: ครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะดังกล่าวอีกอย่าทำอย่างนี้อีกนะ
0: โดนปรับไป
1: โดนปรับไปรถเก๋งก็สุดยอดจะแสนสวยเหมือนกันนะ
0: นั่นสิ
1: มาดีๆแท
0: ้ๆไม่น่าตามกันมาเลยเนี่ยนะ
1: เช่นเดียวกันครับเมื่อวานนี้ตำรวจบุกจับนายกอบต.ครับ
0: รีดเงินลูกจ้างชั่วคราว
1: แลกต่อสัญญาจ้างถ้าใครไม่จ่ายเตรียมตัวงาน
0: เรียกหัวละเท่าไหร่นะ
1: 10,000-30,000แล้วแต่ตำแหน่งไง
0: โอ้โห
1: โอ้โหไปนี่เนี่ยเขาจะหมดวาระแล้วสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมล่ะ
0: นั่นสิน
1: ายกเรียกมาหน่อยสิว่าลูกจ้างชั่วคราวเนี่ย
0: ใครอยากทำงานต่อนะ
1: ใครอยากทำงานต่อเอามาคนละไอ้นี่ละ10,000ไอ้นั่น20,000ไอ้นี่30,000ว่างั้น
0: เรียกข่าวหัวกันนะ
1: ครับต้องเรียกสิ
0: ปีนึงก็แล้วแต่มือ
1: เขาทำงานเขาทำงานกี่ปีเนี่ยลูกจ้างชั่วคราว4ปีใช่ไหม
0: ไม่รู้นะ
1: ไม่รู้เหมือนกันใช่พระบอกช่วยบอกหน่อยสิเนี่ยเขาจับเลยครับ
0: เพราะว่า
1: ลูกจ้างเขาหัวใสไง
0: นั่นสิ
1: บันทึกเทปไปเลยหลักฐานเพียบพร้อมเลย
0: เดือนก็ไปเท่าไหร่ยังจะมาเสียหัวคิวอีกอ่ะ
1: เมื่อวานนี้พี่เต๋าของเราเนี่ยนะ
0: ไปเองเลย
1: พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วเนี่ยท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนกลางเดี๋ยวจะได้เป็นพลโทแล้วนะเนี่ย
0: นาน
1: นะครับนำกำลังไปจับกลุ่มนายยศพลอันนี้ก็อายุ65ปีแล้วเป็น

0: เมงหรือผู้อุ่นโดยมิชอบ
1: แล้วก็จับกลุ่มได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี
0: โอ้โหคาโต๊ะทำงานเลยคุณผู้ฟัง
1: อำเภอราศีสไลด์เนี่ยนะ
0: ครับสำหรับการจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยนะ
1: ทางด้านของเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนเนี่ย
0: จากพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของอบต.หนองหมีว่าน
1: ายยศพลเนี่ยนะมีพฤติการ
0: โอ้เรียกรับเงินจากเจ้าพนักงานจ้างอ่ะ
1: ไอ้ต่อสัญญาต่อการจ้างเนี่ยนะ
0: ไม่เล่าไม่เล่า
1: ต้องเสียเงินเนี่ยนะ
0: เองให้ค่าด้วยค่าจะให้ทำงานจนจะทำงานต่อไง
1: นั่นสิ
0: จากการตรวจสอบพบว่ามาต้นเดือนสิงหาคม69เนี่ย
1: เป็นยังไง
0: ยศพลเนี่ยเรียกประชุมลูกจ้างประมาณ25คน
1: พร้อมก็แจ้งว่าสัญญาเนี่ยสัญญาจ้างเนี่ย
0: จะสิ้นสุดเดือนกันยานี่แล้วนะ
1: สัญญาเนี่ย
0: 69เนี่ยหมดแล้วนะสอบถามผู้จะร่วมประชุมว่ามีผู้ใดมีความประสงค์จะต่อสัญญาหรือเปล่าน
1: ั่น
0: แต่
1: ยังไง
0: ต้องจ้างต้องจ่ายเงินเป็นค่าธรรมเนียมในการต่อสัญญานะ
1: มีธรรมเนียมแบบนี้ไง
0: ต่อมาพนักงานจ้างเขาก็เข้าไปพูดคุยรายละเอียดกัน
1: เกี่ยวกับการต่อสัญญาที่ห้องทำงานของ
0: นายกนี่แหละ
1: นายกเลย
0: ลูกจ้างที่มีอายุงานไม่เกิน3ปีต้องจ่ายคนละ 10,000
1: อ๋อส่วนผู้อื่นล่ะ
0: ที่มีอายุเกิน3ปีจ่าย 30,000 น่ะ
1: อันนี้ถ้าทํา3ปีต้องจ่าย 30,000 เน
0: ี่ยจากนั้นกลุ่มผู้เสียหายก็วางแผนดิ
1: ทำยังไง
0: รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
1: แล้วก็คลิปเสียง
0: ระหว่างการสนทนาต่อรองเงินค่าสัญญาจ้างนี่แหละ
1: เพื่อนำมาเป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดีเนี่ยนะ
0: ครับต่อมาเจ้าหน้าที่ปปช.และพนักงานจ้างก็ได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ
1: กับพนักงานสอบสวน
0: ครับเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานก่อนขอศาลอันคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3
1: ออกหมายจับแล้วก็วางแผนเข้าไปจับกุมในที่สุดเนี่ย
0: ภายหลังการจับกุมเจ้าหน้าที่ก็นำตัวยศพลนี่แหละครับ
1: เข้าสู่กระบวนการสอบสวน
0: ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาครับ
1: ขาโต๊ะเนี่ยนะ
0: โอ้ก็ส่งที่นี่ส่งพนักงานสอบสวนดิ
1: ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: คุณปฏิเสธได้ยังไงแล้วหลักฐานมันจ่องคลื่มขนาดนั้นน่ะ
1: ขาโต๊ะเงินก็ยังอยู่ที่โต๊ะเนี่ยนะ
0: จำได้ขาโต๊ะไม่ใช่โต๊ะกลมนะไอ้โต๊ะกลมสีส้มไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะ
1: อันนั้นตำรวจเขายึดไปแล้ว
0: กองปราบนะผมไม่เกี่ยวกับอบต.นะ
1: ไม่เกี่ยวกัน
0: เออ
1: เรื่องของ เรื่องของอบต.เนี่ยนะ
0: ไงก็เลี้ยวไปสักหน่อยนึง
1: ยุ่งกันนะ ว่ากันไป
0: เลี้ยวเข้าวัดไปสักหน่อยเพื่อความสบายใจเนาะวันนี้ก็ไปที่ตลาดนัดดอนปูนะแม่ที่ดอนปูรอรับพี่ปิดาก็ด้วยไม่ว่าจะเป็นสินค้าชนิดใดก็มีไป
1: จะไปซื้อก็ไปหากัน
0: จะเอาปุ๋ยสักกระสอบสองกระสอบก็ว่ากันไป
1: ก็จะได้ติดรถไป
0: ขอบคุณไปยังร้านบัวเภสัชเมื่อวานสั่งของมาเยอะเลยก็เลยแวะร้านบัวเภสัชด้วย
1: ขมลงไง
0: ขมลงเนี่ยแต่จริงๆถ้าไปเองก็จะแวะร้านสุภชัยฟาร์มาซีชัยนาทด้วยเนอะวันนี
1: ้
0: วันนี้ทีมงานก็ไปเขาไม่ให้ผมไปเมื่อวานเล่นไปตันหนึ่งแล้ววันนี้พอ3ตันปุ๊บไม่ให้ไปซะแล้วเอาก็วันที่8มกราคมไปดูลิเกกันนะ
1: อ้าวลิเกโชเล่ชาติรักพกนรินเนี่ยนะ
0: ครับที่โคกตูมนะจ๊ะ
1: บ้านพี่สมพงษ์พี่นฤมลทองกูลน่ะนะ
0: ผมว่าจะไม่ประกาศให้ก็ลืมทุกที
1: ทางโค้งอ่ะนะ
0: ครับ
1: ไปดูกันเล่นดี
0: เอาตอนลิเกเด็กอัจฉริยะนี่ก็ไม่น้อยหน้านะ
1: วัดบางลี่นะสิ้นเดือนตุลานะ
0: ครับ
1: ดูกัน
0: ครับ
1: อืม
0: จุดน้ำมันรั่วนี่ยังไม่จบเนี่ยลุงโชเล
1: ่มันเป็นยังไงอ่ะ
0: เขาไปพบกันใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3อีกแล้ว
1: จี้ใครอ่ะเนี่ย
0: จี้ BPT นะครับต้องรับผิดชอบเร่งซ่อมเลยหน่วยงานของ BPT BFPL เนี่ยไปช่วยหน่อยที่เนี่ยจุดรั่วโอ้โห
1: มัน
0: ไม่ใช่เล็กๆเลยท่อน้ำมันน่ะ
1: ท่อมันฝังมานานมันก็ผุละมั้ง
0: ครับคุณต้องรับผิดชอบเขาหน้าน
1: ั่นเต
0: ้เออไม่รับผิดชอบได้ไงอ่ะ
1: นี่ไม่ใช่ถนนเชื้อเพลิงนะ
0: เออ
1: นี่คนละถนนเนี่ย
0: แม่จริงๆนะนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนัน
1: ท์เลขานุการเนี่ยรัฐมนตรี
0: ว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้า
1: ในการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหล
0: บริเวณถนนเชื้อเพลิงเอาถนนเชื้อเพลิงจริง
1: ๆถนนเชื้อเพลิงเนี่ย
0: ใต้สะพานรายกระดับถนนพระราม3
1: หลังจากเจ้าหน้าที่ค้นพบต้นตอ
0: ของน้ำมันที่ปนเปื้อนในระบบระบายน้ำและก็พื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่อง
1: ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ขุดสำรองพื้นที่
0: พื้นที่และพบโพรงได้ดินไง
1: ถึงกับมีน้ำมันมาปะปนเนี่ย
0: มีน้ำมันปะปนในระบบระบายน้ำด้วยจึงมีการขยายจุดตรวจสอบเพื่อค้นหาต้นทางของน้ำมันที่มันรั่วไหลออกมาร
1: ั่วไหลออกมาล่าสุดเป็นยังไง
0: จากการตรวจก็เจอแล้วน้ำซึมบ่อทรายเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: โอ้โหท่อขนส่งน้ำมันบริเวณสะพานสาพระราม3เนี่ยโดยระบบท่อดังกล่าวมีบริษัทปาป

0: บริษัทบาฟขนส่งทางท่อหรือเรียกว่า BPT เป็นเจ้าของใบอนุญาต
1: แล้วก็บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิง
0: ทางท่อและโลจิสติกส์นี่แหละครับ BFPL เนี่ยนะในกลุ่มบริษัทบางจากเป็นคนดำเนินการระบบระบายท่อนะ
1: โอ้
0: เพราะนั้นบริษัททั้งสองบริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะต้องดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานครับ
1: เพื่อให้แก้ไขปัญหาเป็นอย่างระบบนะ
0: รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะซ้ำอีกนะจ๊ะ
1: สำหรับแนวทางในการดำเนินการ
0: กรมธุรกิจพลังงานได้กำหนดขั้นตอนไว้3ส่วนด้วยกันนะหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเร่งค้นหาซ่อมทดสอบระบบการตลอดแนว32กิโลเมตร
1: แล้วก็เปลี่ยนท่อแล้วก็ปรับแนวใหม่จุดเสี่ยงนะ
0: ทำซะ
1: ทำซะ
0: ไม่ทำจะเสียใจ
1: น้ำมันมันจะไหลออกรั่วออกมา
0: ครับ
1: มีนานแล้ว
0: เรื่องของอดีตดาราเหมือนกันนะฟ้องร้องกันไปฟ้องร้องกันมาคุณหนุ่มกรรชัยก็อดีตเป็นนักแสดงเป็นดาราตอนหลังมาเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นเจ้าของรายการโหนกระแสเนี่ย
1: ครับ
0: ไปฟ้องคุณปูมันธนาดาราภรรยาของคุณอะไรของหิมะทองคำอ่ะ
1: ล่ะ
0: เรื่องขายเดียวกันแต่โดนปฏิเสธ10ชั่วโมงอ่ะเจรจากันไม่สำเร็จนะ
1: ล้มเหลวเนี่ยนะ
0: เมื่อวานนี้ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้
1: เป็นยังไง
0: ภายหลังการไกล่เกลี่ยและสืบพยานในคดีที่หนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอย
1: ยื่นฟ้อง
0: ปูมันธนาหิมะทองค
1: ำ
0: ในความผิดหมิ่นประมาทรุ่งเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าและผ่านไปนานกว่า10ชั่วโมง
1: ผู้ความทั้งสองฝ่าย
0: พร้อมทนายความก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าของคดีว่า
1: การไกล่เกลี่ยในวันนี้
0: ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้เนื่องจากเงื่อนไขของทั้งสองฝ่ายมันไม่ตรงกัน
1: ไงไม่สามารถสรุปได้นะ
0: นะครับ
1: ก็ต้องว่ากันไป
0: โดยคุณหนุ่มกรรชัยเนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: บอกว่าฝ่ายจำเลยเป็นผู้แสดงความประสงค์ขอไกล่เกลี่ย
1: ซึ่งตนเองก็ไม่ได้ขัดข้องนะ
0: ยินดี
1: เข้าร่วม
0: โดยเงื่อนไขเพียงข้อเดียวคือ ให้จำเลยรับสารภาพนะในคดีเนี้ยซึ่งมีข้อความกล่าวหารวม17กรรมครับ
1: เยอะเหมือนกันนะบาปเลย
0: และการถอนฟ้องนะถอนแจ้งความในคดีอื่นๆทั้งหมดเลยนะ
1: 17กรรมเนี่ยนะ
0: ขอสารภาพแค่นั้นแหละคุณหนุ่มบอกว่าตนยื่นฟ้องไว้ทั้งหมด5คดี
1: แล้วก็แจ้งความไว้อีก1คดี
0: รวมข้อกล่าวหาประมาณ78กรรม
1: เยอะเน
0: า
1: ะ
0: จะถอนให้ทั้งหมดเลยขอรับสารภาพจ
1: ้ะให้รับสารภาพในคดีเนี่ย
0: หากจำเลยยอมรับสารภาพในคดีนี้ตนเองพร้อมถอนดำเนินคดีทั้งหมดอีกทั้งไม่ต้องการให้อีกฝ่ายออกมาขอโทษผ่านสื่อไม่ต้องนะครับและพร้อมแถลงต่อศาลว่าไม่ติดใจเพื่อให้ศาลใช้ประกอบพิธี
1: บรรเทาโทษ
0: บัญชีพิจารณาบรรเทาโทษ
1: อย่างไรก็ตามเนี่ย
0: อีกฝ่ายไม่ยอมรับข้อเสนอ
1: แล้วก็
0: การไก่เกี่ยก็ไม่สำเร็จและต้องเข้าสู่กระบวนการ
1: สืบพ
0: ยานนะครับ
1: ยุ่งเหมือนกันเนาะ
0: โอ้
1: เป็นดาราเนี่ย
0: ก็คุณหนุ่มเขาบอกว่าเสนอข้อเดียวอ่ะให้รับสารภาพในคดีนี
1: ้กับศาล
0: แล้วให้ศาลพิพากษาไปตามจริงแท้จริงขนาดไหน
1: ผมแถลงด้วย
0: ว่าไม่ติดใจ
1: นะ
0: เพื่อให้ศาลพิจารณาบรรเทาโทษ
1: และสุดท้าย
0: เขาไม่เลือก
1: ไม่เลือกอ่ะ
0: ก็เป็นสิทธิ์ของเขา
1: หนุ่มกรรชัยว่าอย่างนั้น
0: ครับเหตุที่ตัดสินใจดำเนินคดีนะสำหรับสาเหตุที่ตัดสินใจดำเนินคดีคุณหนุ่มต้องการให้เกิดบรรทัดฐานในสังคม
1: เนื่องจากการมองว่า
0: การโพสต์ข้อความตำหนิหรือใช้ถ้อยคำรุนแรงต่อบุคคลอื่น
1: แม้จะไม่ระบุชื่อโดยตรง
0: แต่หากข้อเท็จจริงสิ่งแวดล้อมสามารถเดาได้ว่ามันคือใครแล้วก
1: ็
0: ถ้าอาจสร้างความเสียหายกับบุคคลนั้นได
1: ้แม้ว่าอีกฝ่ายยืนยันว่าไม่ใช่ระบุชื่อ
0: ไม่ได้ออกชื่อนี่นะจะเป็นคุณได้ไงแล้วคุณจะรับล่ะแต่บุคคลทั่วไปเขารู้ได้ดีว่าคือใครไง
1: นั่นสิ
0: อันนี้กฎหมายมันละเอียดอ่อนนะคุณผู้ฟังอย่างเขาไปด่าเขาชวนเล่ไอ้แกผิดนะครับข้อความเนี้ย
1: โมโหเลยเนี่ยแล้วยิงว่าแก่เดียวโห
0: เอ
1: าฟ้องเลยนะไม่ได้
0: ครับผมสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ
2: คร
0: ับผมครับฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆนะคุณผู้ชาย
1: รับประทานฟอร์กัสนะ
0: ฟอร์กัสนะคุณผู้ชายกล่องเขียวๆ
1: กล่องเดียวจะได้เยี่ยวคร่องนะ
0: ครับกล่องละ390บาท
1: ไม่แพง
0: ไม่ต้องกินทุกวันด้วย
1: รับประทานกัน
0: บางคนบอกเยี่ยวเล็ดนี
1: ่
0: พอปวดฉี่ปุ๊บปิดเลยอันนี้มันจะเกี่ยวกันไห
1: ม
0: ของเราในลักษณะที่ฉี่กระปิดกระปอยนะ
1: ครับ
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดนะ
1: ปวดฉี่บ่อยๆแล้วฉี่ได้หน่อยเดียวนะฟอร์กัสนี่แหละ
0: ฟอร์กัส390บาท
1: 2
0: กล่องก็700
1: 2กล่อง700อ่ะ
0: 3กล่องก็ 1,000 บาทลองกินดูก่อนนึงก็ได
1: ้
0: กล่องนึงก็ได้นะบางคนก็เคยกินแล้วก็สั่ง3 สี่ยังมีเลยสี่กับพันสองนั่นแหละพันถ้าใครเป็นข้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ยนะ
1: อ
0: ัน
1: นี
0: ้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนะครับ
1: ดั้งเดิมนี่เป็นกล่องนะ
0: เป็นกล่องกล่องละ200บาทซื้อ3กล่องไม่เสียค่าส่ง
1: ซื้อ5กล่องก็แถมให้1กล่องนะ
0: แต่มันแค่เมื่อยเนื้อไม่ตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาธรรมดา
1: อันนี้ก็รับประทานทางด้านของแบบชนิดแคปซูล
0: กระปุกละ300บาทสั่งซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
1: ซื้อ5กระปุกก็แถม1กระปุกเหมือนกัน
0: ตัวแทนละมีขายเยอะแยะเวลาไปซื้อกับตัวแทนอย่าลืมดูกันละกัน
1: ดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างเนี่ย
0: และคําว่า
1: ลุงช้าง 100% นะ
0: ถ้าไม่เห็นไม่ต้องจ่ายตังค์นะของผมไม่มีขายในแพลตฟอร์มต่างๆนะอยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากขายโทรมาที่
1: 081 2901 0819 1691 0819 1691
0: เป็นลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอุทัยธานีพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยนครสวรรค์เขามีขาย
1: ไปซื้อกันได้ที่มีนะ
0: ครับผม
1: ถ้าไม่มีก็สั่งซื้อนี่แหละ
0: ใช่จริงวันจันทร์ช่องแคร์นี่เพิ่งรับไปลี่แซโอสดบ้านหมี่เพิ่งรับไป
1: ไปซื้อกันได้
0: นางเวทโอสดหนองม่วงแล้วเมื่อวานนี้ผมก่อนจะไปตาคลีผมก็แวะที่ร้านบัวเภสัชด้วย
1: ที
0: ่โคสำโรง
1: สำโรงเนี่ย
0: ครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยไบโอดีนะแม่นะ
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: บางคนก็บ่นว่าฉันกินแบบแคปซูลไม่ได้ฉันกินได้แต่อย่างน้ำไม่อยากหรอกก็เอาแคปซูลฉีกออกมาแล้วก็ผสมกับน
1: ม
0: ผสมกับน้ำหรือจะผสมกับโกโก้หนึ่งช้างนี่ก็ได
1: ้ได้เลย
0: เออโกโก้สองกล่อง500บาทเนี่ยผสมไม่ได้เลย500บาทก็ตั้งแต่60แก้วนะ
1: นาน
0: ใช่ไหมล่ะนะส่วนไบโอดีในกระปุก100แคปซูลนะครับ
1: ไบโอดี
0: เสริมสร้างพลังงานเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพราะว่าในไบโอดีเนี่ยเขาจะมี
1: มี
0: สาร
1: โปรตีนนี่แหละ
0: ครับผม
1: เติมเต็มให้กับร่างกายเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ซื้อกัน
0: ดูแลเรื่องไตนะ
1: ซื้อ4กระปุกยังแถม1กระปุกกัน
0: ครับถ้าจะดูแลเรื่องไตก็ต้อง
1: ทางด้านของโปรมิกออยล
0: ์ครับผม
1: 2กระปุกก็650บาท
0: ราคาเดียวกันก็ดีแค
1: ่ราคาเดียวกันโปรเหมือนกัน
0: ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยไม่ต้องซื้อมากินก็ได้งดอาหารเรื่องเค็มไปซะหน่อย
1: ท่านที่กินเค็มมากนี่ไตพังเนี่ย
0: ไตพังโดยเฉพาะก่อนนอนไงมื้อก่อนนอนเลยสำคัญที่สุดเลยนะไปกินกันปั๊บเนี่ยตายแทนที่จะได้พักผ่อนไม่ได้พักผ่อนซะแล้ว
1: นาน
0: มันต้องขับของเสียออกมาโดยเฉพาะพวกโซเดียมอ่ะมันอยู่ในอะไรบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโจ๊กครับโจ๊กถ้วยอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: พวกอาหารแปรรูปต่างๆร้านสะดวกซื้อเนี่ยตัวดีเลยแต่บางคนบอกแม่มันนอนไม่หลับไปทำงานกลับมาดึกๆเดินๆเนี่ยก็ชงโกโก้ดื่มสิ
1: โกโก้ได้นะ
0: อิ่มอร่อยคอยไม่นานบริการเยี่ยมเลยนะ
1: โกโก้สองกล่องก็
0: 500บาทนะครับอ่ะมาดูเรื่องข่าวนี้นะข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอะไรอ่ะวัยรุ่นหนุ่มวัยตาที่สองไม่ใช่วัยรุ่นแล้วหนุ่มวัยตาที่สองปี
1: เป็นยังไงล่ะคนเนี้ย
0: ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านอยู่ดีดี
1: เป็นยังไง
0: ไปเจอคนร้ายยิงหัวเข้าให้ระยะเผาขนเลยนะ
1: ข่าวที่ศีรษะเสียชีวิตคาที่
0: ตำรวจทำไงทีเนี้ย
1: ต้องล่ามือปืนโหดกันแล้ว
0: ครับข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากกาแฟลิซ่าเอ็มแล้ว
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโก้
0: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันนี่แหละ
0: วันนี้ซื้อกาแฟสูตรดั้งเดิมในกาแฟแดงนะ
1: กาแฟแดง
0: เนี่ยถุงละ490นี่นะ2ถุง900รับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: ถ้าซื้อ5ถุง 2,000 รับ2ก้อนถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกอันนี้มีเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดมาด้วยนะ
1: อันนี้เขาเพิ่มเข้าไป
0: ถุงหนึ่งมี20แก้ว380บาท2ถุง700
1: ใช่
0: ซื้อ4ถุง
1: 1,000 บาท
0: รับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: ก้อนหนึ่งเหมือนกัน
0: จ้ะ
1: ต่างซื้อกัน
0: โจ๊บไปหมดแก้วเลยตามด้วยมะระขี้นกสัก2เมตร
1: มะระขี้นกนะ
0: คนที่เป็นเบาหวานนี่ควรจะรับประทานเลยแหละ
1: ควบคู่กับยาโรงพยาบาลเขาได
0: ้ต้องกินยาโรงพยาบาลนะไปกินมะระไม่หายนะมันไม่ใช่ยาใช่ไหมเล่าบางคนบอกว่ากินมะระแล้วน้ำตาลดไม่ใช่ต้องกินยาโรงพยาบาลเขาด้วยแล้วกินมะระเราด้วย
1: นาน
0: ราคาเดียวกันเลยกับ
1: ทางด้านของ
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยนะ
1: กระดูกมันลั่นก๊อบแก๊บเนี่ยนะ
0: ใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบแต่มันไม่ปวดไง
1: รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นโรเหมือนกัน
0: ครับซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งซื้องาดำกระปุกนึงมะระกระปุกนึงก็ไม่เสียค่าส่ง
1: ราคาเหมือนกัน
0: แต่ถ้าซื้อ4กระปุกก็แถมฟรีให้กระปุกนึงนะ
1: แถมให้
0: เหมือนไทยแคร์พับเหมือนกันเนาะ
1: ไ
0: ทยแคร์พับก็4แถม1
1: ซื้อ4แถม1ซื้อ2ก็500อ่ะไทยแคร์พับเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยนะ
0: สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ0148สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะครับผมขอบพระคุณนะ
1: จะโทรไป
0: หนุ่มวัย32ปีกำลังขี่รถจักรยานจนจะกลับบ้านแค่นั้นเนี่ยไปเจอคนร้ายยิงระยะเผาขนเลยนะตอนนี้ไซเลียมจอยมาแล้วนะใครที่จะกินไซเลียมจอยเพื่อการระบายเป็นแคปซูลมาแล้วสั่งได้เลยเมื่อวานนี้ครับตำรวจจากสภ.ทลางจังหวัดภูเก็ตครับ
1: ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191
0: บอกมีรถจักรยานยนต์ล้มบริเวณริมถนนเทพกษัตริย
1: ์ทางไปที่ขึ้นอุโมงค์อ่ะนะ
0: ที่จะไปสนามบินขาออกนอกเมืองอ่ะนะ
1: บ้านตำบลบ้านใหม่ตำบลเทพกษัตริย
0: ์อำเภอทลางก็ไปไทยเดินทางไปตรวจสอบครับ
1: ไป
0: ปรากฏว่าไปถึงไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอ่ะนะพอไปถึงที่เกิดเหตุไปพบชายรายหนึ่งอายุ32ปี
1: เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช
0: อ้าวใครฟังขึ้นอยู่ทุ่งสงธรรมราชในดุริยานไปแล้วนะชายาม
1: ันกระจอนแล้ว
0: หมดสติไง
1: เขาไม่ได้บอกชื่อนะวัย32นี่แหละ
0: เช็คหน่อยสิขี่มอเตอร์ไซค์มาทะเบียนภูเก็ตคราบเลือดบริเวณเบาะและด้านข้างรถเนี่ยเพียบเลย
1: อาชีพเป็นอะไรนะ
0: ขับรถโม้ปูนในที่เกิดเหตุยังพบปลอกกระสุนปืนขนาดจุด .30 สเปเชียล
1: ตกอยู่1กระปลอกกันนะ
0: ครับอยู่บนพื้นถนนนั่นแหละครับ
1: เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย
0: เพราะว่าไม่มีชีพจรแล้วก็นำร่างลงนอนบนเปลแล้วก็ส่งแล้วก็เร่งทำ CPR เพื่อช่วยชีวิต
1: พร้อมกับประสานรถพยาบาล
0: ของกุศลธรรมภูเก็ตปรากฏว่า
1: เสียชีวิตไปแล้ว
0: ทีนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นภายหลังเจ้าหน้าที่ถอดหมวกกันน็อกออกพบว่า
1: ที่ขมับทางด้านขวาของ
0: ชื่อแล้วมีบอกชื่อและกิตติพิษ
1: มีบาดแผลโดนยิง
0: 1นัด
1: เจ้าหน้าที่ทำไง
0: ต้องกั้นพื้นที่ไว้เพื่อรอการตรวจอย่างละเอียดนะครับ
1: ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องประสานพิสูจน์หลักฐานเข้ามา
0: ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและก็ชันสูตรพลิกศพ
1: เก็บหลักฐานและก็ตรวจลักษณะบาดแผล
0: ครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
1: รวมทั้งกล้องวงจรปิดใกล้เคียง
0: เพื่อคลี่คลายเหตุการณ์ว่าเอ๊ะกิตติพิษเนี่ยถูกยิงจากจุดใด
1: และมีใครเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือเปล่า
0: ไปทำอะไรใครมาหรือเปล่าน
1: ั่นสิ
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์และไปแจ้งความไปที่ป้อมตำรวจเมืองใหม่ว่า
1: คู่กรณีเนี่ยนะ
0: ได้จอดรถจักรยานยนต์แล้วก็ได้ยินเสียงปืน1นัด
1: แล้วก็ผู้เสียก็ลงมาจากรถจักรยานยนต์ไง
0: รถมันล้มไงต้องลงสิเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้เสียชีวิตเป็นพนักงานของบริษัทนายคอนกรีต9คอนกรีตเนี่ยนะ
1: เ
0: ป็นพนักงานขับรถหลังเลิกงานตอนสักทุ่มกว่าก็เดินทางกลับบ้านบ้านหมากปกนี่แหละครับ
1: ตำบลไม้ขาวอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตเน
0: ี่ยเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุคนร้ายขับรถจักรยานยนต์ตามมาครับ
1: แล้วก็ใช้ปืนจ่อยิงจนเสียชีวิต
0: เขาเรียกเผาขนเลยไหมนะ
1: เผาขนเนี่ย
0: ปืนปากกระบอกปืนอยู่ที่หมวกกันน็อกแล้วบ้
1: อง
0: โอ้โกรธแค้นอะไรขนาดนั้นนะเนาะ
1: นั่นสิ
0: ช่วงไงก็ไม่ฟื้นแล้วล่ะ
1: ผลสุดท้ายก็เสียชีวิตเนี่ยนะ
0: เดซมอลเล
1: ่
0: ตายนะครับ
1: ยิงกันซะตายเลยนะ
0: ครับ
1: เป็นเรื่องเป็นข่าวเนี่ย
0: ว่าไงจ๊ะสมเสียง
3: คิดถึงลุงช้างไง
0: กำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวโทรกลับนะ
3: ไม่ได้เดี๋ยวแป๊บเดียวถามว่ายาตายังอยู่ราคาเก่าไหม
0: ราคาเดิมจ้ายาตาหรือยาไต
3: ยาตา
0: ไม่มียาหรอกดีแคร์ใช่ไหม
3: ดีแคร์กระปุกเท่าเดิมใช
0: ่
3: ไหม
0: ใช่2กระปุก650บาทนี่เสียงเราออกอากาศลั่นทุ่งประเทศไทยเลยนะเนี่ยสมเสียง
3: ช่างมัน
0: เอ้ยจะช่างมันได้ไงน่าเกลียด
3: เดี๋ยวบ่ายๆโทรกลับไปใหม่
0: เดี๋ยวจะโทรกลับเลยเนี่ยมันหมดเวลาแล้วเนี่ย
3: เดี๋ยวจะไปโรงพยาบาล
0: ไปเถอะคนอยากออกอากาศด้วยเนาะ
1: สมเสียงไง
0: แล้วสมเสียงก็อยู่นครปฐม
1: สมเสียง
0: ชื่อสมเสียง
1: คนนครปฐมเนี่ย
0: คนนครปฐมจริงๆจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยโทรกลับก็ได้
1: โทรไปนะ
0: ครับ
1: ทุกท่านที่สั่งซื้อสินค้าของเรา
0: ครับ
1: ช่วงจัดรายการก็คุยกันไม่ได้นะ
0: ก็คุยได้แต่อย่าไปสั่งซื้อของแค่บอกว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่พอเดี๋ยวผมโทรกลับเอง
1: โทรกลับทุกสาย
0: เพราะเวลาถามชื่อที่อยู่ปุ๊บเนี่ยเสียงมันออกอากาศมันก็จะเสร็จมิจฉาชีพเขาแค่นั้นเองไม่มีปัญหาอะไรหรอกอ่ะสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับคืนกลับมานะขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีแป๊บนึง นั่นนะครับไปฟังสปอร์ตเพราะๆจากทางสถานีแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทางสถานีรู้เดียวครับ
4: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมะนาว
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
11: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
8: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805557
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยย่าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805577
13: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
14: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
13: โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
14: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
13: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
14: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย
15: 0983299909
16: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือ fake news ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่า Fake News สามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70% จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมให้หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
17: ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติ ฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: ู้ใช้จิต
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะไปข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่จริงๆ
6: นะขอบคุณนะแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691 0812901691
9: กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
10: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ชั่วโมงที่2ครับ
1: มาเข้ามาฟังกันต่อเลย
0: อย่าเบื่อนะวันศุกร์ต้องฟังนะเพลงเนี้ย
1: ฟังให้ยาวไปเลย
0: วันศุกร์แห่งชาติต้องฟังอีเซล41ฟังแล้วมันสะใจเหมือนว่าใครก็ไม่รู้เนี่ยไม่เกี่ยวกับผมนะ
1: ไม่เกี่ยวกันเป็นบทเพลง
0: เป็นบทเพลงใช่ไหมล่ะ
1: อ่ะ
0: มาชั่วโมงนี้แหละคุณก็รอฟังข่าวกันไม่เฉพาะข่าวทอดกฐินนี่ก็เล่นไปกี่วัดไม่รู้นะ
1: โอ้โหหลายวัดเนี่ยนะ
0: ทำบุญ
1: 20-30วัดเนี่ย
0: บุญอื้อเลยทีเนี้ยนะ
1: ก็ครับปลายปีละหนนะ
0: ครับ
1: อืม
0: ได้บุญทำบุญด้วยเสียงกันนะ
1: เสียงจะได้ใสๆเนี่ย
0: ครับในเสียงผมมันโอ้โหเวลาห่างกันมันเสียงไม่ใสทีเนี่ย
1: เอาไว้ชาติหน้าดิ
0: เลยทำบุญด้วยเสียงไงจะได้เป็นนักร้องอะเขาบ้าง
1: นาน
0: หลงทางลองดูสิลองดูเอาหน่อยสิ
1: หลงทางยังกลับบ้านได้
0: พอ
1: แล้วไง
0: อิจฉาครับ
1: ฉาไง
0: สมสาร
1: พอแล้ว
0: มันทรมานอะไรเงี้ยนะเกิดมาเสียงไม่ดีก็ต้องทำบุญด้วยเสียงนี่แหละแม่จ๋า
1: เนาะ
0: อย่าว่ากันเลยนะ
1: ทำบุญกันไป
0: แต่โชคดีอยู่หลายเรื่องกันนะพวกเราเนี่ยคือหนึ่งไม่ค่อยเมื่อยไม่ค่อยปวดเพราะเรามีของดีที่จะลืมไม่ลง
1: ก็อยู่กับเราแหละ
0: ครับ
1: ต้องกินกันดื่มกัน
0: ผมก็ออกกำลังกายแค่เดินเช้าในจัดรายการตีห้าเสร็จใช่ไห
1: ม
0: ตีห้าหกโมงพอหกโมงปุ๊บผมก็ไปเดินไปเดินไม่ถึงชั่วโมงอ่ะเดินแค่กิโลเดียว
1: นาน
0: ไม่เอามากกว่านี้ครับลูกชายบอกพ่อเดิน2-3รอบสิบอกแมวแหละกิโลเดียวก็พอจะได้อยู่ดูพวกมึงนาน
1: ๆไว้ให้รู้หน่อยว่าเดินนะ
0: ทำไมเราเนี่ยอายุมากแล้วไปออกกำลังกายมากเกินเนี่ยนะผมว่านะมันไม่ค่อยดีต่อร่างกายสักเท่าไหร่แล้วเอาอากาศเนี่ยมันดี
1: ต้องดูพละกำลังเราด้วย
0: เห็นไหมหลายคนเนี่ยร่างกายแข็งแรงกันเป็นสโตกเฉยเลย
1: ม
0: าล่ะเพื่อนผมเนี่ยอยู่แถวร้านครัวยายด้วงหลังบิ๊กซีลพบุรีเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะนะ
0: โอ้โหออกอากาศออกกำลังกายแต่เช้ามืดอ่ะนะรถชนซะเป็นไง
1: ดีนะ
0: ร
1: ถ
0: ไม่เสีย
1: ไม่ตายไง
0: ยังอยู
1: ่
0: ติดสติ๊กเกอร์ไว้เต็มตัวหมดนะ
1: ทำไมอ่ะเนี่ย
0: รถชนเป็นแผลมันไม่ต้องไปออกอะไรแต่เช้ามืดเลยอย่างนั้น
1: มืดมันก็รถลาจะไม่ค่อยเห็นนะ
0: เอออย่างคนที่ขี่จักรยานออกปั่นจักรยานตามถนนต่างๆมีไฟติดท้ายไว้หน่อยแป๊บเอาหน่อยคนจะได้เห็นแต่คนวิ่งเนี่ยมันไม่เห็นจริงนะ
1: อันตราย
0: สนามกีฬาเนี่ยมีให้วิ่งให้เดินกันไปใช้ที่บริเวณสนามเดินในหมู่บ้านก็ได
1: ้
0: อย่างหมู่บ้านผมเนี่ยเดินไปกลับรอบหนึ่งก็กิโลหนึ่งนะ
1: กิโลหนึ่งไง
0: ครับ
1: ถ้า
0: เป็นหมู่บ้านใหญ่ๆรอบหนึ่งก็เกือบ2กิโลเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: หมู่บ้านโชเล่หัวซอยท้ายซอยก็ประมาณครึ่งกิโล
1: ไปกลับเด้สี่เที่ยวก็1กิโล
0: ใช
1: ่วันก็สัก
0: ไม่ต้องไปอะไรมากมายนะฮะอย่างในสนามกีฬาหน้าโรงพยาบาลอนันทมิดลในเรื่องในศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธนะสวเขาเปิดให้ใช้บริการคนนอกคนในได้หมดนะก็ไม่ได้ห้ามเข้านะประมาณ 1,600 เมตรรอบนึงอ่ะผมก็ได้รอบนึงบางทีก็ได้2รอบแต่ว่ามันได้เหงื่อดีทางหน่วยเขามีการจัดรถพยาบาลอะไรไว้ให้รอรับไปด้วยนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวเนี่ยผมเดินยังไม่ถึงรอบเลยเด็กๆมันวิ่งแซงผมไป2คนนะ
1: ก็ดี
0: น็อกรอบ2คนเลยนะ
1: น็อกได
0: ้เราแค่เดินธรรมดาก็พอแล้วหาพักเหงื่อซึมไม่ข้อต่อต่างๆเนี่ยให้มันรู้สึกบ้าง
1: รู้จักขยับขยื่นบ้างนะไม่ใช่นอนทั้งวัน
0: เนี่ยอะไรก็อาศัยงาดำงาดำไปทำให้กระดูกหล่อลื่น
1: อันนี้มันตัวช่วยอ่ะนะ
0: มันตัวช่วยแล้วสิ่งที่ดีที่สุดคือการขยับขยื่นร่างกาย
1: ต้องมาจากเราด้วยนะ
0: คันเชื่อมในกระดูกเนี่ยมันเกิดจากการเคลื่อนตัวของร่างกายเรานะคนที่ออกกำลังกายคนเดินคนลุกคนนั่งอะไรเนี่ยมันขันเชื่อมมันสร้างตัวเองนะครับ
1: ครับ
0: แต่จะให้ดีก็นี่นะถ่ายแควพัด
1: ให้แควพัดเนี่ยนะ
0: หรือไม่ก็กาแฟลิต้าเอ็มโก
1: กาแฟลิต้าเอ็มมี2สูตรเนี่ยนะ
0: ครับแต่ลิต้าเอ็มโกมันจะมีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดอยู่แล้ว
1: อันนี้เราเพิ่มเข้าไปเนี่ย
0: ครับ
1: อืม
0: ลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมมันนี่ไม่ได้มีคอลลาเจนแต่ส่วนผสมเข้าเหมืองกันหมด
1: มีอะไรบ้างอะนะ
0: สมถังเช่าเกากี้
1: เห็ดหลิงจือแล้วก็กระชายดำเนี่ยนะ
0: ครับน้องเขาบอกแม่อยากกินจังเลยลุงช้างหนูเพ้ให้แพ้เห็ดไม่ได้แม้แต่โกโก้ยังมีเห็ดหลิงจือเลยนะแต่ว่ามันชุ่มคอชื่นใจตรงมันมีชะเอมเนี่ย แล้วก็มีสุขรสนะครับมีหินหลินเจอมีคอลลาเจนบำรุงสมองบำรุงสายตาได้เลยแปะกล้วยใบแปะกล้วยก็
1: ม
0: ีนะครับก็อยากฝากบอกไว้แต่ว่าคุณผู้ฟังที่ฟังทางคลื่นของตชด.ทั้งสองที่แล้วก็คลื่นของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจบล.เนี่ยก็จะได้ฟังสปอร์ตทั้งวันเลยนะครับตรงนั้นนะเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ครับที่คืนนี้วันนี้ชั่วโมงนี้ก็มาอีกหนึ่งคลื่นก็คือคลื่นจบล.นครนายกความถี
1: ่89.75 เนี่ยนะครับ
0: ดังไกลนะฮะอยู่ประจีนบุรีฟังชัดเจนเลยนะรถโม้ปูนครับพุ่งชนบ้านเรือประชาชนพัง
1: คนขับเสียชีวิตติดอยู่ซากรถเนี่ย
0: คาดว่าน่าจะหลับในนะครับ
1: ไม่น่าหลับในเลยเน
0: า
1: ะ
0: ขับรถมาก็คงจะง่วง
1: รถตู้เนี่ย
0: บ้านชาวบ้านทะลุไปครึ่งคันเลยดูสิ
1: โอ้โหบ้านเขาทะลุกำแพงเข้าไปเนี่ย
0: ครับน่าสงสารเขาเขาบอกกันนอนอยู่ดีๆนอนอยู่ในบ้านโดนรถชนได
1: ้ก็เรียกราชรถมาเกยเนี่ยนะ
0: แต่ว่าคนขับนี่ตายน่าจะหลับในเมื่อคืนตอนทุ่มกว่า
1: น่าสงสารเน
0: า
1: ะ
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงแล้วก็ดีแคร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาทั้งสองยี่ห้อ
1: เกี่ยวกับตาเนี่ยนะ
0: ถ้าเป็นแบบแคปซูลก็ยาย่าบิง
1: อันนี้ก็กระปุกละ800นะ
0: แต่ถ้าเป็นซอฟต์เยลก็จะเป็นดีแคร์
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
0: อ
1: ัน
0: นี้2กระปุกได้60เม็ดนะ
1: เป็นแบบซอฟเยลเนี่ยนะ
0: ต้องซื้อ2กระปุกนะ650ถึงจะได้60เม็ดกินวันละ2เม็ดก็ได้เดือนนึงอ่ะ2กระปุกนะ
1: ใช่
0: ยาย่าบิงก็กินวันละครั้ง2วันละครั้งครั้งละ2เม็ดเหมือนกันกินเหมือนกันครั้งละ2เม็ดคือกันอย่าไปกินหน่อไม้แค่นั้นแหละ
1: อ๋อหน่อไม้ไม่ได้ไง
0: ไม่ได้ดองไม่ดองก็ไม่ได้ทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ1669ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์กู้ภัยคือเครื่องตัดทาง
1: หลังจากมีอุบัติเหตุรถโม้ปูน
0: เสียหลักพุ่งชนกำแพงบ้านเรือนพี่น้องประชาชนบริเวณ4แยกไฟแดงลือชัย
1: อำเภอลืออำนาจนะ
0: จังหวัดอำนาจเจริญครับ
1: ส่งผลให้มีคนติดอยู่ภายในรถโม้ปูนเนี่ย
0: ครับเมื่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิไปถึงก็ได้ใช้เครื่องมือตัดทางใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมง
1: นำร่างคนขับออกมาได้
0: โดยคนขับรถดังกล่าวได้เสียชีวิตแล้วทราบชื่อภายหลังก็คือนายไพรวันสายวัน
1: อายุ40ปีเป็นคนจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ย
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลืออำนาจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ
1: ตรวจสอบแล้วในช่วงเกิดเหตุเนี่ย
0: เป็นเวลากลางคืนประกอบกับมีฝนตกลงมาด้วย
1: คาดว่าคนขับรถโม้ปูนเนี่ย
0: อาจจะหลับในครับ
1: อย่างไรก็ตาม
0: เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานอย่างละเอียด
1: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: ครับ
1: รถโม้ปูนนะชนกำแพงบ้านชนบ้านเขาเลยไม่ใช่กำแพงนะ
0: ใครจะใช้นี่บริษัทรถนะเนาะแต่ว่ารถพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีประกันชั้นหนึ่งอยู่แล้ว
1: นั่นสิ
0: ก็จะเป็นเรื่องเป็นความกันอีกแล้วครับ
1: บ้านเสียหายอ่ะ
0: บ้านเขาอยู่เฉยๆทำไมไม่ก็หลบหนีไว้นะบ้าน
1: อ่ะบ้านมันหลบหนีไม่ได้คุณก็เนาะ
0: รถชนซะเลยนะ
1: น่าสงสารเน
0: าะเป็นไงเรื่องของอุบัติเหตุมันเกิดได้ตลอดเวลาอยู่ในบ้านไงมันยังมีอุบัติเหตุนะคนเราอ่ะ
1: บ้านของเขาก็อยู่กับดี
0: ๆไปชนเขาได้ดูสินะ
1: ชนขับชนบ้านเลยนะไม่ใช่ชนกำแพง
0: ใช่ข้างบ้านเขาว่ากำแพงบ้านนะไม่ใช่กำแพงรั้วนะกำแพงบ้านเลยนะ
1: เป็นตึกอ่ะ
0: ไม่ใช่ธรรมดาเบาๆก็ทะลุหมดเลยอ่ะ
1: ทะลุเข้าไปคนขับตายอ่ะนะ
0: ดีตรงนั้นไม่มีคนนอนนะนะ
1: นายไพวันใช่ไหม
0: แต่ว่าคงไม่ใช่ธรรมดาคงเต็มที่เลยปึ้งเข้าไป
1: คงจะหลับในหรือเปล่าฝนมาตกด้วย
0: ง่วงก็ต้องจอดนอนล่ะคุณผู้ฟังอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนเลยจะรีบขนาดไหนก็ช่างผมต้องจอดรถที่ขาวแดงเลย
1: เพราะอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: มันง่วงไง
1: ง่วงไง
0: ง่วงจอดนอนนอนตั้งนิดนึงก่อนแล้วก็ไปต่อ
1: ขาวแดง
0: ตรงนั้นมันเป็นขาวแดงไง
1: เขาไม่ให้จอด
0: เออผมเห็นตำรวจจอดรถอยู่ผมก็จอดมั่งอะเด้
1: เขาอย่างเขาไง
0: คนตำรวจหมายตำรวจก็ถามเลยคุณไม่เห็นหรือไงเนี่ยขาวแดงอ่ะคุณรู้เปล่ารู้ขาวแดงคืออะไรที่จอดรถตำรวจครับที่จอดแดงเขาห้ามจอดขาวแดงนี่ห้ามจอดนะเป็นไม่ได้เลยนะจะเป็นรถใครปฏิบัติหน้าที่ยังไงก็ไม่ได้ตำรวจก็ผิดนะครับ
1: ครับ
0: ขาวเหลือง

0: คือรสอาหารรสชาติเค็มๆเมคือกินได้บ้างแต่อย่าไปกินเยอะแต่ว่าก่อนนอนนี่ห้ามเลยก่อนจะนอนเนี่ยโอ้โหไปทำงานมาเหนื่อยๆเนาะอาบน้ำอาบเท้าท้องรองจอกต้มน้ำเดือดๆชงโกโก้ลุงช้างนี่กล่องหนึ่งก็ตั้ง15แก้ว
1: โกโก้ชู้เดียนะ
0: 2กล่อง500บาท
1: ของกล่อง500
0: กินได้เดือนหนึ่งเลยนะเออคือละแก้วละแก้วได้เดือนหนึ่งนะ500บาทเนี่ยอร่อย
1: อร่อยเท่โกโก้เดีย
0: แต่อย่าลืมดื่มน้ำอุ่นตามด้วยนะความหวานที่เกิดขึ้นในกาแฟแล้วก็ในโกโก้เนี่ยก็คือซูคาโรสครับ
1: มันเป็นซูคาโรสไม่ใช่น้ำตาลนะ
0: ใช่แก๊งสาวรุ่นพี่ครับ
1: ลุมตบรุ่นน้องวัย16ปี
0: ท้ามึงเนี่ยขี่ม้าตามต่อไปแจ้งความได้เลยเพราะว่า
1: พ่อกูเป็นตำรวจนะ
0: อุณา
1: ลุงพี่
0: เกียรติตำรวจของไทย
1: เกียรติวินัยกษัตริย์มั่นคงเนี่ยนะ
0: ก็เพราะว่าลูกไปทำเสียซะเงี้ย
1: ม
0: ึงรู้เปล่าว่าลูกใครเนี่ย
1: ลูกตำรวจไง
0: เออเป็นลูกตำรวจอ่ะแม่พ่อเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยลูกก็ทำเสียหมดอ่ะ
1: นั่นสิ
0: เห็นไหมล่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พิษณุโลกบาดเจ็บอีกแล้ว
1: เนี่ยนะพิษณุโลกนะ
0: มีคลิปเผยแพร่ในโลกออนไลน
1: ์
0: หลังมีกลุ่มสาววัยรุ่นหลายคนยกพวกตะลุมบอลกันทำร้ายสาวรุ่นน้อง
1: รุ่นพี่ทำร้ายรุ่นน้อง
0: บริเวณลานปูนริมน้ำน่านหน้าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีโอ้โห
1: รู้จักไหมล่ะโรงเรียนเนี่ย
0: รู้สิ
1: ป้าเขาเรียนอยู่ที่นี่หรือเปล่า
0: ฮะ
1: หรือมาเลยเรียน
0: ผ่านมาแล้วแต่ไม่ได้เรียน
1: ไม่ได้เรียนไง
0: โน่นเขาลงเรียนกับวัดกับบังมังคลารามนั่น
1: วัดบ้านนอกกันนะเรียนบ้านนอก
0: บังขามโรงเรียนต่างจังหวัดเลยหน้าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีโรงเรียนนี่อยู่ริมแม่น้ำน่านนะ
1: แล้วบักตกกันช่วงตอนกลางคืนด้วยไง
0: โอ้โหช่วงดึกเมื่อคืนที่11ที่ผ่านมาเนี่ย
1: โอ้วัยรุ่นตบกัน
0: แล้วก็โรงเรียนเฉลิมขวัญก็อยู่ไม่ห่างไกลกับโรงพักนะ
1: โอเคใกล้ด้วย
0: ครับ
1: ในคลิปเป็นยังไง
0: รุ่นพี่ตบเตะใบหน้าชกอีกหลายครั้ง
1: แล้วก็มีเพื่อนสาวในแก๊งอีกคน
0: ช่วยกันเข้ามารุมตบแล้วก็เตะอีก
1: แม้ว่าสาวผู้น้องเนี่ยยกมือไหว้ก็ตาม
0: แต่สาวรุ่นพี่ยังไปทำร้ายพร้อมท้าว่า
1: ว่ายังไง
0: มึงจะแจ้งความได้เลยนะพ่อกูเป็นตำรวจ
1: อ๋อไปแจ้งได้เลยพ่อกูเป็นตำรวจ
0: โอ้ผิดโลกดุจังเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: อ่า
0: ภายหลังคลิปนี้เผยแพร่ออกไปครับ
1: เป็นไง
0: ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก
1: แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่า
0: หญิงสาวที่ทำร้ายรุ่นน้องเป็นลูกตำรวจในสังกัดไหนเน
1: า
0: ะ
1: สงสัยนะ
0: เขาก็ต้องทายแล้วเขาต้องเดาแล้วมึงสพเมืองพิโลกแน
1: ่
0: ตำรวจพิโลกก็เดือดร้อนนะเด
1: ้นั่นสิ
0: ล่าสุดนางเอเนี่ย
1: นางสาวเออายุ37ปี
0: พาลูกสาวไปชื่อบี
1: อายุ16ปี
0: ไปแจ้งความก็ตำรวจพนักงานสอบสวนสพเมืองพิษณุโลก
1: อ๋อหา
0: ใครข้อมูลเบื้องต้นเพิ่งเห็นคลิปจากเพื่อนลูกเมื่อคืนที่ผ่านมา
1: ตนกับสามีตกใจเป็นอย่างมาก
0: แม้ว่าลูกสาวจะยกมือไหว้แล้วก็ตามนะตนทราบไปอีกหลังจากเกิดเหตุหญิงคนที่ทำร้ายก็ชื่อว่านางสาวหน่อย
1: อายุ23ปี
0: โอ้โห23ปีแล้วไอ้หนูก็ได้ติดตามหาลูกสาวเพื่อไปลงบันทึกประจำวัน
1: ที่สภ.เมืองพิษณุโลก
0: โดยอ้างว่าเป็นคลิปเก่าตั้งแต่เดือนเมษาแล้ว
1: ทั้งสองฝ่ายมีการพูดคุยตกลงยอมความไม่ดำเนินคดีกัน
0: จึงพาลูกสาวมาลงบันทึกประจำวันแต่ตนมาทราบจากลูกสาวทีหลังว่า
1: ว่ายังไง
0: ถูกรุ่นพี่ขู่บังคับไปลงบันทึกประจำวันเท็จกับตำรวจ
1: อ้าว
0: ขณะนี้ตนไม่สบายใจ
1: แม่ไม่สบายใจ
0: เพราะลูกสาวถูกรุมทำร้ายร่างกายอย่างทารุณเนี
1: ่ยแถมรุ่นพี่นี่ยังโกหกบอกว่า
0: ให้โกหกด้วยนะมึงยอมความกูด้วยนะ
1: ให้โกหกยอมความพ่อหน้าตำรวจด้วย
0: พ่อกูเป็นตำรวจนะมึง
1: โอ้เป็นตัวใครอ
0: ีทั้งคนที่ทำร้ายเนี่ยอ้างแบบพ่อกูเป็นตำรวจกูมีกลัวใครหรอก
1: ไม่กลัวใคร
0: ทีนี้ตัวเองก็เกรงว่าคดีนี้จะไม่ได้รับความเป็นธรรม
1: จึงขออยากฝากถึงสื่อมวลชน
0: แหมช่วยเป็นกระบอกเสียงให้หน่อย
1: สื่อมวลชนช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ด้วย
0: เอาสื่อมวลชนพิษโลกเขาเก่งนะไม่เหมือนสื่อมวลชนลบเลีย
1: นาน
0: ประชุมอย่างเดียวแต่ไม่มีข้ออะไรสักทีนึงใครเป็นนายกเว้ย
1: ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ประยุทธ์คงเฉลิมวัฒน
0: ์ใครเป็นอุปนายกเว้ย
1: อุปนายกนี่หลายคนเนี่ย
0: หัวหน้าวสป.ไง
1: ท่านดอคิดถึงนะ
0: อยู่ๆปลดผมออกเฉยเลยอ่ะผมไม่อยู่ผมติดธุระเขาก็เลยบอกไปเป็นกรรมการกันแล้วกัน
1: นานวันที่นักก็ไม่ได้ไปยุ่งกับเขา
0: ผมไม่ไปครับ
1: ปวดขา
0: ฝนตกคุณจะไปยังไงล่ะฝนตกเอ้ยรถยนต์มีขี่แต่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
1: ครับ
0: ท่านผู้กำกับสภ.เมืองพิษณุโลกยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา

0: แล้วก็ไม่สนว่าผู้ก่อเหตุจะอ้างว่าเป็นลูกตำรวจใหญ
1: ่เออ
0: มาจากไหนด้วย
1: ลูกป๋าเรวัตหรือเปล่า
0: เออไม่เขาไม่ยุ่งเขาอยู่ภาค
1: ลูกลูกบิ๊กจ๊อดหรือเปล่า
0: อืม
1: หรือลูกใครอ่ะ
0: ไม่รู้อ่ะนะ
1: เออลูกบิ๊กสำราญหรือเปล่า
0: อ
1: ุ้ยสำราญก็อยู่เพชรบุรีเขาจะมาใหม่พิโลกอ่ะ
0: ไม่เกี่ยวกัน
1: จากนี้จะให้ชุดสืบสวนดำเนินคดีกับสาววัยรุ่นที่ก่อเหตุทุกคนครับ
0: ทุกคนด้วย
1: ผู้ที่ถ่ายคลิปด้วยนะโดนด้วยนะ
0: โดนด้วยเผยแพร่เนี่ยนะ
1: ส่วนผู้เสียหายจะส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
0: พร้อมประสานทีมสหวิชาชีพ
1: มาร่วมสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งนึง
0: ผู้เสียหายเนี่ยยังเป็นเยาวชนด้วย
1: ครับ
0: เออ
1: ทำไมเป็นอย่างนั้นแล้ว
0: สาวรุ่นพี่ไง
1: เออ
0: ดุว่ากันยังไงก็ดุไหม
1: ฮะ
0: ดุไหม
1: ดุ
0: โอ้คนพิษณุโลกนี่ดุเน
1: า
0: ะ
1: ถึงว่าสิ
0: เป็นเรื่องไง
1: โอ้โหผมทุกวันเนี่ยไม่รู้เป็นไรจ้าเออน่ะคนอื่นเป็นร้อยเป็นพันน่ะไม่กลัวได้หรอ
0: เออ
1: มีไอ้คนกลัวไม่ได้ไง
0: รัดดิคุณมาบ้าแล้ว
1: อ่ะนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อหลังดื่มกาแฟดื่มโกโก้แล้วนี่ครับก็อย่าลืมพวกมะระขี้นกก็ด้วยนะ
0: มะระขี้นกกระปุกกระ300นะ
1: มี60เม็ดครับ
0: รับประทานควบคู่กับยาโรงพยาบาลก็ได้
1: ซื้อกระปุกเดียวเนี่ยมีค่าส่งเนี่ย2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
0: หกร้อยไม่ต้องเสียค่าส่ง
1: หรือจะซื้อมะระกระปุกหนึ่งแล้วก็น้ำมันงาดำกระปุกหนึ่งไม่เสียค่าส่งมันราคาเดียวกันไง
0: 600เหมือนกันเนี่ย
1: ซื้อ4กระปุกก็แถมให้กระปุกหนึ่ง
0: โลเหมือนกันอีกจะหา
1: ครับ
0: สั่งซื้อกันได
1: ้นี่
0: เป็นไง
1: เชฟหมูสั่งมาอีกแล้ว
0: สั่งอะไรมาเยอะนะ
1: งาดำมะระขี้นกโปรมิกออยไทยแคลพัดโอ้โห
0: แคลพัดด้วย
1: เยอะเลยนะจมูกเนี่ยผมอยากจะไปเยี่ยมจมูกผมจะไปดูน้ำที่ป่าโมกอ่ะ
0: น้ำ
1: ปีที่แล้วแย่เหมือนกันนะ
0: น้ำเจ้าพระยาเริ่มเยอะแล้วนะ
1: เออเขาปล่อยน้ำไปนะเขื่อนเจ้าพระยาพี่น้องที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานี่เขาไม่ตระหนกหรอกเพราะว่าเขาเป็นประจำ
0: รู
1: ้พอฝนตกเขาก็เริ่มสร้างทุ่นสร้างนี่ยกของขึ้นที่สูงแล้ว
0: เราจะรู้อ่ะ
1: ครับนี่ร้านหมอสายทองโพนางดำตกเนี่ยมีของเราขายทุกอย่างเลย
0: อ้าวไปซื้อกันได้นะ
1: ก็อยู่ติดกันแม่น้ำเจ้าพระยาเลยแต่มาไม่ถึงร้านกันนะเพราะว่าเขาทำกันคันน้ำสูงมากที่โพนางดำตกนะตำรวจไปสั่งพับที่เปิดเกินเวลาแล้วไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยปิดถึง5ปีเลยนะ
0: พับ90เนี่ยนะ
1: ชื่อพับ90เนี่ยนะ
0: โอ้
1: ไม่ได้ขออนุญาตเลยไปเปิดได้ยังไงอ่ะ
0: นั่น
1: จากกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรบุกตรวจสอบสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ90บาร์แอนด์เรสทรองภายในตลาดทรงชัยเจริญทรัพย์ถนนเทพคุณากรตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัด
0: ฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
1: กำลังฟังเราอยู่855นี่นะ
0: หลังจากได้รับการร้องเรียนสืบสวนเนี่ย
1: ครับ
0: พฤติการเนี่ย
1: เข้าข่ายทำผิดกฎหมายหลายประการนะ
0: กฎหมายหลายประการด้วยกันเนี่ยนะ
1: เมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาเนี่ย
0: จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
1: เดินหน้าจัดระเบียบสถานประกอบการในพื้นที่หลังตรวจสอบพบสถานประกอบการที่เข้าข่ายกระทำความผิดในลักษณะ
0: ในลักษณะที่ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
1: รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
0: จากการดำเนินการของจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
1: ได้ใช้อำนาจทางปกครองมีคำสั่งปิดสถานประกอบการดังกล่าวเป็นเวลา
0: 5ปี
1: มันต้องปิดตลอดไปเพราะไม่มีใบอนุญาตอ่ะ
0: ก็5ปีตามกฎหมายเขาอย่างนั้น
1: มันไม่มีใบอนุญาตมันไม่ต้องสั่งปิดต้องปิดแล้วล่ะเพื่อเป็นไปตามกฎหมายและมาตรการในการจัดระเบียบสังคมนะครับ
0: รวมทั้งป้องกันให้เกิดความไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในลักษณะเดียวกัน
1: จะได้ไม่ต้องบาร์อื่นร้านอื่นจะได้ไม่ต้องเปิดอย่างนี้อีกนะแต่ขออนุญาตกันซะก่อนที่เขาไม่ได้หวงหรอกนอกจากนี้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการดังกล่าว
0: โดยพบว่ามีผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งเนี่ย
1: มีมูลเกี่ยวก
0: ับ ม
1: ีข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการนะ
0: ที่จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
1: ถึงได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าว
0: พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว
1: อันนี้ที่บางคลาเนี่ยโมเดลนี้มาจากบางคลานะบางคลาฉะเชิงเทราอ่ะ
0: ครับ
1: คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งย้าย5เสือ แต่กรมการปกครองรออะไรรอสอบสวนรอผู้ว่าเต็นอะไรเงี้ยจริงๆต้องให้หยุดปฏิบัติการไว้ก่อนทีนี้ทางมท.3ใช่ไหมท่านลงไปเองนะคุณพลพีอ่ะ
0: ครับ
1: แกบอกไม่ยอมเรื่องเรื่องเนี้ยผมเอาจริงเอาจังอุตส่าห์ไปตรวจสอบด้วยตนเองอ่ะแล้วทำงี้ได้ไงผู้ใหญ่บ้านรับเงินเดือนไปเดือนนึงแล้วเนี่ยตำรวจนี่โดนเด้งไปแล้ว
0: นาน
1: ไม่ยอม
0: ว่ากันไป
1: มันไม่ยอมก็ทำการตรวจสอบกันเน
0: า
1: ะ
0: ก สอบกัน
1: กรณีดังกล่าวส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย
0: จัดระเบียบสังคมและก็กำกับดูแล
1: สถานประกอบการให้ดำเนินการธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
0: โดยจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
1: ยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับสถานประกอบการที่เข้าข่าย
0: ผิดอย่างต่อเนื่องด้วย
1: ครับ
0: กระทำความผิดอย่างต่อเนื่องไม่ได้อัน
1: น
0: ี้
1: ก็ต้องว่ากันไปเนี่ยฉะเชิงเทราก็ทำแล้วนะทีลบบุรีไม่มีผับนะ
0: มีเปล่า
1: ไม่มีแล้วเดี๋ยวแบงค์ไม่เห็นเปิดเลยเมื่อคืนผ่านไปก็ต้องไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวตะแก้วนะเอาดูแลสุขภาพกันแล้วก็ต้องดูแลเรื่องระบบการขับถ่ายด้วยนะจ๊ะ
0: ขับถ่ายไปยังไงบ้างมาเล่า
1: ไม่ออกถ่ายไม่ออกถ่ายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลอย่างเงี้ย
0: ให้รับประทานไซเลียมจอยนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นแคปซูลนะ2กระปุกนะกระปุกนึง350บาท2กระปุก700แถมฟรีให้กระปุกนึงด้วยได้3กระปุกเลยจ่าย700
0: 700 3กระปุกนะ
1: ราคาเดียวกับจอยมิกฟู้ดอันนี้ก็เป็นผงชงน้ำดื่มนะสำหรับการขับถ่ายเหมือนกันน้ำเย็นนะ
0: น้ำเย็นนะอ
1: ย่าไปเอาน้ำร้อนนะไม่ดีเพราะน้ำร้อนป่าเป็น
0: น้ำเย็นป่าตายเ
1: นี่ยราคาเดียวก็ให้ห้าวนะให้ห้าวไม่ต้องถามผมนะว่ามันคืออะไรถามหลังใหม่อย่างเดียวเลยนะจ๊ะ
0: นั่นเต
1: คุณผู้ชายมีความรู้สึกว่าฉี่กระปิบกระปอยแต่ฉี่ออกมาหน่อยเดียว
0: ฉี่ไม่พุ่งเนี่ยนะ
1: อีกนั่นรถหัวนิโป้เท้าอีกเป็นไง
0: อ
1: ้
0: าวรับประทานโฟกัสเต
1: กล่องเขียวๆกล่องเดียว
0: จะได้เยี่ยวกล่องนะ
1: 390บาทครับ
0: โฟกัสนะ
1: ครับซื้อ2กล่อง700 3กล่อง
0: 3กล่องก็ 1,000 บาทนี่แหละ
1: ใครที่มีปัญหาเรื่องฤทธิ์สีดวงทวารรับประทาน
0: ยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถนะ
1: รับประทานเพื่อ
0: บรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
1: ลองสังเกตตัวเองมั้ยนะตัวเองเป็นฤทธิ์สีดวงหรือเปล่า
0: สังเกตยังไง
1: ดวงเนี่ยมันมี2แบบเนี่ย
0: แบบไหนบ้าง
1: แบบที่มันเริ่มเป็นใหม่ๆเนี่ยมันรู้สึกว่าระบบการขับถ่ายมันท้องจะผูกแล้วจะออกมาแบบฝักมะขามอ่อนนะหรือมีเลือดติดมาด้วยอย่างเงี้ยอย่างนี้เราเอาอยู่นะถ้าเป็นแบบที่2กิ่งมะเฟืองมะไฟเนี่ยเอาไม่อยู่แล้ว
0: ไม่อยู่ไง
1: ไปเลยโรงพยาบาลให้หมอก็ตรวจซะนะแล้วก็รับประทานยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไทยทิพย์โอสถเนี่ย
0: รับประทานการ
1: รับประทานเป็นประจำเนี่ยมันเป็นยาระบายอ่อนๆถ้าอยากจะให้ปูดปาดจี๊ดจู๊ดเลยก็ต้อง
0: ใส่เลี่ยมจอย
1: หรือไม่ก็จอยมิกฟูดเนี่ย
0: ได้สองอย่างเลย
1: ครับใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้แล้วเกิดปัญหาแผลติดเชื้อแม่รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายเอายามาใส่ก็ยังไม่ดีแล้วมันคอยจะเลียด้วยวันนี้เพชรดีแคร์พ่นเลยปื๊ด
0: เพชรดีแคร
1: ์มีร้านเจ๊หมูร้านเดียวนะที่ขายนะนอกนั้นต้องสั่งซื้อก็โทรหาลุงช้างที่081-2-9-0-1-6-9-1-0-8-1-2-9-0-1-6-9-1หรือโทรหาลุงโชเล่ที่
0: 0-8-1-9-2-4-4-3-7-7-0-8-1-9-2-4-4-3-7-7นะ
1: แล้ววันนี้ที่ตลาดนัดอดอนปรูนะครับ
0: ศรีประจันสุพรรณบุรี
2: นะเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
3: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้าง คือการรายงานข่าวแบบปกติ

0: แต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวเนื่องจากเป็นข่าว
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: รับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
4: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
5: ช ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
7: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

สวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังขาข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่แบบนี้นะคะแล้วก็หกโมงถึงเจ็ดโมงเช้าอีกช่วงหนึ่งติดตามรับฟังรายการข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีที่นี่สถานีวิทยุจอทลอย AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะใครที่พลาดฟังตอนตีสามก็ตามไปฟังได้ที่วสป .612 ในช่วงตี 5 ถึง 6 โมงเช้านะคะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีเรื่องราวของการดูแลสุขภาพร่างกายกับสมุนไพรจิตราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำกินจีรา2แคปซูลเช้าและเย็นนะคะน้ำตาลลดไขมันลดความดันลดคุณหมอลดยาเราก็ลดจีราไปด้วยตัวช่วยที่ดีที่ทำให้เราไม่ต้องกินยากันไปตลอดชีวิตส่วนใครที่มีปัญหาดวงตาฝ้าฟางพร่ามัววุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้เห็นผลชัดเจนทันใจโดยเฉพาะต้อกระจกบอกเลยลดภาวะเบาหวานขึ้นตาถามหา BGM Soft Gel ค่ะสั่งซื้อที่ปุ้มสันธนีจดเบอร์ปุ้มไว้นะคะจะสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์สำหรับเกษตรกรทุกท่านเพลียไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดเราจัดการให้ได้ผลผลิตดีกว่าเดิมแน่ๆโทรหาปุ้มละกัน0855517 9025 0855517 9025ได้ผลผลิตเพิ่มดีกว่าเดิมแน่นอนคุณผู้ฟังจะสั่งซื้อก็โทรมาได้เลยนะคะเรื่องราวของข่าวสารเหตุบ้านการเมืองวันนี้เริ่มต้นที่พระราชพิธีสำคัญเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนม์บรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปัฏฐาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและสำหรับหมายกำหนดการราชพิธีในวันนี้นะคะ19กันยายนเริ่มเวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพพระองค์ผาครบ100วันในวันนี้ก็จะได้รับการติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุจทล. AM ตั้งแต่เวลา 10:00 น.จนเสร็จพระราชพิธีสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ไปติดตามเรื่องราวของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศสำหรับวันนี้เมื่อวานนี้ก็มีการส่งข้อความเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักหลายจังหวัดในภาคเหนือและภาคใต้ระดับน้ำในแม่น้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเป็นการเตือนให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนะคะก็มีรายงานว่าเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ส่งข้อความ
เซลล์บอร์ดแคสต์เตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดกระบี่นี่ค่ะเนื่องจากมีฝนตกหนักก็ให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดแล้วก็ช่วยกันดูแลกลุ่มเปราะบางก็เป็นการแจ้งเตือนตลอดทั้งบ่ายเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะแล้วก็ที่พังงาค่ะวิกฤตน้ำป่าหลากเข้าท่วมสำนักสงฆ์กระปงพระและชาวบ้านหนีน้ำกันวุ่นวายเด็กนักเรียนติดอยู่ในโรงเรียนคุณผู้ฟังเนื่องจากฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดพังงาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรสำนักสงฆ์บ้านปากคลองในพื้นที่หมู่2หมู่3ตำบลรมณีอำเภอกระปงจังหวัดพังงาระดับน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรบางจุดเพิ่มสูงขึ้นจนเกือบถึงศาลาหลังคาการประเรียนน่ะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมด้วยผู้นำชุมชนและชาวบ้านเนี่ยต้องนำเรือท้องแบนเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมอพยพพระสงฆ์ไปพักอาศัยชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านท่าหันขณะเดียวกันก็มีรายงานว่านักเรียนโรงเรียนบ้านปากคลอง6คนไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้เนื่องจากน้ำป่าท่วมตัดขาดเส้นทางคมนาคมทำให้ครูและแม่ครัวต้องดูแลจัดเตรียมอาหารให้นักเรียนและพักคอยจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยนอกจากนี้ฝนที่ตกสะสมยังทำให้เกิดดินสไลด์ปิดขวางเส้นทางเข้าหมู่บ้านหลายจุดเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งเปิดทางเนี่ยค่ะส่วนในพื้นที่อำเภอคุระบุรีเกิดน้ำป่าหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตตำบลบางวันตำบลแม่นางขาวตำบลคุระบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบไม่ต่ำกว่า30หลังคาเรือนนายอำเภอคุระบุรีสั่งการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ยังมีอีกหลายที่นะคะคุณผู้ฟังซึ่งทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมาว่ายังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่20กันยายนนะคะวันนี้19กันยายนก็ยังคงมีฝนตกอยู่ในหลายพื้นที่แล้วก็ต้องเฝ้าระวังหลายจุดรวมทั้งคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยด้วยค่ะคุณผู้ฟังติดตามข่าวทางภาคใต้ด้วยกันค่ะเมื่อวานนี้ที่นราธิวาสมีการดักบึ้มขบวนรถ6ล้อของอาสาสมัครอำเภอสุขิรินรถกระเด็นพังยับเยินปืนรัวถล่มซ้ำปะทะกันสนั่นลั่นไปหมดค่ะประมาณบ่าย3โมงเมื่อวานนี้เกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอสุขิรินได้รายงานเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขบวนรถบรรทุก6ล้อเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนประจำอำเภอสุขิรินก่อนจะมีการใช้อาวุธปืนยิงปะทะหรือว่ายิงซ้ำในพื้นที่หมู่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานความมั่นคงขอกำลังสนับสนุนเข้าพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือพร้อมทั้งควบคุมสถานการณ์พร้อมๆกับมีการปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยนะคะในขณะเดียวกันก็มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย2รายด้วยกันบาดเจ็บ16นายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอสุขิรินทร์ก็รายงานรายละเอียดตามที่ปุ้มเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหลังจากที่มีการวางระเบิดแล้วก็เกิดการใช้อาวุธปืนยิงปะทะกันหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงและกำลังสนับสนุนก็เข้าพื้นที่ให้การช่วยเหลือควบคุมสถานการณ์แล้วก็ปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าวนะคะในเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต2นายบาดเจ็บ16นายผู้ได้รับบาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลสุไหงโกลกขณะเดียวกันหน่วยงานด้านความมั่นคงก็ยังคงเร่งเข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องนี่ค่ะเป็น
ไฟใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้จากใต้ไปเหนือค่ะมท.2บุกทลาย2บ่อนการพนันถาวรรายใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่รวบนักพนันและผู้จัดกว่า100รายยึดเงินสดแล้วก็ยึดทิปได้ถึง2ล้านปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงค่ะบุกทลาย2บ่อนการพนันถาวรรายใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่รวบนักพนันและผู้จัดให้มีการเล่นกว่า100รายรอดหูรอดตามาได้ยังไงนะคะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงเมื่อประมาณ2ทุ่มที่ผ่านมาโดยชี้แจงถึงการบุกทลายบ่อนการพนันขนาดใหญ่เปิดตลอด24ชั่วโมงค่ะอยู่กลางเมืองเชียงใหม่เลยนะมี2จุดนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยรองผู้ว่ารองอธิบดีกรมการปกครองผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนและนิติกรผู้อำนวยการสำนักงานกองอำนวยการรักอาสารักษาดินแดนพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองร่วมกันลงพื้นที่อันนี้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะคะเข้าไปจับกุมนะเพราะว่าตำรวจไม่ได้จับนี่ค่ะนายพลพีกล่าวว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการและนโยบายจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลของนายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นการกระจัดแหล่งอบายมุขสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฟื้นฟูภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวโดยนายกรัฐมนตรีกำชับนโยบายชัดเจนว่าให้เดินหน้าปราบปรามอย่างต่อเนื่องไม่ให้หยุดและจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดปฏิบัติการครั้งนี้เริ่มจากการร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะกรมการปกครองจึงมอบหมายให้ชุดสืบสำนักงานสืบสวนและนิติการลงพื้นที่แฝงตัวเข้าไปสืบสวนเชิงลึกเก็บพยานหลักฐานและพฤติการย้อนหลังอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเข้าค้นเป้าหมายพร้อมกัน2แห่งก็คือบ่อนภัทรวันย่านสันติธรรมชั้น1อาคารภัทรวันเพลสตำบลช้างเผือกดัดแปลงเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ให้เล่นไฮโลตู้ยิงปลาบาคาร่าแล้วก็บ่อนสีปิงเมืองย่านหายาบริเวณศูนย์อาหารกาดเวียงพิงถนนสีปิงเมืองตำบลหายาเปิดให้เล่นการพนันทายภาพสัตว์น้ำเต้าปูปลาบนโต๊ะขนาดใหญ่ค่ะเขาเรียกว่ามะโขกโลกกับบักโคตอนบักโตคอนมันคืออะไรบักโตคอนสำเนียงบ้านเขาอะเนาะหมายถึงอะไรไม่มีข้อมูลอันนี้น่าจะเป็นภาษาท้องถิ่นแล้วก็มะโขกโลกมะโขกโลกคืออะไรเป็นการพนันพื้นบ้านชนิดหนึ่งเหมือนกับน้ำเต้าปูปลานั่นแหละค่ะเรียกกันว่ามะโขกโลกหรือว่ามะกลิ้งนะคะเป็นลูกเต่าขนาดใหญ่ที่มีรูปภาพหรือสัญลักษณ์ภาพสัตว์จะปล่อยลงมาจากรางด้านบนเพื่อทายผลมักเล่นกันในกลุ่มภาคเหนือและชาติพันธุ์มันก็เป็นการละเล่นแต่ว่าเอามาทายเป็นการพนันเนาะเหมือนน้ำเต้าปูปลาก็จะมีรูปมีแผ่นเพลทให้ใช่ไหมเป็นน้ำเต้าปูปลากุ้งไก่เสืออะไรก็ว่าไปแล้วก็เป็นลูกเต๋าที่มีภาพน้ำเต้าปูปลากุ้งไก่เสือ6ด้านแต่ว่าอันนั้นเป็นกระด้งเป็นภาชนะปิดฝาแล้วก็เขย่าแต่ว่ามะโขกโลกนี่จะเป็นการปล่อยลงมาจากรางแหมรู้ดีจังนะก็ตอนเด็กๆเคยเห็นค่ะคนเฒ่าคนแก่เขาก็รวมๆญาติกันใช่ไหมแต่ว่าจากคนเฒ่าคนแก่
2 3คนก็กลายเป็นวงเบอร์เริ่มแล้วก็กลายเป็นกิจวัตรประจำวันในช่วงบ่ายๆของผู้สูงวัยคราวนี้พอเจ้าหน้าที่ตำรวจจับแม้วิ่งกันป่าราบเลยคุณผู้ฟังสุดชีวิตอาบน้ำทั้งขี้โคลนย่ำโคลนหนีขึ้นไปบนบ้านรอยเท้าเต็มไปหมดยังกะจะหนีตำรวจได้ก็รู้ว่ามันผิดกฎหมายแต่ก็แอบเล่นแต่อันเนี้ยจัดเป็นบ่อนใหญ่กันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟัง2บ่อนแล้วก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงจากการตรวจสอบทางกายภาพและโครงสร้างการบริหารพบว่าเป็นบ่อนแบบถาวรเลย2บ่อนเนี้ยไม่ใช่บ่อนวิ่งไม่ได้เปิดชั่วคราวจัดระบบการทำงานของพนักงานมีกาดเฝ้าระวังวันละ3กะติดตั้งกล้องวงจรปิดนับ10ตัวมีเคาน์เตอร์ตรวจค้นร่างกายยึดอุปกรณ์สื่อสารก่อนที่จะเข้าไปอย่างเข้มงวดมีระบบอำนวยความสะดวกทางการเงินแบบครบวงจรโอนเงินผ่าน QR code รับแลกชิปเงินสดทันทีมีเอกสารบัญชีรายรับรายจ่ายที่ตรวจยึดได้เปิดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเพราะว่าพบหลักฐานบัญชีย้อนหลังไปถึงปี65น่ะเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานนานกว่า2ปีแน่นอนแล้วเป็นบ่อนถาวรอยู่กลางเมืองเชียงใหม่เนี่ยค่ะระหว่างที่เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าควบคุมพื้นที่เนี่ยมีพนักงานบางส่วนพยายามหลบหนีออกด้านหลังอาคารกระโดดลงจากชั้น2ทิ้งทรัพย์สินส่วนตัวเอาไว้แต่จากการสอบสวนเชิงลึกยังพบประเด็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่สมาชิกสภาเทศบาลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหาและควบคุมกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติหน้าที่เนี่ยปรากฏสายโทรศัพท์เรียกเข้ายังโทรศัพท์มือถือของพนักงานที่ตรวจถูกที่ตรวจยึดมาเนี่ยมีรูปภาพมีตำแหน่งของสธ.รายนี้อย่างชัดเจนมีสัญญาและใบเสร็จการเช่าสถานที่ระบุผู้เช่าเชื่อมโยงกับประวัติสถานที่ที่เคยถูกจับกุมเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยค่ะสำหรับภาพรวมเนี่ยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้กระทำผิดได้กว่า100รายมีทั้งไทยและต่างชาติมีผู้จัดให้มีการเล่น14คนเป็นต่างด้าว8ผู้สนับสนุนให้มีการเล่นอีก4คนตรวจยึดของกลางเป็นเงินสดเป็นชิปที่ใช้แทนเงินสดกว่า2ล้านบาท

่อนผู้เช่าสถานที่ตลอดจนผู้มีอิทธิพลและนักการเมืองท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนและขอยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยจะเดินหน้าปราบปรามบ่อนการพนันและแหล่งอบายมุขทั่วประเทศอย่างจริงจังเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนค่ะคุณผู้ฟังขานี่2ปีนะตำรวจไม่เห็นนะฝ่ายปกครองเข้าไปจับนะคะคุณผู้ฟังอีเมนมันมากลบคูเลตที่ขุดเอาไว้นะแล้วก็รื้อลวดหนามออกบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยค่ะสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณเนิน450ช่องกระโดนชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ใกล้ช่องสงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นรอยต่อกับตำบลจรัสอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์สถานการณ์ความตึงเครียดก็คลี่คลายลงทหารไทยกดดันจนฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมากลบคูเลตหรือถอนลวดหนามคืนสู่สภาพเดิมมีคลิปทหารกัมพูชานำแบ็คโฮมากลบคูเลตที่ขุดเอาไว้บริเวณพื้นที่พิพาทมีฐานไทยพร้อมอาวุธยืนคุมการทำงานของฝ่ายกัมพูชาอีกทีนึงอย่างไรก็ตามฝั่งกัมพูชาก็ยอมกลบการดำเนินการก่อสร้างถนนของคณะหลวงตาเยื้อนขันติพโลก็ยังคงดำเนินการต่อเนื่องเป็นถนนเลียบชายแดนไม่ได้หยุดชะงักจากกรณีพิพาทดังกล่าวแต่อย่างใดขณะนี้ดำเนินการไปจนถึงบริเวณเนิน429ใกล้กับบ่อน้ำพระอินทร์แล้วก็มีการสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดทั้งฝ่ายความมั่นคงและทีมงานทำถนนของหลวงตาเยื้อนหากเกิดสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจก็จะมีเจ้าหน้าที่ฐานคอยรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะคะนี่อันนี้ก็เป็นพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาขุดเองก็มากบเองด้วยละกันนะประดามาแล้วใครคิดถึงประดาแล้วก็ถามหาประดากรณีที่ดินวัดนะคะเจ้าวาดได้โฉนดไปแล้วแล้วประดาล่ะประดาอยู่ไหนนางสาวชมมณีน้อยจันทร์หรือประดานะคะทายาทในเฮียงพิมพ์ศรีแล้วก็นางบัวไข่สอนสมุทรหรือป้าไข่ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของคุณตาเฮียงเนี่ยเมื่อวานนี้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกกรณีพิพาทวัดป่าดุลยารามนะคะมีนายวรเดชช่างบุอดีตที่ปรึกษาฝ่ายทายาทเป็นทนายเป็นทีมกฎหมายมาด้วยนะคะที่ใส่เยอะๆแหวนเยอะๆพระเยอะๆน่ะนั่นแหละเป็นที่ปรึกษานะคะทันทีที่มาถึงก็เดินทางเข้าห้องพนักงานสอบสวนทันทีขณะที่ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามถึงข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับประดาและคณะต่างก็ยืนยันแสดงความมั่นใจความจริงในฝั่งทายาทที่จะนำมาเปิดเผยและให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งป้าบัวไข่ก็บอกว่าไม่มีอะไรน่ากังวลทุกอย่างก็ว่ากันไปตามความจริงแล้วก็ดูแลกันไปขณะที่นายวรเดชก็บอกว่าเตรียมหลักฐานเอกสารมาแจ้งความมาลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น4เรื่องวัดเจ้าวาดข้อกล่าวอ้างว่าจัดตั้งวัดโดยมิชอบเพื่อเก็บเป็นหลักฐานและนำขึ้นสู่ศาลเพื่อให้สาธารณชนทราบข้อเท็จจริงนะคะเดี๋ยวก่อนนะข้อมูลทั้งหลายและหลักฐานที่มีเนี่ยมาแจ้งความใช่ไหมจะขึ้นสู่ศาลเนี่ยต้องดูก่อนนะว่าสำนวนเป็นยังไงไม่ใช่ว่าแจ้งความปุ๊บขึ้นศาลได้เลยนะนะก็ต้องมาดูกันก่อนพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นก็บอกว่าพนักงานสอบสวนต้องสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาตามขั้นตอนโดยส่วนของป้าดาเนี่ยบุกรุกข่มขู่ให้ตกใจกลัวอ้างยี่ซ่องโจรและผิดมาตรา112ด้วยส่วนนางบัวไข่ก็คือแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดินในการขอให้ออกใบแทนโฉนดนะคะขณะนี้ป้าดาก็บอกว่าเดี๋ยวให้สัมภาษณ์อาจจะมีการชี้แจงรายละเอียดแต่ก็เจ้าหน้าที่ก็สอบกันยืดยาวเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังนี่แหละก็ตามดูไปเนาะไปดูเรื่องราวความสวยความงามหน่อยนึงเป็นบรรยากาศสุดอลังการที่พิษณุโลกค่ะประชาชนกว่า 5,000 คน
ไปชมการแสดง

0: โดรนแสงสีเสียงวิพิธทัศนาบนลำน้ำน่านนาทีราชศรัทธาหน้าวัดใหญ่ฉลองงานแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานบริเวณริมแม่น้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่ที่อำเภอเมืองพิษณุโลกค่ะอบจ.เขาจัดแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานทุกปีค่ะปีนี้ก็ยิ่งใหญ่มีโดรนแสดงแสงสีเสียงชุดวิพิธทัศนาบนลำน้ำน่านนาทีราชศรัทธาจากผืนน้ำสู่ผืนฟ้านะคะเป็นการแสดงแสงสีเสียงเรื่องราวประวัติศาสตร์ความผูกพันของชาวสองแควกับสายน้ำน่านจุดกำเนิดประเพณีแข่งเรือยาวค่ะนะคะก็บรรยากาศในงานก็คึกคักประชาชนทั้งในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงก็มาชมการแสดงกันแน่นสองฝั่งแม่น้ำน่านเลยค่ะคุณผู้ฟังก็คาดว่าจะมีวันนี้ประมาณทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มต้องไปติดตามนะคะแล้วก็เป็นการแสดงของโดรนนะองค์ที่หนึ่งจะเป็นสายน้ำสร้างเมืองชุดที่สองก็จะเป็นพระบารมีปกเกล้าชาวสองแควแล้วก็จะมีจารึกความเพียรจากภูมิปัญญาช่างต่อเรือแล้วก็มีองค์ปฐมบทเกียรติยศแห่งถ้วยพระราชทานและเกรียงไกรสืบสามน่านนาทีราชศรัทธาแล้วก็จะเป็นแสงไฟจากโดนนะคะกับแสงสีเสียงที่จัดแสดงสวยงามมากค่ะในยามค่ำคืนอันนี้ที่พิษณุโลกวันนี้มีอีก1วันนะคะ19กันยายนประมาณทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มนะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเรื่องราวของไทยช่วยถ่ายพลัสที่หลายคนรอฟังอยู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันจดเบอร์ปุ้มด้วยนะจะสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์ก็โทรหาปุ้มสันธนี0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า
2: ท่านที่วักซีไลท์ไปใกล้นั่นแหละ
3: วักซีไลท์กับวีซ่าเร่งรวงแล้วค่าเป็นไงบ้างจ๊ะ
2: ใช่อีกสัก 2-3 วันก็จะหมดผมจะหมดแล้วเพราะว่าข้าวมันคงยิ้มได้ไอ้วันที่8มันได้90วันน
3: ่
2: ะ
3: อันนี้ข้าวหนักเหรอคะ
2: 100วัน110วันเกี่ยว
3: มีโรคหนอนแมลงมั้ย
2: ฮะ
3: โรคหนอนแมลงเมล็ดลายเมล็ดด่างเป็นมั้ยจ๊ะ
2: ไม่เป็น
3: นะไม่เป็นเลยค่ะดีกว่าของเดิมที่เคยใช้มั้ย
2: ดีกว่า
3: ประหยัดกว่าไหมคะ
2: ประหยัดกว่า
3: แล้วเราหว่านปุ๋ยยังไง
2: ถ้าปุ๋ยก็ปกติมันห้าไร่มาใส่สามนี่ใส่แค่สองลูก
3: ห้าไร่ใส่สองลูกลดไปลูกนึงประหยัดกว่าเดิมเนาะ
2: คร
3: ับ จับใบกันเพี้ยกันหนอนกันลาเคยใช้ปะ
2: ใช้
3: เมื่อก่อนใช้ตอนนี้ใช้ไหม
2: ครับตอนนี้ไม่
3: ไม่ใช้เลยประหยัดกว่าเยอะเลยโอเคขอบคุณมากจ้าเดี๋ยวปุ้มส่งให้ได้วันอังคารนะสวัสดีค่ะ
1: เพี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใหม่โรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
4: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: กำจัดหนูได้ทุกที่ค่ะในนาในไร่ในบ้านในสวนโรงรถยุ้งฉางนะคะฉีดโดนรถไม่เป็นไรโดนข้าวออกรวงก็ไม่เป็นไรสร้างเกราะป้องกันนาข้าวเราไว้ด้วยสมุนไพรปราบหนูนะคะสั่งซื้อก็โทรหาปุ้มได้เลย0855179025 0855179025นะคะมาที่เรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสนะที่จะต่ออายุให้2เดือนตกลงยังไงอัปเดตล่าสุดนะคะใช้ได้เหมือนเดิมต่ออายุให้2เดือนแต่ว่าจะได้เพียง 1,000 บาทก็คือเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะก็ใช้ได้แต่ว่าจะเป็นระยะเวลา2เดือนคือเงินเท่าเดิมอ่ะวงเงินเท่าเดิมก็คือ 1,000 บาทเท่าเดิมแต่ว่าจะใช้ได้2เดือนเพราะนั้นถ้าตุลาคมยังไม่ได้ใช้ก็ยาวไปถึงพฤศจิกายนได้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงความชัดเจนในรายละเอียดของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เนี่ยก็เป็นคณะกรรมการกันกรองค่าใช้จ่ายเงินกู้จากพระราชกำหนดพิจารณาก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาในรอบสุดท้ายนะคะโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยคาดว่าจะให้สิทธิ์ 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือน 60-40 เหมือนเดิมนะคะส่วนบัตรสวัสดิการรัฐก็ได้ด้วยค่ะอีก1เดือนนะคะเป็น 1,000 บาทเหมือนกันแต่ว่าต้องรอดูช่วงบ่ายรายละเอียดบ่ายเมื่อวานนี้ก็จะมีการชี้แจงแล้วก็รอมติคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่22กันยายนก่อนนะคะแต่ว่ารายละเอียดก็จะเป็นแบบนี้แหละนะได้ 1,000แต่ว่าใช้ไป2เดือนบัตรสวัสดิการรัฐก็ได้อีกเหมือนกันอีก1เดือนแต่ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะใช้จ่ายให้หมดภายใน1เดือนนะคะอันนี้ก็เป็น ข้อมูลเบื้องต้นแต่ว่าต้องรอมติคณะรัฐมนตรีในวันอังคารนี้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ตำรวจทางหลวงชุมพรไล่ล่ารถขนยาบ้าตามล่ากันเป็น100กิโลเมตรเลยอ่ะเป็นแก๊งอดีตตำรวจที่ช่วยเคลียร์ทางค่ะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังเข้าจับกุมนายวราวุฒิหรือนายแจ็คอายุ43ปีคนนี้เป็นอดีตในตำรวจนะคะในนายอายุ28เป็นบุคคลไม่มีสัญชาตินายพิทักษ์หรือนายบิ๊กอายุ28ความผิดฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่ประชาชนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปโดยจับได้ที่ริมถนนทางหลวงที่41สายเอเชียขาล่องใต้ในพื้นที่ตำบลวิสัยเหนืออำเภอเมืองชุมพรได้ยาบ้า 612,000 เม็ดโตโยต้ารีโวสีดำทะเบียนกาญจนบุรีแล้วก็ฟอร์จูเนอร์สีขาวทะเบียนกาญจนบุรีและโทรศัพท์มือถืออีก4เครื่องเจ้าหน้าที่เขาได้รับเบาะแสแจ้งมาว่ามีการลำเลียงยาบ้าล็อตใหญ่ลงใต้ไปส่งที่สุราษฎร์ธานีก็ซุ่มวางกำลังค่ะก็เจอรถ2คันตามที่บอกเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณให้หยุดโตโยต้ากระบะรีโวเร่งเครื่องหลบหนีตำรวจทางหลวงก็ระดมวิทยุ4รถ4คันไล่ล่าเป็น100กิโลเมตรอะไปจนถึงหน้าตลาดอวยชัยอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรคนขับเห็นด่านตำรวจอยู่ข้างหน้าก็เลยเลี้ยวกลับรถอย่างกระทันหันก็ไปเฉียวชนกับรถบรรทุก10ล้อที่วิ่งสวนมาจนรถพังยับเยินไปต่อไม่ได้จับกุมในนายซึ่งเป็นคนขับค้นเบาะหลังเจอยาบ้าบรรจุกระสอบมา3ใบ 612,000 เม็ดเป็นไงไปไม่รอดส่วน Toyota Fortuner เนี่ยขับนำทางมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็ตามสกัดจับ Toyota Fortunerมีนายวรวุฒิหรือนายแจ็คอดีตตำรวจที่โดนไล่ออกจากราชการเพราะคดียาเสพติดเนี่ยค่ะอดีตตำรวจ2คนเลยตำรวจโดนไล่ออกเพราะคดียาเสพติดออกไปก็เดินหน้าเต็มตัวก็โดนจับอีกอยู่ดี3คนรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะนายเนี่ยเป็นต่างด้าวบอกว่าได้ค่าจ้างที่ละ 20,000มีในแจ็คอดีตตำรวจกับในบิ๊กที่คอยขับฟอร์จูเนอร์แล้วก็แจ้งพิกัดด่านตรวจตลอดเส้นทางดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่แหละเวลาหมดอ่ะสิเดี๋ยวบุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เลยคุณผู้ฟังติดตามฟังข่าวกับบุ้มได้ในช่วง 6:00 น.อีกช่วงนึงนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะไหวไหมอ่ะสภาพเสียงบุ้มตอนนี้แย่มากเลยค่ะคุณผู้ฟังขาโชคดีที่ตอนตีสามเนี่ยเป็นเทปยังพอแบบพักแล้วก็ตัดต่อได้แต่ว่าถ้ามาจัดสดเนี่ยบางทีต้องปิดไมค์ไอเสียงขาดหายโอ้ยวุ่นวายคุณผู้ฟังขาเนี่ยค่ะไม่รู้เมื่อไหร่จะหายอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆแต่ทุกวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าอโรคาลาภาคือความไม่มีลาภเป็นกับทุกคนนะคะพบกัน 6:00 น.ไหมแล้วก็วันนี้ก็ 11:00 น.จะเป็นการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานถวายพระองค์พาช่วง 11:00 น.ก็จะเป็นการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีเราก็จะไม่ได้เจอกันนะคะพบกันอีกช่วงหนึ่ง 6:00 น.นะคะจดเบอร์ปุ้มด้วยนะ0855179025 0855179025ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
5: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนยางละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิด
6: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
7: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
8: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
9: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
10: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
7: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
11: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
12: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
13: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
14: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
15: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
16: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
17: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
11: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบ คุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
13: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
11: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
18: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายอัศเจรีย์หัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไร อยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเสิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูล

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดดินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินท์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมสัน

กุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้นร่างตนเขาก็เอาไปเผาไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าใหญ่มัวเมาโรบราบทำบาปใหญ่เจ้ามามือเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาควรเร่งสร้างกรรมดีหนีกรรมชั่วไม่พาตัวพาใจใฝ่ตัณหามันเจริญศีลสมาธิและปัญญาจึงจะพาให้พ้นทุกข์สุขนิรันดร์ธรรมะสวัสดีค่ะควรเร่งสร้างกรรมดีหนีกรรมชั่วไม่พาตัวพาใจใฝ่ตัณหามันเจริญศีลสมาธิและปัญญาจึงจะพาให้พ้นทุกข์สุขนิรันดร์วันนี้วันพระธรรมสวนะวันพระเราทำอะไรกันท่านผู้ฟังถ้าเราเป็นชาวพุทธเราก็รักษาศีลเจริญสมาธิปัญญานะถ้ายังง่ายสุดเลยเราก็ทำบุญนะเป็นทานเบื้องต้นนะครับนะแต่เราก็ต้องทำให้ถูกหลักด้วยล่าสุดนะฮะสมเด็จพระสังฆราชแนะนักเผยแผ่ศาสนาห้ามลวงโลกพระองค์ทรงห่วงใยสถานการณ์ปัจจุบันโดยกำชับไม่ให้สอนบิดเบือนนะจากหลักสูตรคณะสงฆ์หรือใช้ศาสนาแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนพร้อมให้ใช้เทคโนโลยีเข้าถึงทุกวัยอย่างมีจริยธรรมนะสมเด็จพระสังฆราชห่วงใยเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นว่าจะมีนักเผยแผ่นะมีขายหนังสือสวดมนต์แล้วรวยนะซึ่งมันเป็นการบิดเบือนนะเอาไหนบอกว่าสวดมนต์ดีนะแต่บางทีมีการแสวงหาผลประโยชน์อันนี้น่าเป็นห่วงนะฮะวิกฤตนะสมเด็จพระสังฆราชก็ทรงเป็นห่วงนะแล้วก็มีข่าวมากมายนะเกี่ยวกับในแวดวงของพระพุทธศาสนานะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าศาสนากำลังวิกฤตนะแล้วก็ผู้คนเนี่ยหลงทางเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามศาสนาพุทธแบบดั้งเดิมแล้วก็เป็นมุมมองที่สะท้อนถึงความห่วงใยในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงและเป็นประเด็นนะที่มีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางในหมู่กลุ่มผู้นำทางความคิดนะนักวิชาการทางด้านพุทธศาสนาในปัจจุบันนะก็เป็นความจริงนะอาจจะมีการปรับนะคาดเคลื่อนไปจากเดิมนะก็ปรับได้ตามยุคตามสมัยนะก็มีนะในสมัยก่อนที่พระองค์จะดับขันธ์พระปรินิพพานเนี่ยบางอย่างเนี่ยก็ต้องปรับแต่ตอนนี้เราไม่ได้ปรับแบบถูกทางนะอย่างพุทธศาสนาดั้งเดิมนะต้องบอกว่าอาจจะมีปรับว่าไปเผยแผ่ในสถานที่ภูมิประเทศต่างๆเนี่ยอาจจะมีการปรับเรื่องการแต่งตัวนะอย่างถ้าเกิดใครเคยไปเดินทางไปต่างประเทศนะอย่างประเทศเกาหลีใต้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเอ๊ะพระอยู่ไหนเนี่ยนะบางคนไปวัดในวัดก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะในศาสนสถานต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามต่างๆก็ตามเวลาไปเนี่ยอย่างจุ๋มไปทางยุโรปเนี่ยเราก็เข้าไปละอาเมนละนะไปดูโบสถ์คริสต์สวยนะมันก็เป็นสถานที่ศึกษาแล้วก็ท่องเที่ยวแต่เราก็ต้องให้ความเคารพด้วยนะไม่ได้ทำอะไรที่แบบเอะอะมัดเทิงนะก็ต้องให้ความเคารพนะเพราะนั้นเนี่ยวัดก็เป็นสถานที่ทั้งท่องเที่ยวศึกษาแล้วก็ศึกษาธรรมะด้วยแต่ตอนหลังนี้มันคลาดเคลื่อนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าอย่างในบางพื้นที่เนี่ยก็มีปรับเปลี่ยนนะอย่างไปเกาหลีไป
จีนในเขตพื้นมณฑลบางที่ในประเทศญี่ปุ่นนะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามนะคือพระภิกษุก็มีการปรับอย่างสีจีวรที่ใส่เนี่ยนะบางทีในพื้นที่ที่ศาสนาพุทธไปถึงเนี่ยเป็นอากาศหนาวนะก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสีแบบสีเทาๆเนาะมาเป็นสวมกางเกงชุดยาวๆบางคนไม่รู้ขอถ่ายรูปด้วยบางคนไม่รู้เออนึกว่าเป็นแบบอะไรนะสรุปพระนะนั่นนะพระนะนะท่านก็จะใส่บางทีใส่รองเท้าเป็นผ้าใบบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างในทิเบตเนี่ยมหานิกายนะหรือตันตระวัชรยานเนี่ยนะก็จะเป็นพระที่จะเน้นในทางแบบสวดมนต์เนาะไปไหนก็ตามเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เน้นเรื่องการแต่งตัวมากพระอาจจะใส่รองเท้าไนกี้ใส่หมวกใส่แจ็คเก็ตมันหนาวไงอันก็ยืดหยุ่นได้แต่หลักธรรมเนี่ยก็ยังคงยึดเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นการภาวนาหรืออะไรก็ตามอันนี้เราก็ได้แต่ทุกวันนี้มันบิดเบือนมากต้องบอกว่าสำนักพุทธหรือต้องเข้ามานะมาต้องสอดส่องดูแลแล้วก็จะมีนักเผยแผ่บางทีเราดูบางทีเราฟังเนี่ยคนที่ไม่เคยเรียนรู้เลยก็จะคิดว่าอันนั้นน่ะคือถูกอ่ะแต่เราไม่สามารถบอกเขาได้เนาะอันนี้เรื่องจริงเลยนะมันทำให้บิดเบือนมากบางทีเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็เริ่มแล้วแหละแม้กระทั่งตัวพระภิกษุสงฆ์เองเนี่ยก็จะมีพิธีกรรมอย่างอื่นนะเน้นพิธีกรรมปัจจุบันเนี่ยพุทธศาสนาจำนวนไม่น้อยเนี่ยไปให้ความพึ่งในความขอพรการบูชาวัตถุมงคลนะการทำบุญเพื่อหวังราบยศนะหรือหลุดจากแก่นเดิมที่เราเน้นการฝึกจิตในการละนะมีแต่อยากไงนะอันนี้จริงๆแล้วตามหลักเลยเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ละนะรักความโลภโกรธหลงคือหลักในอริยสัจ4และตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นพุทธพาณิชย์การใช้การศรัทธาเนี่ยแหละเป็นเครื่องมือในเชิงธุรกิจนะทำให้ภาพลักษณ์ของศาสนาดูบิดเบือนไปจากความเรียบง่ายและสมถะแบบดั้งเดิมสังเกตเดี๋ยวนี้ขับรถไปเนาะจะมีศาสนสถานเนี่ยจริงๆไม่มีพระเลยนะจะสร้างพระองค์โตๆสร้างแบบสิ่งแบบนะต่างๆแล้วคนก็ไปกราบเป็นพุทธพาณิชย์ไปหมดนะจริงๆท่านจะเห็นว่ามีการบางทีไม่ได้เป็นวัดน่ะก็สร้างพระมั่งที่เราแบบนะไปกราบองค์ใหญ่นะไม่มีวัดไม่มีอะไรเลยนะเข้าไปก็มีการขายของเช่าของบูชานะซึ่งมันบิดเบือนมากนะถ้ามุมมองในทางสังคมเนี่ยมันก็ต้องปรับจริงนะในสมัยพุทธกาลก็ยังมีนะแตกนิกายอย่างที่จุ๋มบอกเนาะนะไม่ใช่มีพุทธศาสนาเนี่ยบ้านเราเนี่ยถือว่าดั้งเดิมมาจากศรีลังกาเนาะดั้งเดิมเลยพระอนุรุทธาจารย์เนี่ยที่เป็นรวบรวมนะในสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตอนนี้ที่จุ๋มเรียนอยู่เนี่ยคือพระอภิธรรมใน 42,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยคือมันจะตรงกันข้ามกับปัจจุบันแบบสิ้นเชิงอันนี้น่าเป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงนะเราของเราเนี่ยก็คือต้องบอกว่าดั้งเดิมนะมันก็จะแตกเป็นมหานิกายนะแบบทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเวียดนามตันตระนะอย่างวัชรยานอย่างที่เป็นทิเบตภูฐานเนี่ยนะก็จะมีเป็นพระท่านจะสวมหมวกเนาะหนึ่งอากาศหนาวด้วยนะสวมหมวกมันพระหมวกเหลืองหมวกแดงอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างบ้านเราก็ยังแตกเป็นในรัชกาลที่4เนี่ยเห็นว่าพระวินัยสงฆ์หย่อนยานนะพระก็ติดตะก้อนะสมัยก่อนนะเล่นกีฬาแบบเล่นกันอะนะก็รัชกาลที่4เนี่ยพระองค์ทรงอุปสมบทตั้งแต่ทรงอายุเข้าบวชนะต้องบอกอย่างนั้นนะทรงเก่งมากนะทั้งศาสนาบาลีสันสกฤตนะทั้งศาสนาต่างชาติอังกฤษฝรั่งเศสนะทรงจ้างแหม่มแอนนาเนาะซึ่งเป็นภาพยนตร์จุ๋มอ่านหนังสือแอนนาแอนด์เดอะคิงนะโออ่านมาหลายเป็นสักเกือบจะ20กว่าปีแล้วก็เลยรู้สึกเข้าใจว่าต่างชาติเนี่ยเขามุมมองเขามองประเทศไทยในศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นแบบไหนนะเขาก็อดที่จะเข้าข้างตัวเขาไม่ได้นะเพราะนั้นเนี่ยรัชกาลที่4เนี่ยก็เลยเป็นมีศาสนาพุทธ
แตกเป็นสองนิกายในสมัยรัชกาลที่4นะก็คือธรรมยุทธนะแต่จะบอกธรรมยุทธหรือมหานิกายดั้งเดิมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระบ้านหรือวัดพระป่าเนี่ยมันรวมกันแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวจะถามว่าวัดบ้านก็มีความสำคัญนะฮะก็มีความสัมพันธ์เพราะอะไรเป็นวัดที่อยู่ในชุมชนนะเขาจะมีวัดบ้านกับวัดป่านะนะวัดป่าเนี่ยเราก็จะเรียกนะฮะคำอรัญญวาสีเนี่ยคือวัดป่าถ้าคามมาวาสีเนี่ยคือวัดบ้านอันนี้ก็พูดแบบภาษาธรรมะเลยเนาะนะถ้าวัดบ้านอย่างบ้านเราเนี่ยนะก็จะมีเมนเผาศพนะใครตายใครถ้าท่านไปวัดป่าเนี่ยหรือวัดที่ปฏิบัติเขาไม่มีเมนเผาศพนะวัดหลวงพ่อชาก็ไม่มีวัดหนองประพงเนี่ยนะหลวงพ่อชาไม่มีวัดวัดป่านานาชาติก็ไม่มีเขาจะเน้นปฏิบัติอย่างเดียวนะฮะนะจุ๋มไปนะเขาเน้นปฏิบัติอย่างเดียวเลยนะก็จะเป็นเหมือนลักษณะอรัญญวาสีนะส่วนวัดบ้านเนี่ยก็จะเป็นคามมวาสีหรือมหานิกายนะแต่จริงๆสะท้อนในถึงรูปแบบของการสืบทอดพุทธศาสนานะอย่างวัดบ้านเนี่ยก็ดีต่อชุมชนนะเผยแผ่ธรรมะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมต่างๆนะอย่างไปวัดป่าเนี่ยมีพระที่เป็นวัดป่าท่านก็ออกมาแล้วว่าบางทีมีโยมไม่รู้นะมาถือสังฆทานเนี่ยมาเดินหาในพระไม่มีนะพอเขาปฏิบัติแล้วก็เงียบกริบเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่เข้าไปวัดปฏิบัติเขาจะบอกว่างดใช้เสียงเพราะถ้าเกิดมันเป็นบาปสมมุติเขากำลังเข้าฌานอภิญญาอยู่เงี้ยนั่งสมาธิกำลังจะถึงจุดมุ่งหมายเงี้ยเราไปทำให้เขาสมาธิออกจากสมาธินั่นบาปมากนะเนี่ยยังจุ๋มเคยไปวัดหลวงพ่อพระอาจารย์จวนนะโอ้แบบเงียบกริบนะแล้วถ้าเราจะไปเราก็ต้องเงียบด้วยจะไปถ่ายรูปชี้สองนิ้วทำลิตติ้นบิดไม่ได้นะนะไม่ใช่นะนะมันต้องเคร่งครัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งวัดป่าและวัดบ้านมีประโยชน์อย่างวัดบ้านเนี่ยเราก็ทำพิธีกรรมตั้งแต่เกิดจนตายบางคนไม่มีสถานที่ก็ต้องมาใช้ที่วัดทุกอย่างต้องเห็นความสำคัญนะอย่างวัดป่าก็อาจจะเน้นในการสอนในหลักธรรมะในเจริญสมถะวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าไม่ดีหรือไม่ดีอะไรต่างกันก็ไม่ใช่นะอย่างวัดบ้านเนี่ยวัดคามวสีเนี่ยอยู่ในชุมชนอยู่ดั้งเดิมไปมาสะดวกถ้าวัดป่าเนี่ยบางทีต้องบุกเขานะต้องขึ้นเขาต้องลำบากห่างไกลชุมชนเพราะเน้นความสงบนะเป้าหมายเนี่ยวัดบ้านก็จะเน้นไม่ว่าจะนำสวดพิธีกรรมสงเคราะห์ชุมชนศึกษาพระปริยัติธรรมนะส่วนวัดป่าเน้นการปฏิบัติจิตภาวนาเลยนะจะนั่งวิปัสสนากรรมฐานเพื่อหลุดพ้นเลยนะไม่ว่าจากการขบฉันอาหารส่วนมากเนี่ยคามวสีหรือวัดบ้านก็จะเน้นเช้าแล้วก็เพลนฉันในจานแยกบ้างชามในบาทบ้างก็แล้วแต่บางวัดนะแต่ถ้าเป็นวัดป่าหรือสายธรรมยุทธ์นะหรืออรัญญวาสีเนี่ยท่านจะฉันมื้อเดียวเขาเรียกว่าเอกาแล้วก็ฉันรวมในบาทเพื่อลดความยึดติดในรสรสารมเนี่ยรสารมชิวหาเนี่ยชิวหาทำให้ลดสารมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะส่วนวัดคามวาสีหรือวัดบ้านวัดในชุมชนเนี่ยก็ยืดหยุ่นตามวิถีชาวบ้านอาจจะต้องมีการใช้เงินทองในกิจของสงฆ์ส่วนถ้าเป็นธรรมยุทธ์อย่างแท้เลยเนี่ยเขาจะเคร่งครัดไม่รับเงินทองโดยตรงบางทีจะรับโดยไวยาวัชกรจะซื้ออะไรให้ไวยาวัชกรเป็นผู้รับนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าท่านก็ต้องขับเคลื่อนเหมือนกันเนาะบางวัดนะเพราะนั้นเนี่ยบรรยากาศก็จะต่างกันถ้าเกิดท่านไปวัดบ้านเนี่ยนะก็จะคึกคักบางทีอาจจะมีคนเข้าออกอาจจะมีการสิ่งปลูกสร้างมีงานประจำปีมันก็ไม่ผิดอะไรนะติดทองประจำปีก็ได้นะแต่ถ้าไปวัดป่าเนี่ยท่านจะไม่มีอย่างนี้เลยเงียบสงบเชื่อไหมว่าจุ๋มเดินเข้าวัดตอนที่จุ๋มไปวัดหนองประพงครั้งแรกอะเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วว่าอยู่ดีๆน้ำตามันไหลอะความเงียบอะมันทำให้รู้สึกโหฉันตายตอนนี้ได้นะมีความรู้สึกอย่างนั้นอะ
จิตมันมีความสงบมากๆเลยจิตเนี่ยไอ้ตัวจิตเนี่ยสำคัญนะทุกวันนี้ก็เรียนเรื่องจิตจิตเราเนี่ยมันสืบต่อมันเร็วจนเราเนี่ยตามมันไม่ทันเพราะนั้นเนี่ยในสายวัดป่าเนี่ยเขาจะเน้นลมเย็นปลูกต้นไม้เรียบง่ายเสียงเงียบกริบนะยิ่งวัดป่านานาชาติก็จะไม่ห่างกันนะที่มีพระภิกษุสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสนะท่านสอบเป็นพระที่สวดปฏิโมกข์ได้นะแล้วก็สามารถจะบวชพระได้ด้วยเก่งมากนะเงียบโหเดินไปได้แบบโอ้โหแบบได้ยินเหมือนเสียงหัวใจอะเอาอย่างนี้แล้วกันเขาปฏิบัติกันจริงๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะวัดบ้านเนี่ยก็เลยจะกลายเป็นเป้าหมายของสายหมู่อันนี้มาถึงสายหมู่ได้ง่ายนะแต่มีการใช้ผิดบางทีอาจจะมีสวดมนต์พานยัดใหญ่หรืออะไรก็ไม่เป็นไรก็

นะวิธีการนะพุทธดั้งเดิมเนี่ยอัตตาหิอัตโนนาโถพึงพาตนเองโดยการฝึกสติรักษาศีลใช้ปัญญานะแต่ถ้าเกิดเราเดี๋ยวนี้มันงงไปหมดเนาะนะถ้าเกิดไปวัดสายมูเดี๋ยวนี้มีวัดสายมูด้วยนะพึ่งพาอำนาจดลบันดาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เน้นเครื่องรางนะฮะนะอ้อนวอนขอพรแก้บนสะเดาะเคราะห์นะแต่ถ้าเป็นแนวคิดดั้งเดิมเนี่ยมันเน้นคุณทำอะไรได้อย่างนั้นกรรมมุนาวัตตีโลโกเนี่ยอย่างเพลงนี้กรรมเนี่ยนะฮะกฎแห่งกรรมนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะแล้วบรรยากาศนะถ้าเป็นวัดสายมูเนี่ยคึกคักอุ้ยเห็นไหมล่ะทำเหรียญกันเนี่ยพระนี่ไงเป็นเรื่องเป็นราวนะมีเงินเป็นร้อยล้านซุกเงินกันในกุฏิกัน2-350 ล้านบาทคึกคักล้านจุดเช่าพระเครื่องเส้นไหว้นะเกจิพวกเซียนพระนี่ก็สุดยอดนะท่านผู้ฟังถ้าท่านไปวัดหลวงพ่อกวยอ่ะโอ้โหจุ๋มชื่อแต่หลวงพ่อกวยเนี่ยท่านแบบเป็นขมังจริงๆนะคือมันเซนจุ๋มนะถ้าจุ๋มเข้าวัดไหนแล้วรู้สึกมันน้ำตาลื่นตั้งแต่เข้าไปกราบเนี่ยแปลว่าท่านโอ้โหมีฌานภิญญาแต่บางคนก็เอาใช้ท่านน่ะมีร้านเช่าพระรุ่นดั้งเดิมโอ้โหคือคนเช่าพระเกจิคือไม่ใช่สิต้องบอกว่าเซียนพระนี่รวยกันเป็นพันล้านแต่คนเช่ายังจนอยู่อ่ะนะมีแพรรี่นี่เขาก็บวชเรียนได้ปริญญา9แต่เขารู้ตัวตนเป็นอย่างไรเขาก็ลาสิกขาบทเนาะแต่เขาได้ปริญญา9นะแพรรี่เนี่ยนะตอนนี้ก็มาใช้ชุดแบบคารวาสเขาก็บอกว่าไอ้คนสร้างพระกับเซียนพระน่ะรวยเป็นพันล้านไอ้คนเช่ายังจนอยู่เลยเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาเน้นการเจริญภาวนามองว่าทำดีเราเพราะนั้นนักวิชาการและนักคิดแล้วก็มองสายมูเปรียบเสมือนเปลือกนะก็เป็นกุศโลบายชั้นต้นอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ผู้เผยแผ่ศาสนาต้องต่อยอดในทางที่ถูกต้องบางทีมันต้องมีตัวล่อไงเอ้ยเข้ามาวัดนี้ทำบุญอันนี้มันเป็นเปลือกก็จริงแต่พอดึงคนเข้ามาวัดได้อะเราก็ต้องเปลี่ยนนะผู้รู้นะโดยเฉพาะพระสงฆ์ก็ต้องต่อยอดนะนำคนมาซึ่งหันมาฟังธรรมะนะใช้ชีวิตจริงได้ช่วยรักษาแก่นของศาสนานะนะอย่างที่หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุนะท่านก็จะเน้นมากนะบางทีบางวัดเนี่ยต้องอนุโมทนาสาธุสาธุนะอย่างวัดหมื่นเกลาอะนะพระอาจารย์บุญเนี่ยท่านส่งคลิปมาให้จุ๋มดูเนี่ยอุ้ยมีแค่แม่ขาวบวชรักษาอุโบสถศีลทุกวันพระเลยน้อยมั่งมากมั่งก็ไม่เป็นไรนะอนุโมทนาสาธุอันนี้มาถูกทางนะมาสวดมนต์มาเจริญสติปัฏฐานนะเจริญสมาธิปัญญารู้ไหวกายเคลื่อนไหวอันนี้ถูกต้องนะเรามาเพื่อละไม่ได้มาเพื่ออยากได้เพราะนั้นเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชทรงห่วงใยนะพระองค์ออกเลยว่าอย่าบางทีก็จะมีกูรูผู้รู้ซึ่งบางทีไม่เคยรักษาศีลเลยอ่านหนังสืออย่างเดียวเนี่ยสัจธรรมเนี่ยแบ่งได้3อย่างท่านผู้ฟังนะพระสัจธรรมเนี่ยแบ่งเป็น3อย่างนะมันมีอะไรบ้างบางคนไม่รู้มาฟังรายการนี้แล้วจะรู้นะคะพระสัจธรรมเนี่ยแบ่งเป็น3อย่างก็คือนะปริยัติสัจธรรมนะปริยัติสัจธรรมก็คือการเรียนภาษาบาลีหรืออรรถกถาเนี่ยอย่างที่จุ๋มเรียนอยู่เนี่ยเขาเรียกปริยัติสัจธรรมนะก็คือเรียนภาษาบาลีเรียนอรรถกถา2นะปฏิบัติสัจธรรมคืออะไรการถือศีลเนี่ยเรารักษาศีลเนี่ยก็เหมือนกับเราปฏิบัติสัจธรรมการรักษาศีลการสือธุดงการเจริญสตินะกรรมฐานวิปัสสนาสุดท้ายคือวิปัสสนากรรมฐานคือการเรียนรู้แล้วก็ทำให้เกิดปัญญาสุดท้ายก็จะเป็นปฏิเวทสัจธรรมก็คือมรรคผลนิพพานฌานอภิญญาอันนี้คือ3อย่างในสัจธรรมนี่วันนี้ท่านผู้ฟังตื่นมาได้ฟังธรรมะล้วนๆจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจุ๋มอ่านจากศึกษา

มาเลยจริงๆศึกษามานานแล้วนะสมัยก่อนนะแม่นะแม่จุ๋มอ่ะอ้าวก่อนขายของนะต้องบอกนี่ตำราหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจะบอกว่ามันก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวนะนะใครเคยท่องมั่งตำราของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคน่ะนะพุทธะมะอะอุอะนะโมพุทธายะอะนะต้องท่องไม่ได้ท่องอย่างเดียวนะห้างขายยาตาใบห่อน่ะรวยจนสร้างวัดไม่รู้กี่วัดเพราะท่องคาถานี้เอ๊ะจะบอกว่าเป็นสายมูมันก็ไม่ใช่นะคือมันเป็นพุทธคุณใครจะท่องคาถาเนี้ยนะคุณต้องรักษาศีลด้วยนะห้างขายยาตาใบห่อสร้างวัดสะพานนาคด้วยอันนี้เรื่องจริงนั้นผู้ฟังลพบุรีโคกสำโรงเนี่ยถ้าใครเป็นศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยนะคือมีคุณต้องรักษาศีลใส่บาตรทุกวันนะแล้วคุณสวดบทตั้งนโมก่อน3จบนะฮะแล้วก็จะมีพุทธมะอะอุนโมพุทธายะแล้วก็เราก็อ่านเป็นท่องเป็นเนี่ยวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรัตทาสีวิรัตทาสาวิรัตอิทธโยพุทธสะมานีมานะพุทธสะสวาโหมจะท่อง3ครั้ง5ครั้ง7ครั้ง9ครั้งแล้วแต่นะเช้ามาก่อนใส่บาตรนะก่อนนอนแต่เราต้องรักษาศีลด้วยอันนี้เขาก็จะมีประสบการณ์จากอันนี้มันก็ไม่ผิดอะไรนะแต่เราอันดับแรกเราก็ต้องไม่ทำบาปคือการรักษาศีลเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธมนต์ก็เป็นส่วนช่วยนะการสวดมนต์เนี่ยเข้ากับเขาบอกเป็นยาทาวิปัสสนาหลวงพ่อจรัญบอกเป็นยากินวิปัสสนานี่กินนะไอ้ยาทานี่ก็คือเปลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเด็ดพระสังฆราชก็ห่วงใยบางคนก็จะเข้าใจผิดแล้วโอ้อย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราเขาทำจนคิดว่าโอ้นี่เป็นพุทธศาสนาสื่อต่างๆก็เน้นไปทางเรื่องอย่างนี้มันก็เป็นอะไรที่น่าวิกฤตแล้วก็ห่วงใยนะวันนี้ท่านผู้ฟังคงจะคิดว่าเออหลวงพ่อไม่มาเหรอจุ๋มก็ลืมไปว่าหลวงพ่อโทรมาหาจุ๋มเมื่อวานนี้ตอนสักบ่าย4โมงกว่านะเขาบอกตื่นหรือยังล่ะเขารู้ว่าจุ๋มต้องแอบยิ้มบอกค่ะหลวงพ่อเสียงจมูกบี้มาเลยหลวงพ่อต้องเป็นไข้หวัดแล้วแหละบอกสงสัยหลวงพ่อจะไม่ไหวเมื่อวานฝนตกหนักมากที่สุพรรณตกจนวิหารที่เก็บถ้าใครไปวัดดอนบุผาลามท่านจะเห็นเป็นมนดบเหมือนวิหารนะเนาะที่เก็บสรีระของหลวงพ่อสมไว้อะในโรงแก้วที่เราไปกราบอ่ะนั่นนะคะลั่วรอบจะลำสี่มุมเลยอ่ะเขาบอกตอนนั้นแก้ไขไปแล้วนะหลวงพ่อบอกว่าอะไรอ่ะที่เป็นผ้าม่านที่ติดรอบอ่ะเปียกหมดเลยแล้วหลวงพ่อก็โดนฝนเนาะต้องจัดการเมื่อวานนี้โอ้หลวงพ่อเสียงไม่ดีมากๆเลยบอกไม่เป็นไรหลวงพ่อเดี๋ยวหนูจะเทศเองหลวงบอกไม่เป็นไรหลวงพ่อเดี๋ยวหนูนั้นได้หลวงพ่อพักผ่อนก็เลยบอกหลวงพ่อว่าต้องพักผ่อนหลวงพ่ออย่าคิดว่าคือเราก็ต้องรักษาถนอมนะหลวงพ่อไว้นะจะได้มีผู้นำทางทางด้านจิตวิญญาณเรานะเพราะหลวงพ่อก็เมตตานะเราไปวัดเราก็มีความสุขนะหลวงพ่อก็เมตตามากนะไม่ได้เลือกโยมจะปั่นจักรยานมาก็คุยกับท่านเจ้าคุณได้จะนั่งรถเบนซ์มาก็ปึกคุยกับท่านเจ้าคุณได้หลวงพ่อเมตตาสูงมากหนูบอกไม่เป็นไรหลวงพ่อต้องระวังตอนนี้ไข้หวัดระบาดมากหลานชายจุ๋มสองคนทั้งบ้านนู้นน่ะเป็นหมดเลยมีจุ๋มเนี่ยแหละกับคุณลุงนี่แหละเออมานะก็ต้องดูแลสุขภาพกันนะคะนะเป็นห่วงเป็นใยนะหลวงพ่อโทรมาจุ๋มก็เลยบอกไม่เป็นไรหลวงพ่อเดี๋ยวหนูจัดการเองนะหลวงพ่อดูแลสุขภาพนะเพราะว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยมันมีการแพ้ต่างๆนะบางทีเนี่ยอย่างจุ๋มเนี่ยจุ๋มยังว่าเนี่ยไอ้ที่ตาบวมจุ๋มก็นั่งนึกว่าเช้ามาเนี่ยจุ๋มอาจจะแพ้เกสรดอกไม้เพราะจุ๋มน่ะดมดอกไม้ทั่วบ้านเลยตอนนี้ดอกกุหลาบสวยตัดใส่เจกันมีความสุขเช้ามากินกาแฟแซมสันนะนั่งมองกระลอกกินกล้วย จะมีสุขเท่านี้ไม่มีอีกแล้วเอ๊นะนึกถึงกระลอกมากๆอ่ะตุยไปแล้วอาจจะเกิดเป็นกระลอกก็ได้นะกระลอกเยอะมากคือมันเริ่มต้นจากอะไรอ่ะคุณลุงบอกมันเริ่มต้นจากเธอนั่นแหละ
คือบางทีผลไม้เรากินไม่ทันเนี่ยจุ่มก็ไปวางไว้ตามขอบรั้วค่ะขอบรั้วตะลอกมากินมันดูแล้วมันไม่มีวัฒนธรรมเลยอะ เหมือนมันให้ทิ้งให้ขว้างยังไงไม่รู้เธอหาตะกร้ามาทําตามจุดหน่อยไอ้ติตาลุงแกก็ทําตามแกก็จะเอาตะกร้ามาผูกตามต้นไม้อะ4จุดเป็นที่วางให้อาหารกระรอกนะนี่ล่าสุดจะสร้างบ้านกระรอกกัน บ้านอื่นนะเขายิงกระรอกเพราะว่ามันมากินผลไม้เขาบ้านนี้คนกินมั่งกระรอกกินมั่งช่างมันเถอะนะนะปลูกทุกวันเนี้ยบ้านจุ๋มไม่เคยได้กินกล้วยนะตอนเนี้ยกระรอกมันกัดก็จะแล้วมะนาวเนี่ยมันเจาะนิดเดียวนะมันมาเจาะแล้วมันก็ทิ้งก็คิดว่ามันโถเราจะกินถ้าขนาดไหนจริงนั่นมูฟังนะเช้ามากินกาแฟซัมสันกาแฟใครก็ไม่รู้นั่งกินแล้วก็มองกระรอกที่ตัวเองให้อาหารนะเมื่อวานถ่ายคลิปเป็นปะส่งไปให้ดูเป็นไงนะท่านผู้ฟังก็ได้เห็นในสิ่งที่มันเห็นแล้วมันสบายใจเห็นดอกไม้รูปารมณ์เนี่ยคือสีต่างๆผ่านจักขุวิญญาณังก็คือดวงตาเราเนี่ยท่านผู้ฟังมันเป็นแค่ช่องทางให้มองเห็นสีแต่มันไปจินตนาการไม่ได้นะในแง่ของหลักของพระอภิธรรมเนี่ยจะเห็นไหมว่าคนที่ได้เรียนและศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะถ้าได้ลึกซึ้งแล้วออกบวชนะคุณหมอนี่บวชเยอะมากนะแล้วก็คนที่เป็นพระอาจารย์ที่เป็นสอนที่เป็นคฤหัสถ์นี่เป็นหมอทั้งนั้นนะฮะนอกจากพระแล้วก็เป็นหมอด้วยคือคิดดูอ่ะท่านรู้ได้ยังไงอ่ะสมัยก่อนน่ะด้วยฌานอภิญญาเนี่ยโดยตรัสรู้เยยธรรมโดยพระองค์เองไม่มีผู้ใดเปรียบปรานพร้อมด้วยพระสัทธรรมนี่คือคาถาของพระอภิธรรมเลยนะที่จงพูดนะสัมมาสัมพุทธมัตตุลังสะสะธรรมะคนุตมังอภิวาทิยะภาสิตสังอภิธรรมมัตตะสังหะหังสาธุนะข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมถวายอภิวันทนาการแด่พระพุทธองค์ผู้ตรัสรู้เยยธรรมทั้งหลายเองไม่มีผู้เปรียบปานพร้อมด้วยพระสัทธรรมและคณะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นพระที่อุดมแล้วจักแต่งคัมภีร์ที่มีนามว่าอภิธรรมสังคหะต่อไปนี่คือคาถาไหว้ครูของจุ๋มนะคะที่เรียนพระอภิธรรมต้องได้นะแล้วก็รู้สึกเป็นบุญจริงๆเมื่อวานเพื่อนมารับไปกินข้าวบอกไปเรียนพระอภิธรรมมาเหรอไปเรียนด้วยกันไหมโอ้ทุกคน3คนสั่นหัวเลยไม่เอามันไม่มีเวลาต้องดูแม่บางคนก็ต้องดูแม่กับดูพ่อจริงอันนี้เราเข้าใจนะส่วนครูปุ๊กเนี่ยแกเออร์ลี่มาก่อนไม่เอาจุ๋มไม่ต้องเลยฉันความจำเสื่อม เขาบอกอูแต่มันฉันรู้มันยากจริงเธอมาแนวนี้เนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรละอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่มากับเราอะนะก็ไม่เป็นไรนะเราก็มีพระธรรมเป็นเพื่อนนะแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ตื่นมาฟังรายการจุ๋มเนี่ยท่านเป็นผู้มีบุญนะจริงๆท่านได้ฟังในไม่ใช่ว่าเป็นคำพูดของจุ๋มนะเป็นพระสัทธรรมที่ได้พระองค์ได้ตรัสสอนไว้นะแล้วก็ครับคณะอริยสงฆ์เจ้าหรือพระอริยสงฆ์ที่เป็นครูบาอาจารย์ได้มาสั่งสอนต่ออีกนะคะนะอ่ะนะธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์ที่20กันยายน2500เอ้ยขออภัยวันเสาร์ที่19 เห็นไหมเนี่ยแหมใจจะคิดแต่20พรุ่งนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดพระอาจารย์ที่สอนพระอภิธรรมนะท่านเป็นรองเจ้าอาวาสวัดสวนนะวัดเพลงการสวนที่กรุงเทพแล้วท่านมาสอนพระอภิธรรมที่วัดมเหยงพระอาจารย์ประเสริฐจุ๋มก็เตรียมกระเช้าจุ๋มก็หลงพรุ่งนี้ต้องไปมุทิตาจิตท่านก็ไปเรียนด้วยแล้วก็มุทิตาจิตท่านด้วยส่วนวันนี้วันเสาร์ที่19นะกันยายนขึ้น8ค่ำเดือน10นะวันนี้วันพระธรรมสวนะขอให้ท่านผู้ฟังมีสุขภาพที่แข็งแรงจิตใจที่ดีนะไม่มีความโลภโกรธหลงก็ยังมีบ้างแต่น้อยๆลงนะวันนี้ก็ฟังจุ๋มพูดในเรื่องพระสัทธรรมย่อๆเนาะนะจะได้มาใช้ชีวิตกันแบบมีความสุข
นะคะไม่ได้สอนใครเตือนตัวเองด้วยแล้วก็บอกสิ่งที่ถูกต้องให้ท่านฟังนะแล้วก็อย่าลืมไม่ขายของนะวันนี้ไม่ขายของเมื่อวานมีคนโทรมาบอกไม่ทันแล้วล่ะส่งวันจันทร์ดวงตานะกระดูกอ่อนขอบพระคุณมากมายนะขอให้ท่านผู้ฟังเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขอบคุณทุกท่านนะเมื่อกี้มองเห็นทักกันนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองโชคดีแล้วมีความสุขสวัสดีค่ะ

ชราเรื่องสิ่งบ้าหดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036486188 081 823 5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกำลัง
6: ผมร
7: ู้
6: ส
7: ึ
6: กว
7: ่
6: าตูคนแก่
7: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
9: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
10: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909
11: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575

การบริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
1: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควร
2: ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านโปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
3: 0812901691
4: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691
3: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ลัง

0: ทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
1: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
2: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยนะได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
3: สั่งมาเพื่อแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไม่สิวใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
0: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
1: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
2: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
0: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
2: ผมมารวยทีวี
3: ใช่
4: จริงๆนะขอบคุณนะแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691
7: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่

0: สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
1: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
2: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเพื่อแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
0: สั่งมา15กระสอบคนก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
1: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่หมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
2: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
3: ้
2: ว
3: ไม่ก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
0: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
2: ผมมารวยทีวี
3: ใช่
4: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691อะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691

0: แท้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนุ่มละมุนแคลเซียมแอลทริโอเนตสารสกัดจากใบแปะกล้วยและโคเอนไซม์คิวทินดื่มง่ายสบายใจได้ประโยชน์เต็มเต็มแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691 โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน
1: ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธ
1: อสมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมรพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมรพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรี AM 1197 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9 FM 91.75 จากจังหวัดสตูลครับ FM 90.75ที่นี่เมืองลพบุรีโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสระแก้วครับแล้วก็เราจะไปรีลันตอนนู้ประมาณสักที่1ที่2อ่ะนะที่คลื่นของจสอ1กรุงเทพนะครับที่สตูลบอกรายงานมาฝนกำลังตกฝนกำลังตกเลยเดี๋ยวพี่ปั้นลองแจ้งผลการรับฟังมาหน่อยสิว่าโอเคโอสเคดีไหมวันนี้เพลงเยอะมากนะแฟนรายการที่อยู่ด้านหน้าของ Facebook Live ลุงช้างเนี่ยเข้ามากันหลายคนเลยเดี๋ยวทักทายก่อนเนาะเดี๋ยวจะหาว่าไม่สนใจกุหลาบแดงบอกที่ยะลาฟังชัดเจนแจ๋วเลยนะครับกุหลาบแดงนะฮะนิยามแห่งความรักนิยามแห่งรักฟังอยู่จันทบุรีสอยดาวครับนะครับกุหลาบแดงบอกคมชัดลึกนี่คมสันนิโรจน์นะฮะก็เข้ามาทักทายหน้า Facebook ไลฟ์ด้วยเช่นเดียวกันเนาะนะวันนี้ผมขออนุญาตเนาะแฟนรายการที่อยู่หน้า Facebook ไลฟ์อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วกันเนาะคงจะขัดใจผู้ฟังตามขัดใจผู้ฟังที่หน้า Facebook ไลฟ์อ่ะเพราะว่าในวิทยุนี่ฟังกันเยอะเลยพี่มณิษฐ์ขันทับน้ำอยากจะฟังเพลงสำรวยลืมคำนะพี่สาวท้ายตลาดอยากจะฟังเพลงลาวตีเขียดครับพี่ณรงค์จากบ้านหมอสระบุรีอยากจะฟังเพลงหนุ่มหน้าหนาวพี่สาวจากอุดรเจริญควรการหลงสตูลอยากจะฟังเพลงฝนหนาวสาวครวญเนี่ยพี่สาวจากอำเภอมะนังจังหวัดสตูลเนี่ยอยากจะฟังเพลงทำบุญร่วมชาติครับพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมอยากจะฟังเพลงเหลือทนเนี่ยไม่ใช่เพลงเหลือทนไพวันนะอันนี้คนละคนกันมิตรเมืองทองครับร้องพี่จังใบแจ่มแจ้งครับแอวเอื้องเมืองเหนือครับสาวสวนมหาสอนเนี่ยอยากจะฟังขี้เหร่โดนรักขี้เหร่ทุกวันเลยเนาะขี้เหร่ทุกวันเลยขอบคุณทุกท่านเลยที่แนะนำงานเพลงเข้ามาเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังที่อยู่ศิลาดานมโนรมนะครับปุ๋ย3ตันไปถึงแล้วเรียบร้อยนะขอบพระคุณมากครับ3ตันนี่ก็พอสมควรนะเขาซื้อ2ตันครึ่งแถมฟรีให้เขาครึ่งตันขอบคุณมากครับพี่นิที่ฟังอยู่หนองม่อตาคลีอันนั้นไปให้แล้วเมื่อวานก่อน1ตันแล้วก็กลับมาถึงบ้านสั่งซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมไปส่งให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยครับสำรวยลืมคำวันนี้ผมให้เสียงร้องของบัญชาศรีวิชัยร้องให้ฟังเลยครับให้สาวสวนนกให้น้องแดงให้คุณทองใบให้แฟนเพลงทุก

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

รมิกซ์ออยล์นี่ฮะจริงๆเราดูแลตัวเองด้วยการจัดการเรื่องอาหารการกินให้ดีก็ใช้ได้แล้วอย่าไปกินเค็มมันเยอะไตมันจะแย่นะแต่ที่ในส่วนใหญ่แล้วก็คนนอนดึกนอนกลางคืนอย่างคมสันเนี่ยนิโรธเนี่ยชอบนอนดึกว่าไม่นอนดึกก็ไม่ได้เพราะว่าขับรถให้ทศพลหิมพานต์เดินทางตลอดใช่ไหมกลับบ้านก็เข้าครัวหิวสิคว้านุ่นคว้านี่หรือไม่ก็ก่อนเข้าบ้านก็นั่นแหละครับก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มปากซอยนะครับผมว่าหันมาดื่มโกโก้ลงช้างดีกว่าโกโก้ลงช้างเนี่ยชงร้อนๆ นะยิ่งร้อนยิ่งดีนะจู๊บเข้าไปเนี่ยแหมมันอร่อยนะแล้วมันรู้สึกอิ่มนะบำรุงสมองบำรุงสายตาบำรุงกระดูกบำรุงข้อนะจำชื่อโกโก้ลุงช้างไว้นะครับมีแล้วนะฮะ2กล่อง500บาทเนี่ยก่อนนอนคือละแก้วก็ได้เดือนนึงแหละเนาะไปฟังลาวตีเขียดครับหลังจากนั้นไปฟังหนุ่มหน้าหนาวสมยศทัศนพันธ์พินรงค์ขอมา2เพลงครับ

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: พอตื่นมาปั๊บล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปั๊บ2 เม็ดเลยนี่แหละแล้วบำรุงสายตา

0: ีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: หมอเป่าตื่นมาทำไมตื่นมาแต่เช้าตื่นมาฉี่แล้วนอนต่อแย่แย่แย่โอ้เตรียมไปวัดวันนี้วันธรรมะสวรรณะขอเจริญในธรรมขอเจริญในศีลทุกท่านนี่สาธุสาธุอย่าไปเพิ่งอย่าไปเบื่อศาสนานะศาสนาไม่รู้เรื่องด้วยมันอยู่ที่ไอ้คนทำนั่นนะเอาพระเหลืองมาห่มเนี่ยเขาอุปสมบทกลัวจะอดประสมบุตรไงก็เลยมีเมียทั้งนั้นเนี่ยใช่ไหมขอบคุณมากครับเข้ามาทักทายไอ้กับไอ้งานของหมอเปาเนี่ยเทศมหาชาติเมื่อไหร่ไม่รู้ผมไม่ได้ติดตามเลยนะเนี่ยไม่ส่งไลน์ส่วนตัวมานะไปฟังต่อเลยนะครับหลังจากเราฟังเรื่องราวของสมุนไพรไทยทิพย์โอสถแล้วนะเหลือทนครับมิตรเมืองทองขับร้องแอวเอื้องเมืองเหนือเมืองมนสมบัติเจริญนะพี่ทองใบแจ่มแจ้งแล้วก็พี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมขอมาครับ0812901691สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไปซื้อกันตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมนะก่อนจ่ายเงินจ่ายทองเขาดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100%

พี่จงใบก็มอบให้สำอางสามชุกสายทวีสีประจันถนอมสักแก้วท่าเสด็จสาววังเวิร์นสาวสวนนกน้องลำพึงสามนาโรราร้านอำนวยบิวตี้น้องแดง

0: ณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691
1: เวลาหมดซะแล้วนะสลามอะลัยกุมมนทิดาบุญธรรมเป็นไม้อายก็รักไม่ทันจ้าแล้วก็คิเรโดนรักของสาวสวยมหาสอนก็ได้ฟังหน่อยเดียวเนาะไม่เป็นไรน่าจะไม่ได้ฟังเลยเอาให้ฟังหน่อยนะครับจบไม่จบไม่ว่ากันเป็นเรื่องของการเวลานะจ้าขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมแบบนี้081290
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์085-517-9025 085-517-9025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
7: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GG Cab New Light สั่งเลย094-761-9922
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเป็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081 0890-1691 081-290-1691
10: มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
11: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิง

0: จ่ายเสียงของสทบต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกครับ
1: กองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะทหารพราน44ยิงสกัดคนร้ายที่ก่อเหตุยิงใส่ขณะตั้งจุดตรวจในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ปลอดภัยสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เติมนี้

0: าก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: เมื่อช่วงค่ำวันนี้ระหว่างที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์กองร้อยทหารพันที่4407หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่44ปฏิบัติภารกิจจะตั้งจุดตรวจในพื้นที่บ้านมะนังดาลำหมู่ที่1ตำบลมะนังดาลำอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีตรวจพบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย2คันมีผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรวม4คนเข้ามายังจุดตรวจด้วยท่าทีมีพิรุธเมื่อเรียกให้หยุดเพื่อขอตรวจค้นกลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ยอมหยุดรถจากนั้นชักอาวุธปืนออกมาทำให้เกิดการยิงปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ก่อนคนร้ายจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยต่อมาเจ้าหน้าที่พบเบาะแสว่ากลุ่มคนร้ายหลบหนีเข้าไปในบ้านต้องสงสัยห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1กิโลเมตรจึงเข้าควบคุมพื้นที่โดยรอบเพื่อเตรียมเข้าตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายไปต่อที่พิพิธภัณฑ์ไทยริเริ่มก่อตั้งเพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับประชาชนคุณปวีณาสมคิดเรียบเรียงค่ะ
3: กิจการพิพิธภัณฑ์เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานส่วนพระองค์ณพระที่นั่งราชฤดีต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดให้เปิดหอมิวเซียมหรือพิพิธภัณฑสถานหอของคอเดียเพื่อจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุของไทยตลอดจนเครื่องราชบรรณาการจากประเทศต่างๆเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมเป็นครั้งแรกวันที่19กันยายนพุทธศักราช2417กระทั่งในปีพุทธศักราช2538คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศให้วันที่19กันยายนของทุกปีเป็นวันพิพิธภัณฑ์ไทยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงริเริ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชนเป็นแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งในปีนี้กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศให้ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษพร้อมทั้งจัดนิทรรศการพิเศษที่ล้วนเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของพิพิธภัณฑ์ไทยปวีณาสมคิดเรียบเรียงค่ะ
2: สภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายน2569
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: จอทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์ 0855179025 0855179025วัคซีนปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
7: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
6: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
6: เหลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์ยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรง เขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรครามดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ 6:19 น.ปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจทล AM สตรีโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะช่วงที่3ของรายการข่าวรับอรุณนะคะพบกันไปแล้วตอน3รอบหนึ่งนะคะแล้วก็เก็บตกตอน5ที่วสป .612 แล้วก็มาสดใหม่ไม่มีซ้ำตอน6โมงเช้าแบบนี้แหละคุณผู้ฟังฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีนะคะตอนนี้ก็แหบๆหายหายพูดๆไปประโยคยาวๆท้ายๆประโยคเสียงหายอีกมันช่างเป็นอุปสรรคต่อการรายงานข่าวซะเหลือเกินนะประมาณนี้ติดตามฟังข่าวกับปุ้มแล้วก็อย่าลืมนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำสำหรับเกษตรกรไทยได้ผลผลิตเพิ่มดีกว่าเดิมแน่นอนไม่ต้องสิ้นเปลืองใช้หลายอย่างนาข้าวนี่เก็บให้หมดกันเพลี้ยกันหนอนกันราฮอร์โมนจับใบเลิกใช้ฉีดวัคซีนไรอย่างเดียวฉีดวัคซีนไรอย่างเดียวค่ะแล้วก็ไปเร่งท้องด้วยวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงแล้วก็ปิดท้ายวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนะคะสมุนไพรจิราแล้วก็ BGM Soft Gel สนับสนุนช่วงเวลาใครอยากใช้อะไรก็โทรมาได้เลยค่ะสั่งซื้อทุกสิ่งอย่างติดต่อกันที่ปุ้มสันธนี0855179025 0855179025นะคะวันนี้วันพระธรรมะสวัสดีกะว่าเดี๋ยวจบรายการนี้จะไปใส่บาตรจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจะใส่บาตรนี่คือต้องขับรถออกไปที่ตลาดนะคะปัญหาอยู่ที่ไปวนกว่าจะได้ที่จอดเมื่อวานตอนเย็นคุณนายเลิศรักใช้ปุ้มไปซื้อของตอนประมาณสัก6โมงกว่าๆเกือบทุ่มแล้วแหละวนอยู่นั่นแหละคุณผู้ฟังค่ะไม่มีที่จอดขนาดค่ำแล้วนะยิ่งถ้าวันไหนฝนตกด้วยแล้วนี่โอ้โหรถมาจากไหนนักหนาก็ไม่รู้ไม่คิดว่าลพบุรีจะมีรถเยอะขนาดนี้ประมาณนี้เลยแต่ด้วยปริมาณรถที่เยอะขึ้นนะคะตรงข้ามกันเลยระเบียบวินัยก็จะหย่อนยานขนาดลพบุรีนะวงเวียนเยอะมากทั้งวงเวียนสักแก้ววงเวียนสันประการวงเวียนพระนารายณ์แต่ว่าระเบียบวินัยจราจรยิ่งบริเวณวงเวียนนี่แย่มากรถในวงเวียนไปที่หลังเพราะว่ากูมาก่อนประมาณนี้ค่ะบวกกับชั่วโมงเร่งด่วนด้วยแล้วยิ่งโอ้โหถ้าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนที่ฝนตกด้วยนี่สุดไปเลยค่ะคุณผู้ฟังผมว่าหลายๆชุมชนก็จะเป็นแบบนี้แหละเนาะยิ่งตอนนี้อุตุนิยมวิทยาก็เตือนมาด้วยฝนยังชุกอยู่เลยมาฟังข่าวกันค่ะวันนี้11โมงนะคะปุ้มไม่ได้จัดนะเพราะว่าประมาณสัก10โมง10นาฬิกาน่าจะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานถวายพระองค์ภาในวาระสวรรคตครบ100วันก็จะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีตั้งแต่ประมาณ10นาฬิกาจนเสร็จพระราชพิธีคุณผู้ฟังก็ติดตามรับฟังทางจทล AM 1197ได้นะคะหรือว่าใครที่สะดวกก็ดูการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมา19-20ยังมีฝนอยู่นะคะ
แล้วก็ยังมีฝนชุกในหลายพื้นที่ด้วยเมื่อวานก็มีการส่งข้อความเป็นเซลล์บอร์ดแคสต์เตือนภัยให้ระวังหลายจุดหลายพื้นที่ด้วยกันทั้งทางเหนือทางใต้เลยค่ะตอนนี้พยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้มีมวลอากาศสูงความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็แผ่ลงมาแล้วด้วยนะคะเย็นก็เย็นฝนก็ยังอยู่วันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ฝนตกหนักที่จังหวัดเลยหนองคายขออภัยค่ะจังหวัดเลยขอนแก่นชัยภูมิโคราชและบุรีรัมย์ส่วนภาคกลางมีฝนร้อยละ80ค่ะวันนี้ขออภัยค่ะฝนตกหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครฝนเยอะภาคตะวันออกฝนร้อยละ70ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและก็ตราดส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ60ฝั่งอันดามันฝนเยอะกว่าร้อยละ70กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสฝนตกร้อยละ80ค่ะคุณผู้ฟังนี่ค่ะแล้วก็มีที่พังงานะคะเมื่อวานนี้น้ำทะลักเข้าท่วม2อำเภออำเภอกระปงกับอำเภอคุระบุรีเกือบมิดหลังคาค่ะเนี่ยสำนักสงฆ์บ้านปากคลองน้ำสูงเกือบมิดหลังคาต้องเร่งอพยพพระออกจากพื้นที่ 17:00 นเมื่อวานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็แจ้งว่าฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนทำให้น้ำป่าหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและที่สำนักสงฆ์บ้านปากคลองหมู่3บ้านท่าหันหมู่2ตำบลรมณีอำเภอกระปงจังหวัดพังงาน้ำไหลเข้าท่วมอาคารการประเรียนแล้วก็ที่พักสงฆ์หมดน้ำเต็มหมดต้องนำเรือท้องแบนเข้าไปช่วยยกสิ่งของภายในสำนักสงฆ์ไว้ที่สูงและอพยพพระมาจำวัดที่หมู่2โรงเรียนบ้านท่าหันเพื่อความปลอดภัยเพราะขณะนี้ปริมาณน้ำสูงขึ้นกว่า1เมตรไหลท่วมจนเกือบมิดหลังคาการประเรียนแล้วด้วยศาลาการประเรียนน้ำท่วมเกือบมิดหลังคาเด็กๆโรงเรียนบ้านปากคลองจำนวน6คนกลับบ้านไม่ได้ค่ะเพราะว่าถนนถูกน้ำท่วมจนสัญจรไปมาไม่ได้ผู้ปกครองก็มารับไม่ได้แม่ครัวโรงเรียนและครูก็ต้องอยู่ดูแลนักเรียนด้วยดูแลตัวเองด้วยจนกว่าน้ำจะลดเนี่ยนี่จังหวัดพังงาพังเสียหายถนนหนทางน้ำท่วมมาแต่ว่าอันนี้เป็นน้ำป่านะชาวบ้านที่มีบ้าน2ชั้นก็นู่นแหละค่ะอยู่ข้างบนข้างล่างไปหมดแล้วอันนี้เป็นสถานการณ์ทางใต้แล้วก็มีจังหวัดทางภาคเหนือน่านอันนี้ก็ได้รับข้อความเตือนภัยเหมือนกันอำเภอเวียงสาน้ำสูงขึ้นและอาจจะล้นตลิ่งได้ค่ะจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่อำเภอเมืองและอำเภอขุนยวมเนี่ยจังหวัดกระบี่ค่ะตำบลทับปริกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่น้ำก็ล้นตลิ่งสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ำ
ก็ต้องขนข้าวขนของกันเมื่อวานนี้นะคะชุลมุนวุ่นวายกันไปหมดนี่แหละสถานการณ์ในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังไปดูเรื่องของข่าวจากหน้า Daily News สกลนครค่ะผวามีสัตว์ปริศนาย่องมากัดกินหมูหมูโดนกินไป3ตัวแล้วในรอบ1เดือนนี่หมูหายไป3ตัวถูกสัตว์กัดกินสภาพรอยเขี้ยวใหญ่ๆคาดว่าน่าจะเป็นสัตว์ดักล่าแหละเป็นเสือไหมชาวบ้านสงสัยให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดูแลประชาชนโดยด่วนทำให้เกิดความหวาดผวาชาวบ้านในพื้นที่อำเภอคำตะกล้าจังหวัดสกลนครค่ะพบว่าหมูของเกษตรกรบ้านพรสวรรค์ตำบลแพทย์ถูกสัตว์ปริศนาบุกกัดทำร้ายจนตายคาคอกหมู3ตัวในรอบ1เดือนสภาพซากมีรอยเขี้ยวฉีกขาดเหมือนกับแผลฉีกขาดขนาดใหญ่มีร่องรอยกัดกินในช่องท้องชาวบ้านสังเกตว่าน่าจะเป็นนักล่าขนาดใหญ่หรือเสือที่แอบลักลอบเลี้ยงไว้แล้วหลุดออกมาทางด้านนายนพพรจันทรเสนาในอำเภอคำตากล้าได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครองลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าของหมูตรวจสอบร่องรอยแล้วก็สภาพคอกพร้อมทั้งลงบันทึกประจำวันไว้ขณะที่เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสจังหวัดสกลนครบอกว่าดูจากบาดแผลแล้วเนี่ยคาดว่าเป็นสัตว์นักล่ากินเนื้อขนาดใหญ่ที่คุ้นเคยกับพื้นที่จะย้อนกลับมาเมื่อเวลาหิวก็ตอนนี้ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพเอาไว้ก่อนทางอำเภอก็เตือนให้ประชาชนระมัดระวังหลีกเลี่ยงการออกไปหาของป่าหรือการเฝ้าคอกสัตว์เพียงลำพังในเวลากลางคืนแล้วก็เร่งส่งข้อมูลให้กับสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ดำเนินการตรวจสอบกันต่อไปนี่ค่ะโอ้ยแล้วเลี้ยงไว้หวังว่าจะขายโดนกัดตายซะแล้ว3ตัวไปแล้วเนี่ยใน1เดือนเท่านั้นเองยังไม่รู้ว่าตัวอะไรขณะที่เหตุโจรใต้วางระเบิดถังแก๊ส50กิโลถังเนี่ยหนัก50กิโลกรัมนะคะรถ6ล้อของอาสาสมัครที่อำเภอสุขิรินทร์นราธิวาสเดินทางกลับจากงานของดีเมืองนรารถ10ล้อพลิกคว่ำกลุ่มโจรลอบยิงซ้ำเจ้าหน้าที่พลีชีพ2นายบาดเจ็บ16ค่ะคาดว่าเป็นการตอบโต้หลังจากที่เจ้าหน้าที่วิสามัญฆาตกรรมผู้ก่อเหตุบนเทือกเขาตะดุยหลังจากได้รับรายงานเกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดแล้วก็ยิงซ้ำเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายรถยนต์ได้รับความเสียหายก็มีการรายงานผู้บังคับบัญชาแล้วก็ทางด้านของนายพิชิตรุ่งประเสริฐในอำเภอสุขิรินทร์และเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจจำนวนหนึ่งก็ไปตรวจสอบอย่างที่เกิดเหตุค่ะพบรถบรรทุก6ล้ออีซูซูสีขาว548721กรุงเทพพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตติดอยู่ใต้ท้องรถหลายรายเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันนำร่างส่งโรงพยาบาลสุขิรินทร์ห่างออกไปประมาณ20กิโลเมตรจากจุดที่เกิดเหตุนะคะห่างออกไปจากจุดที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณ20เมตรก็มีหลุมระเบิดจากระยะห่างระหว่างรถบรรทุกเนี่ยไป20เมตรพบหลุมระเบิดที่มีความลึก2เมตรกว้าง3เมตรและมีเศษซากชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องคนร้ายใส่ไว้ในถังแก๊สหุงต้มขนาด50กิโลกรัมไม่พบตัวจุดชนวนระเบิดแล้วมันก็ตกกระจายเกลื่อนพื้นเต็มไปหมดพบอยู่บริเวณที่หญ้ารกริมทางผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมี2นายที่เสียชีวิต
คืออาสาสมัครอิรินแก้วระวังและอาสาสมัครณัฐนันท์แก้วสุโพเสียชีวิตทั้งสองนายค่ะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน18นายนั่งรถ6ล้อกลับจากการแข่งขันเรือพายในงานของดีเมืองนราจะกลับที่ตั้งในอำเภอสุขิรินทร์แล้วก็เกิดเหตุคนร้ายแฝงตัวอยู่ในป่ารกทึบเมื่อรถ6ล้อของเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนขับผ่านมาคนร้ายก็จุดชนวนระเบิดที่ลอบวางไว้ใต้ผิวถนนแรงระเบิดทำให้รถ6ล้อพลิกคว่ำกระเด็นไปบนถนนหลายตลบจากนั้นคนร้ายที่แอบซุ่มอยู่ในป่ารกทึบใช้อาวุธปืนยิงซ้ำจนเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนต้องใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้แล้วคนร้ายก็อาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีกันไปนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้แล้วก็มีเรื่องของข่าวนี้ค่ะอันนี้เป็นที่ปัตตานีชุดปฏิบัติการจรยุท

0: ป้องกันตนเองก่อนที่ทั้ง4คนจะขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากจุดตรวจหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ก็ได้ติดตามบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่พบเบาะแสว่าอาจจะหลบหนีเข้าไปในบ้านต้องสงสัยหลังหนึ่งที่บ้านกาและหมู่2ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ1กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ตรึงกำลังครอบคลุมพื้นที่โดยรอบเพื่อเข้าตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บังคับใช้กฎหมายและควบคุมพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่แล้วก็ต้องขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนในการเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะคะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเขาก็ขอความร่วมมือประชาชนช่วยเป็นพลังในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐเท่านั้นถ้าพบสิ่งผิดปกติที่พอจะเป็นเบาะแสก็แจ้ง1341ตลอด24ชั่วโมงอันนี้เป็นสถานการณ์ที่ปัตตานีค่ะคุณผู้ฟังพักขายยาแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อจดเบอร์ปุ้มไว้จะใช้อะไรก็โทรมาสั่งนะ0855179025 0855179025พักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะมาดีอย่างเงียบดี
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าเลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินหน้าวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใหม่โรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
0: มาฟังเรื่องราวสบายๆกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังค่ะรักแท้ของคุณตาคุณยายค่ะสิ้นใจห่างกันแค่2ชั่วโมงมานอนข้างๆกันแล้วก็ค่อยๆสิ้นลมหายใจไปทีละคน

0: เนี่ยค่ะเป็นคู่ชีวิตรักแท้เรื่องราวความรักของคุณตาคุณยายที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเป็นเรื่องที่สะเทือนใจโลกออนไลน์หลังจากที่หน่วยกู้ภัยตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์โพสต์คลิปและข้อความระบุว่าหลานบอกว่าตาคงรอยายรับยายมาจากโรงพยาบาลนางรองกลับมาถึงบ้านลงนอนข้างกันไม่ถึง10นาทีคุณตาก็สิ้นใจคลิปนี้โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและก็ไว้อาลัยคุณตาคุณยายจำนวนมากเลยค่ะทีมข่าวก็เลยไปที่พื้นที่หมู่9บ้านตะโกตำบลอีสานเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เป็นสถานที่ตั้งศพของคุณตาสมพงศ์อายุ70ปีกับคุณยายมากประสงค์ทรัพย์อายุ69ปีค่ะสองสามีภรรยาที่จากกันไปในเวลาที่ใกล้เคียงกันโดยครอบครัวนำร่างของคุณตาคุณยายมาตั้งไว้คู่กันภายในบ้านท่ามกลางความเศร้าโศกของลูกหลานและก็ญาติพี่น้องก็มีญาติเล่าว่าคุณตาป่วยเป็นมะเร็งตับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็พักรักษาตัวที่บ้านมาตลอดส่วนคุณยายเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็เป็นโรคไตต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลสลับกับการมาพักรักษาตัวที่บ้านเวลาที่คุณตาไปโรงพยาบาลเนี่ยคุณยายก็จะถามด้วยความเป็นห่วงว่าตาเป็นยังไงเวลาที่ยายไปโรงพยาบาลคุณตาก็จะถามก็สลับกันจนกระทั่งเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาคุณตาซึ่งรักษาประคับประคองแบบที่บ้านก็เกิดอาการทรุดลมหายใจแผ่วลงเรื่อยๆลูกหลานญาติๆก็ทำใจส่วนคุณยายเนี่ยมีกำหนดออกจากโรงพยาบาลวันเดียวกันพอดีเลยนะคะก็เลยประสานกู้ภัยตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์ไปรับคุณยายกลับมาบ้านพอคุณยายกลับมาก็มานอนอยู่ใกล้ๆคุณตาแล้วก็ลูกๆหลานๆก็กระซิบคุณตาว่ายายมาที่บ้านแล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงนะคุณตาก็เหมือนกับน้ำตาไหลแล้วก็รับรู้ประมาณ10นาทีค่ะคุณตาก็สิ้นลมหายใจหลังจากนั้นประมาณ2ชั่วโมงค่ะคุณยายก็หมดลมหายใจตามไปท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของลูกหลานญาติก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลคู่กันนะคะคุณตาคุณยายจากไปในเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ยลูกหลานก็บอกว่ารักแท้มีอยู่จริงห่วงใยกันจนวาระสุดท้ายของชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานเนี่ยค่ะครอบครัวก็มีกำหนดบำเพ็ญกุศลกันตั้งแต่วันนี้เป็นเรื่องราวของความรักลูกหลานบอกว่าคือลูกชายเนี่ยบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องความรักของพ่อแม่ที่สื่อให้เห็นถึงความรักและความผูกพันแล้วก็ห่วงใยกันจวบจนวาระสุดท้ายนะคะรักกันจนวันสุดท้ายแต่ว่าปัจจุบันไม่มีนะบางคนหม้อข้าวยังไม่ทันดำเลยจัดงานซะใหญ่โตหม้อข้าวยังไม่ทันดำก็ทนกันไม่ไหวซะแล้วประมาณนี้ไม่เหมือนยุคพ่อแม่ปู่ย่าตายายรักยืนยง20 30 40ปีถ้าไม่จากกันไปซะก่อนก็รักยืนยงแต่ว่าปัจจุบันนี้ยามรักน้ำต้มผักก็ว่าหวานเกลียดกันขึ้นมานี่โอ้โหแฉแหลกแจกสะบัดเลยนะไปดูเรื่องของข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืม BGM Soft Gel ปุ้มนะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าค่ะจับพ่อติดยาหนักปีนหน้าต่างตอน 2:00 เข้าห้องขืนใจลูกสาวแท้ๆวัย14ปี เดินร้องไห้มาหาห้องคุณอาให้ช่วยร้องคุณปวีณาเมื่อวานนี้คุณปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีได้รับแจ้งสายด่วน1134โทรสายด่วนเข้ามาจากฉะเชิงเทราคุณอาวัย34ปีขอร้องให้ช่วยหลานสาววัย14ถูกพ่อติดยาปีนหน้าต่างขึ้นมาชั้น2ของบ้านขืนใจลูกสาวตัวเองถึงในห้องนอนกลางดึกคุณปวีณาก็ประสานไปยังผู้กับสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรานำกำลังเจ้าหน้าที่ไปรวบตัวพ่อแท้ๆพร้อมตรวจสารเสพติดในร่างกายประวัตินี่โชคโชนเดินเข้าเดินออกคุกอยู่ประจำสืบเนื่องจากช่วงเย็นวันที่17กันยายนนางเล็กผู้เป็นอาเนี่ยโทรมาร้องทุกข์ที่มูลนิธิคุณปวีณาว่าหลานสาวเนี่ยถูกในเอ็มอายุ43ปีเป็นพ่อแท้ๆเลยติดยาแล้วมาข่มขืนจนสำเร็จความใคร่เหตุเกิดตอนตี3วันที่17กันยายนนี่เองพ่อเนี่ยนอนอยู่ชั้นล่างทะลึ่งปีนหน้าต่างชั้น2เข้าห้องนอนลูกสาวที่นอนหลับอยู่คนเดียวใช้มือปิดปากแล้วก็ล่วงละเมิดออกจากห้องมาตอนตี5แล้วทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนลูกสาวเนี่ยกลัวจนตัวสั่นมาเคาะประตูห้องอาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วร้องไห้แบบว่าพ่อข่มขืนหนูนางเล็กบอกว่าเลี้ยงหลานมาตั้งแต่เล็กๆรักเหมือนลูกสาวคนหนึ่งเพราะว่าพ่อแม่เขาติดยาทั้งคู่เข้าออกคุกเป็นประจำพ้นโทษออกมาในเอ็มก็กลับมาอยู่ที่บ้านติดยาเหมือนเดิมไม่ยอมทำงานส่วนแม่น่ะหายไปแล้วค่ะที่บ้านเนี่ยอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ก่อนหน้านี้เนี่ยหลานก็จะนอนกับลูกสาวของอาเพิ่งจะแยกห้องกันไปไม่ถึง1เดือนปกติเนี่ยหลานจะล็อกประตูทุกครั้งไม่คิดว่าในเอ็มจะมาทำกับลูกสาวตัวเองได้เมื่ออาสาวกับย่ารู้เรื่องเนี่ยก็ยังไม่กล้าโวยวายเพราะกลัวนายเอ็มจะทำร้ายไงอาก็พาทำทีว่าพาย่ากับหลานออกไปซื้อของข้างนอกแล้วก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทราตำรวจก็พาน้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วก็มาร้องเรียนกับมูลนิธิคุณปวีณาประสานไปยังเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าจับกลุ่มทันที ขออภัยค่ะแล้วก็ประสานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าช่วยเหลือดูแลสภาพจิตใจของน้องค่ะพอจับกลุ่มพ่อได้แล้วเด็กหญิงกับอาและย่าก็กลับไปอยู่ที่บ้านได้คุณปวีณาก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทำงานอย่างรวดเร็วแล้วก็พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทราที่ช่วยดูแลผู้เสียหายแล้วก็จะมีเรื่องของเงินเยียวยาแล้วก็การติดตามเยียวยาสภาพจิตใจของผู้เสียหายโดยเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นี่ค่ะเวรกรรมจริงๆที่ในครอบครัวมีคนแบบนี้นะคะไอ้ชนิดที่ว่าจะไล่แห่ไปออกจากคุกมาเป้าหมายที่ต้องการก็คือกลับบ้านแต่กลับมาแล้วก็ไม่ได้มาเป็นคนดีนะเขาไม่ได้คืนคนดีให้สังคมนะคะโยนตัวอะไรมาก็ไม่รู้แล้วก็มีเรื่องของข่าวนี้อันนี้เป็นกรณีตำรวจเมืองพัทยาและตม.สุวรรณภูมิตามรวบฝรั่งออสเตรเลียสังหารสาววัยรุ่นที่พัทยาฆ่ายัดกระเป๋าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ที่ศาลจังหวัดพัทยาเมื่อวานนี้นะคะศาลออกพิจารณาเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และสอบคำให้การจำเลยนายปีเตอร์ไซมอนคาเมนชาวออสเตรเลียที่ฆาตกรรมหญิงสาววัย17ปีแล้วก็ยัดศพใส่กระเป๋าเดินทางแล้วก็ไปทิ้งไว้ที่ริมทางรถไฟย่านเมืองพัทยา คดีนี้พนักงานอัยการยื่นฟ้องข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาลอบฝังซ่อนเร้นทำลายเพื่อปิดบังสาเหตุการตายจากที่เคยเป็นข่าวดังคุณผู้ฟังคงยังจำได้นะคะพบกระเป๋าแล้วก็เห็นในหนุ่มออสเตรเลียคนนี้จูงมือหญิงสาวขึ้นคอนโดตอนเดินเข้าไปก็จูงมือกันไปแต่ขากลับยัดใส่กระเป๋าออกมาเจ้าหน้าที่จับกุมได้ขณะที่กำลังจะหลบหนีออกนอกประเทศจำเลยก็ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่เกรงว่าอาจจะหลบหนีศาลก็เลยไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวนักคุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหายแล้วก็จะตรวจพยานหลักฐานกันในวันที่12ตุลาคมขังไว้ก่อนจำคุกเอาไว้เลยเป็นคดีสะเทือนขวัญน้องอายุ17ตอนเดินเข้าไปก็จุงมือกันไปดีๆนี่แหละค่ะแต่ขากลับน้องถูกหั่นเป็นชิ้นๆใส่กระเป๋าฆาตกรเป็นชาวออสเตรเลียโหดร้ายมากยังจะมีหน้าขอประกันตัวอีกไม่ให้อยู่ติดคุกไทยนี่แหละลำบากนักคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวบุ้มส่งท้ายรายการเลยเนาะเวลาเหลือ2นาทีแต่ว่าวันนี้ตอนกลางวัน11โมงเราไม่เจอกันนะคะก็ถือโอกาสพักถนอมเสียงพบกันอีกทีก็คืนนี้ตี3เลยละกันแต่ว่าระหว่างวันนี้ก็โทรสั่งได้เหมือนเดิม0855179025 0855179025จะสั่งซื้ออะไรก็โทรได้ตลอดทั้งวันขอบคุณมิสเตอร์เอช่วยควบคุมเสียงแล้วก็พบกันคืนนี้ตี3นะคะสวัสดีค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกินเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ
4: กำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายอะมันยากตรงไหน
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายมันทำอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081

0: พิเศษกรมการปกครองบุกปิดล้อม2บ่อนกลางเมืองเชียงใหม่รวมนักพนันและผู้เกี่ยวข้องนับร้อยคนสักครู่มาติดตามค่ะ
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาเหลาลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียว